0: กเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องยาวไป5วันเริ่ม29สิงหาคมฝนหนักจะกระจายหลายพื้นที่พื้นที่เสี่ยงหนักมากอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดมีฝนตกหนัก30สิงหาคมแนวฝนหนักมากขยายขึ้นไปถึงภาคเหนือต้องจับตาเฝ้าระวังตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราด31สิงหาคมภาคเหนือจะหนักที่สุดมีฝนหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีฝนหนักที่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เข้าสู่วันที่1กันยายนจุดฝนหนักมากยังอยู่ที่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารวันที่2กันยายนแนวฝนหนักจะขยับมาอยู่ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีคลื่นลมในทะเลมีคำเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณสุรพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ Happy Friday morning and now it's let's check out NBT World Brief on NBT and NBT World you're me สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศFlood recovery is moving into the next phase in Nan, with authorities working to speed up financial assistance for affected families. The first round of payments is targeted to begin on August 30th. Chainarong Wongyai, governor of Nan province, held a meeting with district chiefs and relevant agencies to review damage assessments and relief payments for flood-affected residents.Authorities were instructed to base assistance on actual damage, apply the same standards across all areas, and avoid unnecessary paperwork. Residents should not be asked to provide documents or photos that are not required by regulations. Emergency assistance includes 1,300 baht per person for clothing, 1,200 baht per person for bedding, and up to 4,200 baht per household for kitchen supplies.For permanent residences, officials will consider where people actually live rather than relying on only house registration records or house numbers. Authorities also clarified that flood victims may qualify for two types of assistance, 6,700 baht in initial relief and up to 9,000 baht for home repairs. Applications can be made through the Thangrat app or local administrative organizations.Meanwhile, 70 engineers from nearby areas have surveyed 1,299 homes in Pua district of Nan province. A massive search and rescue operation is underway along the Nepal-Tibet border after deadly flash floods and landslides. International teams are now joining the effort as the death toll continues to rise. Rescue teams are continuing a massive search and rescue operation after devastating flash floods and landslides struck northern Nepal near the border with China's Tibet Autonomous Region. International aid is now arriving. The United States says it will send disaster response specialists and provide $500,000 or more than 16 million baht in assistance. South Korea has also sent an emergency response team to Nepal after 9 South Korean nationals went missing and another 10 became stranded in the disaster zone. Most of them are employees of an energy company. Nepalese police say at least 359 people have been confirmed dead. 3 more deaths have been reported in Tibet. Nearly 1,500 people remain missing across Nepal and Tibet, with more than half of them foreign nationals from 33 countries. Rescue teams are searching remote areas, with some bodies found hundreds of kilometers from the original disaster sites. The operation could face further challenges, however, as thunderstorms are forecast to continue across the affected areas over the next 2 to 3 days. Pi Innovation is moving from the research lab into the marketplace. A new business matching event is connecting SMEs with patented technologies, investors, and new opportunities across 5 fast-growing sectors. Mr. Yochanan Wongsawat, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, or MESI, together with Ministry of Commerce Advisor Banchongjit Angsusing, opened IPX VentureRise Thailand 2026. The event is organized by the Department of Intellectual Property and the Program Management Unit on Area-Based Research and Innovation, and showcases patented Thai research and innovations across 5 key market trends: health, agriculture, digital and AI, food, and green technology. The event aims to connect these innovations with buyers, entrepreneurs, and investors who can help turn research into commercial products and services. Organizers are targeting at least 100 business matches with a combined value of at least 50 million baht. Visitors can also explore the Partner Pavilion, featuring innovations from PTT and SCG, as well as the IP Service Zone for intellectual property advice, and the IP Partner Zone, which provides guidance on accessing funding. IPX VentureRise Thailand 2026 runs from August 27th to 29th at Impact Mueang Thong Thani in Nonthaburi Province.
3: กับท่านสุภจีก็นั่งคุยกันในคําว่าพอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ําก็อยู่ที่อว.แล้วคนที่จะนําไปขายอิมพลิเมนต์เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้2ก้อนเนี้ยมีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทํายังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทยได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับ IP กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็2กระทรวงเนี่ยก็ทํางานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
2: They're not ordinary puppets. Nang Yai is a traditional Thai shadow show featuring large hand-carved leather figure, music, dance, and storytelling. Now, Wat Kanon's historic art form is being pushed for UNESCO recognition. At Wat Kanon in Pottharam District, Ratchaburi Province, visitors can experience one of Thailand's most unique traditional performances. The show brings together large leather figures, traditional music, dance, and storytelling, showcasing several forms of Thai art in one performance. Culture Minister Sabida Thaiset visited Wat Kanon to follow efforts in promoting Nang Yai for UNESCO recognition as intangible cultural heritage. She described the venue as a strong example of how local communities can preserve and pass on Thailand's cultural heritage.
4: ส่งเรื่องส่งเอกสารไปที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: แล้วได้จากคนจ้ะ

0: เทียบในทางนี้เป็นไง
1: ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือชื่อเหมาะกับชื่อหมวดเลยนะคะก็คือการสงวนรักษาเพราะว่าชุมชนหนังใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเหลือแค่3ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้นจากที่เรามี30กว่าชุมชนนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อๆไปและทางพื้นที่เองทางชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งโดยการที่ดึงการมามีส่วนร่วมของโรงเรียนของชุมชนแล้วก็ของวัดนะคะก็ครอบคลุมในทุกๆมิติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ
2: หนังใหญ่ dates back to the Sukhothai period and flourished during the Ayutthaya era. In 2007, Wat Khanon was recognized by the Asia Pacific Cultural Center for UNESCO, or ACU, as one of six outstanding communities worldwide for preserving and revitalizing intangible cultural heritage. The Ministry of Culture has continued to support the tradition.It also submitted a community-based Nang Yai preservation project to UNESCO's Register of Good Safeguarding Practices, becoming Thailand's first entry in this category. Nang Yai at Wat Khanon was created during the reign of King Chulalongkorn or King Rama V, with the help of local artisans. Today, it remains one of Thailand's oldest and best-preserved Nang Yai traditions.And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. And we'll see you again this afternoon. สวัสดีครับ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่ยูกันดาครับที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับว่ายูกันดาปลอดจากโรคอีโบลาแล้วหลังที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลา42วันโดยแถลงการขององค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่ายูกันดาผ่านพ้นช่วงเวลา42วันนับตั้งแต่ผู้ป่วยอีโบลาที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรายสุดท้ายได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและไม่มีการบันทึกการแพร่เชื้อต่อไปยังผู้ป่วยรายอื่นซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการระบาดขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ได้ยกย่องรัฐบาลยูกันดาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดและป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างทางนี้ยูกันดามีรายงานผู้ป่วยอีโบลา20คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกและมีผู้เสียชีวิต2คนส่วนในดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันกว่า 5,600 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 2,700 คนนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาซึ่งเลวร้ายอยู่แล้วกำลังดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่โดยมีทั้งความรุนแรงของกองทัพการละเมิดสิทธิชาวโรฮิงญาและผลกระทบจากเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่กำลังขยายตัวโดยรายงานครอบคลุมสถานการณ์ระหว่างวันที่1มิถุนายน2568ถึง31พฤษภาคม2569ซึ่งระบุว่าประชาชนทั่วเมียนมาต้องเผชิญความทุกข์ยากและความโหดร้ายในหลายระดับขณะที่กองทัพยังใช้ปฏิบัติการทางอากาศการเผาทำลายและการบังคับให้ประชาชนพลัดถิ่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวและควบคุมประชาชนพร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายการเฝ้าระวังตามรายงานกองทัพเมียนมาและกองทัพอารากันซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ถูกกล่าวหาว่าก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบขณะที่เศรษฐกิจผิดกฎหมายรวมถึงการทำเหมืองการผลิตยาเสพติดการค้ามนุษย์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์กลายเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยหล่อเลี้ยงความขัดแย้ง
0: แถลงการสำนักพระราชวังนอร์เวย์ได้ระบุว่าพระอาการประชวรของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระชนมพรรษา89พรรษาสุดหนักและอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งขณะประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลขณะที่สมเด็จพระราชินีซอนย่าพระชนมพรรษา89พรรษาและเจ้าชายฮากอนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้ทรงยกเลิกพระราชกรณียกิจทั้งหมดทันทีด้านสื่อท้องถิ่นของนอร์เวย์นะครับได้เผยแพร่ภาพพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงเจ้าหญิงเมเต้มาริตพระชายาในมกุฎราชกุมารได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลเพื่อทรงเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์มาอย่างยาวนานและมีพระชนมพรรษามากที่สุดในยุโรปพระองค์ทรงประสบปัญหาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังรวมถึงการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแม้พระองค์จะเคยประกาศลดพระราชกรณียกิจลงตามพระชนมพรรษาแต่ทรงยืนยันมาโดยตลอดว่าจะไม่สละราชสมบัติโดยทรงชี้ว่าเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเวลานี้เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
2: อินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วและขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่ประชาชน 3.4 แสนคนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยสหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โด ยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมทันทีความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือที่ตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วราว 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเซจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบตเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้หลังไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีทั้งนี้คาดกันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนบริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยเกิดเหตุพลุระเบิดท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเทศกาลประจำปีที่เมืองโนอาอิทางตอนเหนือของสเปนทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50คนในจำนวนนี้3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากแผลไฟไหม้อย่างไรก็ตามแม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กิจกรรมต่างๆยังดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งงานเทศกาลนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา5วันยาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวกาศระดับตำนานเจ้าของฉายาราชินีลายจุดเสียชีวิตที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวัย97ปีหลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมายาวนานกว่า60ปีและกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดของโลก
0: ในช่วงสงครามอิหร่านนะครับก็มีธุรกิจอย่างหนึ่งในอียิปต์ที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้แต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
3: What?

0: قالت تجرب ايه؟
1: مثلا 10 طن بينا نستعمل
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องยามโรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
3: มีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมไทยผลงานสุดยอดตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว
2: ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จับสลากในรอบลีกเฟสออกมาแล้วแต่ละทีมก็ต้องมีเกมใหญ่ๆเจอศึกหนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ได้กลับมาเล่น UCL แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะ
3: ขอบใจที่ยังจำได
4: ้ค่ะก็เป็นพิธีจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสค่ะประจำฤดูกาลใหม่จัดขึ้นที่เมืองลาวาโตราชรัฐโมนาโกค่ะผลการจับสลากเดี๋ยวบรรดาทีมใหญ่นะคะทั่วทุกทวีปเนี่ยก็ต้องโคจรมาฟาดแข่งกันมากมายไปดูกันว่ามีใครเจอกับใครบ้างค่ะ
3: ก็เป็นธรรมดาสำหรับในรอบลีกเฟสนะครับสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม
4: ่
3: ทีมใหญ่ก็ต้องมีเจอกันเองบ้างนะครับก็มีเล่นในบ้านแล้วก็ไปเยือนนะของลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเยือนมีต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานแล้วก็เปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดมีเจอกับปอร์โต้ครับบรูซบิยาริอัลเฟเดบาเช่ลองส์แล้วก็ LASK ลินส
4: ์ค่ะ
3: สำหรับลิเวอร์พูลนะ
4: ทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะอยู่ในโถ2ศึกหนักไม่แพ้กันเลยนะคะก็มีคิวรับการมาเยือนของไบเออร์มิวนิกมีบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดค่ะแล้วก็เจอ AS Roma Sporting Lisbon RB Leipzig Villarreal ซาบาแล้วก็โคโมค่ะ
3: ยังแพ้เฮาซิตี้อยู่เลยจะเจอบาเยิร์นซะแล้ว
4: อันนั้นเขาอาจจะพรีซีซั่น
3: อ๋อช่วงแบบยังไม่เอาจริง
4: ยังไม่เอาจริงค่ะ
3: ส่วนรองแชมป์เก่านะครับอาร์เซนอลเดี๋ยวมีเจอศึกหนักเจอกับเรอัลมาดริดในบ้านมีไปเยือนบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์เจอเบติสเจอลิวเจอนาโปลีด้วยนะครับแล้วก็มีเจอสลาเวียปรากด้วยโหของโปรแกรมอาร์เซนอลก็หนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะก็เป็นรองแชมป์เก่านะคะจัดหนักซะหน่อยนอกจากนี้ค่ะทีมเต็งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ในรอบลีกเฟสนี่หลายเกมเลยนะคะจริงๆแล้วทีมใหญ่ๆเนี่ยมาเจอกันในรอบแรกค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
3: ครับก็ยังเป็นทางการนะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูแจ้งไปแล้วว่าจะเจอใครบ้างก็มีแมนซิตี้ด้วยเดี๋ยวแมนซิตี้เนี่ยในรอบลีกเฟสมีเจอกับเปเอเชมีเจอบาร์เซโลนาเจอสปอร์ติ้งนะครับเจอปอร์โตเจอนาโปลีเจอไลป์ซิก AKA 10แล้วก็ลองเมื่อวานนี้ทีรีอองรีนี่ก็ทำหน้าที่เป็นคนจับสลากขึ้นมาเจ้าตัวก็มีรางวัลส่วนตัวด้วย
4: ใช่ค่ะมาที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงบ้างค่ะก็จะเจอกับบาร์เซโลนานะคะแมนซิตี้โรม่าแอสตันวิลล่ากาลาตาซาลายวิอาร์เรอัล

0: ราติสลาวาแล้วก็ไปเยือนโคโมค่ะ
1: ครับอาร์เซนอลบอกไปแล้วนะครับมีเจอทั้งเรอัลมาดริดเจอบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์ส่วนบาเยิร์นจะมีเจออาร์เซนอลในบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดเจอเรอัลเบติสเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอโบโดกลิมเจอลิลเจอสโลวีปรากแล้วก็เจอไวกิ้ง
0: ค่ะแล้วก็มีอย่างอินเตอร์มิลานบ้างนะคะอินเตอร์มิลานเนี่ยก็จะมาเจอลิเวอร์พูลค่ะนี่ก็เทพโจนนะคะแฟนๆอาจจะคิดถึงเคอร์ติสโจนกันเจอเรอัลมาดริดค่ะคลับบูสบรูเซียดอร์ทมุนด์ชักตาเฟเยนูร์สตุตการ์ดแล้วก็สโลวานบราติสลาวาค่ะ
1: ครับแอตเลติโกมาดริดก็มีเจอบาเยิร์นเจอลิเวอร์พูลเจอแมนยูเจอ PSV เจอเฟเนบาเช่เจอโบโดกลิมเจอไวกิ้งเจอสตุตการ์ดแอตเลติโกมาดริดเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรนะเพราะว่าจะเจอทีมใหญ่ค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะมาที่บาร์เซโลนาค่ะจะเจอแมนซิตี้นะคะ PSG แอสตันวิลล่าสปอร์ติ้งคลับค่ะมีเฟเยนูร์กาลาตาสลายโคโมแล้วก็ซาบาค่ะ
1: นะครับก็แมตช์แรกเนี่ยจะเตะกัน 8-10 กันยายน
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2027นะคะที่มาดริดประเทศสเปนค่ะ
1: ครับมาดริดก็มีเจออินเตอร์มิลานเนาะมีเจออาร์เซนอล PSV โรม่าไลป์ซิกชักต้าแล้วก็มีเจอ AEK Athens นะครับก็รอบลีกเฟสก็เจอหนักพอๆกันทุกทีม
0: ค่ะมาที่เทียรี่อองรีบ้างค่ะก็เรียกว่ามีรางวัลส่วนตัวมานะคะได้รับรางวัลยูฟ่าเพรสิเดนต์อวอร์ดประจำปี2026จากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปค่ะ
1: ครับก็เป็นงานที่เขาจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีการมอบรางวัลพิเศษให้รางวัลยูฟ่าเพรสิเดนต์อวอร์ดนะครับนี่ถือว่าเป็นต้นแบบของกองหน้ายุคใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่ใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนกองหน้ามีหน้าที่แค่จบสกอร
0: ์
1: แต่องรีมานิยามกองหน้าแบบใหม่ก็คือไม่ใช่แค่รอจบสกอร์อย่างเดียวต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างโอกาสให้กับทีมด้วย
0: ก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่มีมันยาวนานแล้วนะคะแต่ปี1998รางวัลนี้เนี่ยเป็นการยกย่องความเป็นเลิศในอาชีพค้าแข่งรวมถึงคุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยนะไม่ใช่แค่ผลงานนะคะแต่ว่าเรื่องนอกสนามเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนด้วยทางอเล็กซานเดอร์เซฟารินค่ะประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าได้มีการกล่าวถึงอดีตดาวยิงระดับตำนานคนนี้ว่าทั้งความเร็วความสง่างามทักษะแล้วก็การจบสกอร์ที่เลือดเย็นทำให้องรีเป็นกองหน้าแห่งยุคสมัยแล้วก็เป็นคนที่กำลังเขียนเรื่องราวของตัวเองในโลกฟุตบอลในฐานะนักวิเคราะห์ระดับโลกด้วย
1: จริงๆตำแหน่งขององรีตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวริมเส้นริมเส้นด้านซ้ายนะครับแต่ก็ผลงานไม่โดดเด่นอะไรมากจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วอาร์เซนเวนเกอร์นะครับปรับบทบาทจากตัวริมเส้นไปเล่นกองหน้าดูโอ้โหเท่านั้นแหละฟอร์มยอดเยี่ยมมาก
0: ใช่ค่ะก็เรียกว่าผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถับทางทีมชาติฝรั่งเศสก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998แล้วก็ฟุตบอลยูโรปี2000รวมไปถึงนะคะกับสโมสรเนี่ยก็คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปนะคะคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาแล้วก็สร้างตำนานพาทีมอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่ายด้วยตอนฤดูกาล2003-2004นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอาร์เซนเวนเกอร์นี่แหละเป็นคนที่ปลุกเขาขึ้นมานะคะ
1: ครับก็ยิงไปทั้งหมด411ประตูทั้งในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับปัจจุบันก็เป็นนักวิเคราะห์เกมเป็นคอมเมนเตอร์ซึ่งฮามากนะใครดูเวลาองรีเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยเขาจะมักจะจับคู่กับไมค์กาลิชาร์ดไมค์กาลิชาร์ดเนี่ยเป็นตัวปูองรีเป็นตัวตบ
0: ใช่ค่ะ
1: สนุกมาก
0: สนุก
1: ดูเวลาองรีเป็นพิธีกร
0: ใช่แล้วก็เพลินด้วยนะรางวัลเกียรติยศตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรางวัลบอลค่ะก่อนหน้านี้ก็มีบุคคลระดับตำนานโลกเคยสร้างรางวัลนี้เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเยอะมากๆเลยนะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันก็มีหลายคนเลยโยฮันคราฟค่ะมีเซอร์บ็อบบี้ชาลตันฟรานเชสโกตอตติเดวิดเบ็คแฮมดิดิเย่ด็อกบาร์แล้วก็สลาตันอิบราฮิโมวิชค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนาเก็บชนะได้2นัดติดละตอนนี้มี6คะแนนเต็มนะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ของฟุตบอลลีกสูงสุดของสเปนนะครับบาร์ซ่าเปิดสนามคัมนูต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบา
0: ค่ะเริ่มเกมมาบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอล นะคะแล้วก็เดินหน้าบุกเข้าใส่ทีมเยือนต่อเนื่องนาที28ค่ะเฟรดี้เนี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่มีธงล้ำหน้านะคะนี่แล้วก็ VAR ยืนยันว่าไม่เป็นประตูค่ะเสียดายนะคะลูกนี
1: ้ครับก็มีธงแล้ว

0: ศูนย์เลยจังหวะจากด้านข้างนะครับเปิดเข้ามาแล้วจังหวะกองหลังเคลียร์ไม
1: ่บางตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปค่ะ
0: เมื่อคืนนี้เราเห็นโรดรีนักเตะใหม่ที่ดึงมาจากช่วงครึ่งหลังนะครับหลังจากย้ายมา65ล้านปอนด
1: ์
0: นะครับก็มายืนคุมตรงกลางให้กับบาร์เซโลนาก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวอยู่
1: ค่ะส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อวานนี้มีอีก1คู่คือเซลตาบิโก้แพ้ให้กับโอซาซูน่าไป1ประตูต่อ2ค่ะ
0: ครึ่งแรกเจ้าบ้านนำก่อน 1-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังมาโดนใบแดงนาที55ทำให้โอซาซูน่าทีมเยือนยิง2ลูกแล้วก็แซงชนะไป
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ด้วยค่ะเชลซีเอาชนะลูตันทาวน์ไป2ประตูต่อ0ค่ะ
0: ครับเดนนี่เวลเบกทำประตูได้ด้วยนะครับเนี่ยย้ายไปอยู่กับเชลซีน
1: ะ
0: ใช้ความเก่าทำประตูได้ส่วนเอนโซ่ฟอนันเดสเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงมีข่าวจะย้ายทีมอยู
1: ่ก็เก็บตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยเอาชนะ AFC วิมบลดันไป3ประตูต่อ0ค่ะ
0: ขณะที่ทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับมีข่าวเสริมทัพแทบจะทุกวันเลยล่าสุดยืมตัวมาจากแมนซิตี้อีก1คนนะครับก็คือโอมามามูสอยู่กับแมนซิตี้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งไปทับกับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: ก็ต้องหาทีมใหม่เล่นนะครับก็จะไปอยู่กับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด60ล้านปอนด
1: ์นะคะคือจากรายงานเนี่ยค่าตัวจริงๆจะอยู่ที่50ล้านปอนด์กับออปชั่นอีก10ล้านปอนด์รวมแล้วเนี่ยก็เป็น60ล้านปอนด์เลยค่ะมามูสเนี่ยเริ่มจากย้ายมาจากอันทรัคแฟรงก์เฟิร์ตมาอยู่กับแมนซิตี้เดือนมกราคมปี2025ตอนนั้นมาด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์ค่ะแต่ว่ามีปัญหาคือไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เจ้าของแนวรุกวัย27ปีคนนี้เจ้าของเสื้อหมายเลข22เป็นผู้เล่นล่าสุดที่ทางยอดทีมดอนเหนือเนี่ยเรียกว่าสเปอร์ตอนนี้ทุ่มงบซื้อมาเกือบจะทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอย่างซานโรโตนาลีบาติอุสเฟอร์นันมีซาวิโอนะคะแยมปอลฟานเฮเก้มาร์กอสเซเนซีแล้วก็ยังมีแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็มาร์ตินดูบราฟก้าที่2คนนี้เนี่ยเป็นมาย้ายมาด้วยแบบฟรีเอเย่นค่ะ
0: มีข่าวจะเอาโกดี้กักโปอีกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ฤดูกาลที่แล้วมามูสเล่นให้กับแมนซิตี้ไปในลีก21นัดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองนะครับลงสนามสำรองไปสัก13นัดแต่เกมคอมมูนิตี้ชิลด์ที่แพ้กับอาร์เซนอลเจ้าตัวก็ลงมาประตูสำรองนะที่แพ้ไป 3-0 น่ะ
1: ค่ะก็ทำไป16ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่น62นัดให้กับแมนซิตี้นะคะแล้วก็ทางมามูสก็เป็นผู้เล่นแมนซิตี้รายที่2แล้วที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ต่อจากซาวินโยที่สเปอร์เนี่ยซื้อขาดมาในราคา75ล้านปอนด์แล้วก็เป็นแข้งรายใหม่รายที่8ของสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าสเปอร์ก็ยังมีท่าทีว่าจะไม่หยุดซื้อนะคะ
0: ตอนนี้สเปอร์ใช้เงินไปแล้ว312ล้านปอนด
1: ์
0: ในการเสริมทัพแต่ว่านัดแรกก็โดนเละเทะไปเหมือนกันอยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับสำหรับสเปอร์ซื้อนักเตะมาค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะส่วนแฟนๆหงแดงได้เฮกันบ้างแล้วล่ะค่ะซื้อกับเขาบ้างแล้วนะคะลิเวอร์พูลค่ะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนะคะบาโกล่าจากPSGมาเสริมแนวรุกด้วยค่าตัว120ล้านปอนด์ค่ะ
0: คือข่าวของบาโกล่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างนานสาเหตุเนื่องจากว่าเรื่องของค่าตัวนะครับที่ตกลงกันไม่ได้ตอนแรกทาง PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอยากได้ค่าตัวนักเตะประมาณ145ล้านปอนด์ตอนแรกลิเวอร์พูลบอกว่าขอสัก100ล้านได้ไหมนี่ก็เพิ่มมาแล้วนะเป็นประมาณ120ล้านปอนด์ตอนนี้ความคืบหน้าในการเจรจาเป็นไปทางค่อนข้างดี48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีโอกาสสูงแล้วที่บาโกล่าจะย้ายมา
1: ตอนนี้ก็เหลือแค่เฮียวิโกเท่านั้นน่ะนะคะตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าลิเวอร์พูลจะตกลงจ่ายค่าตัวให้กับบาโกล่าเป็นเงินการันตีให้ PSG ก่อนอยู่ที่100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,400 ล้านบาทค่ะส่วนที่เหลืออีก20ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ทั้ง2สโมสรตกลงกันได้ค่ะสำหรับการเจรจาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันโดยตรงเลยระหว่างทางริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลค่ะรวมทางลิโฮแกนค่ะ CEO ของสโมสรแล้วก็มีอย่างไมค์กอร์ดอนประธานแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า FSG พูดคุยกันโดยตรงกับประธานสโมสร PSG หรือว่านาเซอร์อัลเคไลฟีค่ะ
0: ครับบาโคล่าเป็นนักเตะถนัดขวาตำแหน่งประจำเขาคือริมเส้นด้านซ้ายแต่ว่าตัวริมเส้นเล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเล่นตรงกลางก็ได
1: ้ค่ะ
0: เล่นเป็นหน้าต่ำก็ดีสำหรับทางตัวของบาโคล่านะครับก็ตั้งแต่ลุยดิอาสย้ายออกไปเนี่ยตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยหาตัวเล่น ไม่ค่อยโอเคเท่ากับหลุยส์ดีอาร์ตนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าทางบาโกล่ามาเนี่ยโกดี้กักโปอาจจะต้องย้าย
1: ใช่แล้วก็มีข่าวคราวนะคะว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าสเปอร์เองก็จับตามองโกดี้กักโปอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการเข้ามาของบาโกล่าอาจจะมีผลโดยตรงกับอนาคตของโกดี้กักโปด้วยค่ะเพราะว่าทับกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาในเรื่องของปีกซ้ายมากๆแต่ล่า

0: ุดโคดี้กาโปเขาก็ยิงนะเกมแรกนะคะที่เปิดสนามมันก็ยิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะอยู่ไหมถ้ายังอยู่ต่อใครจะได้ขึ้นเป็นตัวจริง
1: คือตอนเปเชซื้อมาค่าตัว38ล้านปอนด
0: ์
1: สัญญาปัจจุบันกับทางเปเชเหลือ2ปีนะครับแล้วตัวนักเตะดูท่าทีแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาก็เลยจะเป็นต้องขายนะครับได้กำไรมาแทบจะ3เท่าอ่ะนะครับ120ล้านปอนด
0: ์
1: ลิเวอร์พูลเองเรื่องของตัวรุกตัวริมเส้นยังไม่หยุดการเสริมแค่นี้นะครับตอนนี้ถ้าได้ด้านซ้ายบาโกล่ามาอยากจะได้ริมเส้นด้านขวาเข้ามาเพิ่มด้วยมีข่าวกับทางแยนคูบ้ามินเตจากไบรตันอยู่นะครับมีข่าวว่ายื่นไป60ล้านปอนด์แต่ไบรตันตอบปฏิเสธไปแล้วก็มีข่าวกับอิสเมลลาซาของพาเลซด้วยนะครับก็ตรุกก็จะมาแทนที่ของโมเมซาลาที่ย้ายออกไป
0: ค่ะก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าใกล้จะปิดตลาดละหรือว่าฟูจะได้ใครมาเสริมทัพเพิ่มเติม
1: บาโกล่าในฟุตบอลโลกได้กับฝรั่งเศสก็ยิงไป3ประตูนะครับตัวรุกเนี่ยเล่นได้แทบทุกตำแหน่งเลยแล้วตอนนี้แนวรุกของลิเวอร์พูลก็มีอย่างเอกีติเก้ที่เจ็บอยู
0: ่
1: ก็ต้องมีตัวใหม่เข้ามาเสริ
0: มจากฟุตบอลค่ะมาที่จักรยานกันบ้างเลยค่ะทาเดชโปกาชานักปั่นสโลวีเนียคว้าแชมป์จักรยานทางไกลวูเอลต้าเอสปัญญาเป็นสเตจที่3ของตัวเองแล้วค่ะ
1: ครับก็เป็นสเตจที่6สำหรับรายการวูเอลต้าเอสปัญญาครั้งที่81นะครับเส้นทางถนนสลับการปั่นขึ้นเขาออกสตาร์ทจากเมืองอัลโคสเซเบรแคว้นคาตาลันเข้าเส้นชัยที่เมืองคาสเตลยอสแคว้นบาเลนเซียระยะทางอยู่ที่ 176.8 กิโลเมตร
0: ค่ะสเตจนี้เนี่ยมีนักปั่นหลายคนที่ปั่นออกนอกเส้นทางค่ะรวมถึงเจ้าของแชมป์สเตจอย่างทาเดชโปกาชาน้องเหล็กสโลวีเนียทีม UAE Emirates XRG ที่ปั่นออกนอกเส้นทางในช่วงของการลงเขาค่ะก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สเตจที่3ของตัวเองในปีนี้โดยเวลา4ชั่วโมง12นาที40วินาทีค่ะตามมาด้วยเอนริกมาสนักปั่นสเปนทีมโมวิสตาและก็อันดับที่3เป็นของแรมเซลดอแบร์นักปั่นเบลเยียมทีมอัลเปซินพรีเมเทคเข้าเส้นชัยด้วยเวลา4ชั่วโมง13นาที26วินาทีค่ะ
1: สำหรับผู้นำเวลารวมนะครับโปกาชาเจ้าของแชมป์ตัวรอฟรอง5สมัยยังนำเป็นอันดับ1เวลารวมอยู่ที่15ชั่วโมง38นาที27วินาทีอันดับ2เป็นเฮนริกมาสเวลาตามหลัง3นาที34วินาทีอันดับ3เป็นพีมอสโรกริชนักปั่นสโลวีเนียจากทีมเรดบูโบราฮันโกรเฮนะครับเวลาตามหลังอยู่ที่4นาที21วินาที
0: ค่ะส่วนการแข่งขันสเตจต่อไปสเตจที่7เส้นทางจากเมืองบาวเดอร์อัลบาในแคว้นบาเลนเซียปั่นขึ้นเทือกเขาเซียราเดกูตาจะไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบาเรดินาเรสที่เมืองรีสอร์ทสกีชื่อดังของสเปนค่ะระยะทางรวมก็อยู่ที่ 149.9 กิโลเมตรค่ะ
1: แล้วก็มีข่าวใหญ่ของวงการอเมริกันเกมนะครับเพราะว่า Seattle Seahawks แชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดตอนนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วก็สถิติในการเปลี่ยนเจ้าของอยู่ที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมูลค่าสูงมาก
0: ๆค่ะวงการกีฬาอเมริกันเนี่ยเรียกว่าสร้างบริษัทหน้าใหม่ค่ะเมื่อเจ้าของทั้ง32ทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขาย Seattle Seahawks แชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดให้กลุ่มทุนครอบครัวโคสลาค่ะนำโดยวินโรจน์โคสลานักธุรกิจชาวอินเดียอเมริกันในมูลค่ามหาศาลถึง 9,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมากกว่า 300,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: ครับการประเมินราคาดังกล่าวส่งผลให้ Seattle Seahawks กลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีการซื้อขายด้วยมูลค่าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL นะครับทำลายสถิติเดิมของ Washington Commander ที่ถูกขายให้กับกลุ่มทุนของจอห์นแฮร์ริสด้วยราคา 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2023อย่างขาดลอยเลย
0: ค่ะดีลของ Seattle Seahawks เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าสถิติเดิมถึง 3.5,000 ล้านดอลลาร์หรือขึ้นประมาณ 59% เลยภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าธุรกิจกีฬาอาชีพของสหรัฐเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
1: นอกจากนี้ตัวเลข 9,612 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้การขาย Seahawks ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดีลทีมกีฬาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือนะครับก็เป็นรองเพียงดีลการซื้อทีม LA Lakers ในศึกบาสเกตบอล NBA ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 330,000 ล้านบาทเมื่อปี2025ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของทีมนะครับที่มูลค่าพุ่งไปที่ 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 400,000 ล้านบาท
0: ค่ะ
1: มูลค่าอเมริกันเกมนี่สูงจริง
0: ค่ะ มาที่การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์บ้างนะคะมีโฮลอินวันเกิดขึ้นด้วยค่ะนั่นก็คือดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟชาวเอกวาดอร์ค่ะทำโฮลอินวันได้สำเร็จในรอบแรกของกอล์ฟหญิง AF Championship ค่ะ
1: ครับเป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับในการ FM Championship แข่งกันที่บอสตันรอบแรกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟสาวจากเอกวาดอร์นะครับตีทีเดียวลงหลุมเลยในหลุมที่11พา3ระยะ160หลา
0: ค่ะ
1: ลูกกอล์ฟลงหลุมไปอย่างแม่นยำพร้อมกับเป็นโฮลอินวันครั้งที่3ของเจ้าตัวในการเล่นอาชีพด้วยนะครับนี่เป็นนักกอล์ฟวัย31ปีตอนลงไปแล้วก็ดูอยู่นานเพื่อให้แน่ใจนะครับแล้วก็เจ้าตัวกับแคดดี้เนี่ยพอรู้ว่าลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วเนี่ยก็เก็บลูกกอล์ฟแล้วก็ซ่อมแซมหลุมด้วยตัวเองด้วยซ่อมแซมหลุมกอล์ฟ
0: คือเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นความซ้อนความดีใจอ่ะนะคะด้วยการมาซ่อมหลุมด้วยตัวเองเลยการทำโฮลอินวันครั้งนี้เนี่ยทำให้ดาเกียอดีตนักกีฬาทีมชาติเอกวาดอร์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเมื่อปี2020จบรอบแรกด้วยสกอร์5โอเวอร์พาร์ก็ตลอดการเล่นอาชีพดาเกียทำผลงานติดท็อป10มาแล้วถึง6ครั้งตั้งแต่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในปี2017ค่ะ
1: นะครับนี่มาถึงที่หลุมแล้วมีมาซ่อมหลุมให้เล็กน้อยหน่อย
0: แก้เขินนิดนึงนะคะตอนแรกไม่มั่นใจว่าลงหรือเปล่า
1: เนี่ยมาจัดการอยู
0: ่
1: นอกจากนี้การทำโฮลอินวันของดาเกียส่งผลให้ CME Group จะช่วยบริจาคเงินจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐในนามของเธอให้กับโรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จูสนะครับก็โครงการการกุศลตลอดฤดูกาลนี้เปลี่ยนการทำโฮลอินวันในศึก LPGA ทัวร์ทุกรายการให้เป็นเงินทุนสำหรับการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งในเด็กด้วย
0: ค่ะก็การทำโฮลอินวันของดาเกียก็เรียกว่าเป็นการบริจาคครั้งที่16ให้กับมูลนิธิเซนต์จูดในปี2026ค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดเงินบริจาครวมตลอดฤดูกาลอยู่ที่ 320,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมสาวไทยของเราผลงานสุดยอดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับญี่ปุ่นแข่งกันเวลาประมาณ16นาฬิกา
0: ค่ะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ2026 AVC Women's Continental Championship ค่ะแข่งกันที่สนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกอยู่ในชุดน้ำเงินค่ะเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ของตารางคะแนนเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกที่เข้ารอบมาในฐานะอันดับ6ของตารางค่ะ
1: ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะครับชนะไป3เซตรวดเลยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21เกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดนะครับทำไป19คะแนนทำให้ทีมสาวไทยยังลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าได้แชมป์รายการนี้นะครับเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นถ้าชนะทั้ง2นัดก็จะผ่านไปเล่นโอลิมปิกเกมนะครับพรุ่งนี้รอบรองเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
0: ค่ะทางด้านออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรหัวเสาทีมชาติไทยก็เปิดเผยค่ะว่าทุกคนเนี่ยเล่นด้วยความตั้งใจกันมากๆแล้วก็ช่วยกันสู้อย่างเต็มที่ต้องชื่นชมเกาหลีใต้ที่เล่นได้นะคะแล้วก็ในรอบต่อไปก็เต็มที่เพื่อชัยชนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
2: คือเราต้องบอกว่าต้องสู้แบบใส่สุดอะหนูก็สุดเหมือนกันจนแบบเซตสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยแรงเริ่มหมดเราก็ต้องเติมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยที่แบบสู้จนลูกสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเขาเรียกนะคะชื่นชมเกาหลีด้วยเพราะว่าเขาเหมือนเราห่างหายที่ไม่ได้เจอเขาไปพอเขากลับมาก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เหนียวแล้วก็เราก็ค่อนข้างจะแบบเล่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ชื่นชมค่ะเกาหลีเล่นดีค่ะคือตอนนี้มันไม่มีอะไรแบบว่าเหมือนถ้าเราไปแก้ไขข้อผิดพลาดคือเราเขาเรียกค่ะมันอาจจะช้าไปแล้วคือตอนนี้คือเรามีอะไรเราต้องเขาเรียกนะก็เขาเรียกไปให้สุดหรือว่ายังไงอ่ะคือไม่ต้องไปคิดว่าแบบเอ้ยจะไม่ได้คือตอนนี้มันต้องสู้อย่างเดียวแล้วค่ะยังไงเราก็จะสู้แล้วก็จะเอาให้ได้อ่ะ
0: สำหรับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าทีมแชมป์จะได้รับสิทธิ์ไปลุยศึกโอลิมปิกทันทีขณะที่ทีมอันดับ 1-3 ก็จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากได้รองแชมป์อาเซียนมาตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าไปแก้ตัวใหม
0: ่ค่ะ
1: มีรายการฟีฟ่าอาเซียนนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเจอเวียดนามอีก
0: ค่ะช้างศึกค่ะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสำหรับทีมไทยก็จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการเป็นรองแชมป์ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2บุกไปเสมอกับเวียดนาม2-2สกอร์รวม2-4ค่ะ
1: ครับซึ่งทางเฮดโค้ชทีมชาติไทยแอนโทนีฮัดสันนะครับก็บอกว่าภาพรวมถือว่าเจ้าตัวภูมิใจน
0: ะ
1: เพราะว่าการเรียกตัวนักเตะในครั้งนี้มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่ว่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็นัดที่2เนี่ยเกือบจะพลิกสถานการณ
0: ์
1: นะครับเราออกนำ 1-0 แล้วมีจังหวะได้จุดโทษนะครับแต่ว่ายิงไม่ได้อันนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมฟุตบอลแต่ว่าภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าช่วงเก็บตัวมีโอกาสได้เรียกนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติมาหลายคน
0: ทางด้านเฮียชอยบอกว่าย้อนกลับไป2แคมป์เนี่ยเรียกว่าถือเป็นการเฟ้นหาแล้วก็ได้ลองผู้เล่นใหม่ๆหลายคนเลยค่ะแคมป์นี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ได้ลองนักกีฬาหลายคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็จะมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีมากๆจากนี้ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จต้องการชัยชนะในทุกทัวร์นาเมนต์คุมกำลังที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น23หรือ26คน2แคมป์ที่ผ่านมาก็คือได้ลองตัวนักกีฬาแล้วแหละหลังจากนี้จะนำมาผสมรวมกันแล้วก็เลือกนักเตะที่ดีที่สุดอีก3แคมป์หลังจากนี้ค่ะ
1: ส่วนรายการนี้นักเตะที่ได้รางวัลส่วนตัวส่วนบุคคลของไทยก็มีอย่างยศกรบุรพานะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาเซียนครับบอกว่าเสียดายก็เกมไปเยือนเวียดนามเจ้าตัวเป็นคนยิงให้ทีมไทยขึ้นนำ 1-0 แล้วช่วงครึ่งหลังมีโอกาสได้ลูก2นะครับก็ต้องให้เครดิตต้องชื่นชมคณะด้วยน
0: ะ
1: ที่กล้าออกไปยิงในจังหวะที่กดดันขนาดนั้น
0: ะ
1: นะครับแต่น่าเสียดายนี่เป็นเรื่องของฟุตบอล มีโอกาสนะครับแต่ทำไม่ได้และสุดท้ายจังหวะเราโดนตีเสมอ 1-1 เนี่ยโชคไม่ดีด้วยบอลไปชนเสาแล้วมาโดนตัวของฉัตรชัยมาโดนขานะจังหวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอ่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงจังหวะที่โดนตีเสมอ 2-2 นี่ก็เรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันเราก็โชคลายเองด้วยในเรื่องของการสกัดบอลพลาดผิดเหลี่ยมนะคะก็ทำให้เราไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทางด้านยศกรบุรพาบอกว่าคิดว่าดาวรุ่งชุดนี้ในรอบหน้าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้ด้วยหลังจากนี้นะคะทางสตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกันกับสมาคมแล้วก็สรุปแผนงานทั้งหมดค่ะมีการวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้เราได้แสดงผลงานจะเริ่มตั้งแต่24กันยายนนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมเลย
1: ก็เป็นรายการที่รับรองโดยฟีฟ่าและเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยสามารถเรียกนักเตะเข้ามาเสริมได้เต็มที
0: ่
1: โดยเฉพาะนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนนะครับเรียกมาได้สโมสรไม่สามารถที่จะห้ามไม่มาได
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับเชื่อว่าตัวผู้เล่นก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
0: สมบูรณ์ขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ทีมพับกีโดไทยค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมพร้อมกวาด131เหรียญรางวัลที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
1: นี่เป็นกีฬาฮับกีโดหรือว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบมือเปล่าดั้งเดิมของเกาหลีนะครับก็ทีมไทยของเราสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขัน World Hapkido Championship แข่งที่เกาหลีใต้ที่เมืองยงอินทีมไทยคว้าแชมป์โลกชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมกว่าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น131เหรียญเลยแบ่งเป็น94เหรียญทอง26เหรียญเงินแล้วก็11เหรียญทองแดง
0: ค่ะผลงานทีมไทยเนี่ยแยกตามประเภทการแสดงทักษะฮับกิโดท่ารำมือเปล่าคว้ามา10เหรียญทอง2เหรียญเงินท่ารำอาวุธคว้า15เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
1: ครับประเภทโฮชินซุนได้มา7เหรียญทอง1เหรียญเงินประเภทต่อสู้ได้มา29เหรียญทอง6เหรียญเงินประเภทกระโดดสูงได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดง
0: ส่วนกระโดดไกลค่ะได้มา9เหรียญทองกระโดดสูงเตะ10เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงทำลายวัตถุ5เหรียญทอง7เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงส่วนโลสวีปค่ะเป็นการโจมตีแล้วก็เคลื่อนไหวในระดับต่ำเนี่ย8เหรียญทอง3เหรียญเงินสรุปผลงานการแข่งขันนอกจากความสำเร็จจากจำนวนเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยทีมไทยยังคว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันประเภททีมสาธิตด้วยค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของโอลิมปิกไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการหารือเรื่องปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติด้วยเมื่อวานนี้คุณพิบลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ประธานโอลิมปิกไทยบอกว่าวันนี้มีการประชุมพูดคุยหลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมีการวางเงื่อนไขระเบียบเป็นข้อๆว่าต้องมีผลงานอย่างไรการบริหารจัดงานอย่างไรนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มโดยจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมามากสุด32ล้านบาทน้อยที่สุดก็2ล้านบาท
0: ค่ะก็มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามามากเลยค่ะจึงจะได้นำมหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุยพร้อมกันเลยค่ะซึ่งทั้ง3ท่านก็ได้ยืนยันว่างบประมาณเนี่ยจัดวางไว้อย่างนั้นเป็นแค่การประมาณการถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เกินจากนั้นก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้ค่ะทางคุณพิมลศิวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาที่วางกรอบเอาไว้ 1,300 ล้านบาทเนี่ยคิดว่าน้อยเกินไปค่ะจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทแต่ว่าด้วยระบบการบริหารโครงสร้างของการบริการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาแล้วทางโอลิมปิกไทยก็พยายามชี้แจงแล้วก็บอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขอยู่ในระบบที่ถูกต้องนะคะตรงตามพรบที่บัญญัติไว้แล้วก็ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะขอเข้าพบกับท่านรองนายกนะคะที่ดูแลกีฬาเพื่อหารือในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการเลยค่ะ
1: ครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดประชุมผู้จัดการทีมเดี๋ยววันนี้จะมีการแข่งขันแทร็กเอเชียครับเริ่มวันแรกนะครับทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับซึ่งจะแข่งกัน28ถึง30สิงหาคมนี้ที่สนามเวโดโดรมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่างๆให้ผู้จัดการทีมจำนวน38ทีมจาก21ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาด้วย
0: ค่ะทางนายกสมาคมจักรยานไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียนคัพครั้งนี้เนี่ยได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1แล้วซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมค่ะแล้วก็รายการ Track World Championship ด้วยส่วนทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีก็กล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่28สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นได้รับเกียรติจากดาโตะอมาจิตซิงเกิลซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC เป็นประธานในพิธีด้วยโดยแฟนๆกีฬาจักรยานก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางด้าน Facebook นะคะมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีใน YouTube ด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นไปเลยค่ะ
1: ครับมาดูการแข่งขันกีฬากอล์ฟกันบ้างนะครับมีการแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษาซึ่งแชมป์เป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตครับก็เป็นกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพแข่งที่เลควิวรีสอร์ทแอนกอล์ฟคลับที่จังหวัดเพชรบุรี
0: รอบชิงชนะเลิศค่ะนักกีฬากอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น1ไปครองรับเงินรางวัลค่ะทุนการศึกษา 80,000 บาทรองชนะเลิศเป็นทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 40,000 บาทแล้วก็อันดับ3เป็นทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาทค่ะ
1: ครับแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะครับเอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปได้แล้วก็ผลประเภทบุคคลชนะเลิศบุคคลชายตกเป็นของคมกริตมิตรสมานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแชมป์บุคคลหญิงเป็นของณัฐนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิต
0: ค่ะการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างในการสนับสนุนแล้วก็ยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำแล้วก็ระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมแล้วก็จิตวิญญาณแห่งนักกีฬาค่ะ
1: ครับและปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับไปดูเรื่องของการวิ่งมาราธอนเป็นรายการ B Quick เขาใหญ่มาราธอนนะครับแข่งกันเป็นปีที่3แล้วจะแข่งกันมกราคมปีหน้านะ
0: ค่ะ บริษัท Rest Up Work จำกัดร่วมกับบริษัท B-Quick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027ค่ะก็เป็นสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่เรียกว่าจัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีแล้วก็ต่อเนื่องเป็นปีที่3ตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนแล้วก็งานในออกแบบคีวิชวลใหม่ทั้งหมดอาร์ตสตอรี่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเสือลายเมฆซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และก็สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนค่ะ
1: การแข่งขันแบ่งเป็น5ระยะนะครับก็มีมาราธอนฮาฟมาราธอน10กิโลเมตร5กิโลเมตรและก็2กิโลเมตรนะครับแยบโดเลือกยัง
0: แยบเลือกแล้วค่ะ21เลยละกัน
3: โอ้โหฟิตนะสุดยอดเลย
0: คือตลอดเส้นทางเนี่ยนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิ่งหลายคนชื่นชอบนะวิ่งไปด้วยเหมือนเราได้เที่ยวไปด้วยค่ะซึ่งบีควิกเขาใหญ่มาราธอนเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ใครสนใจก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ก็แข่ง2วันนะครับ
3: ก็ระดับยามโรแล้วไปแข่งไฮร็อกมาแล้วมาราธอนเด็กๆ
0: ครับพี่ท็อปเลือกระยะหรือยังคะ
3: เอาเดินเดินโลเดียวพอน
4: ะเก่งขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของศิลปะการเรียงพริกแล้วก็ข้าวโพดนะครับเป็นรูปผงไฟหรือว่านกฟีนิกซ์ที่กำลังขยายปีกนะครับพร้อมกับหางยาวประกายสีทองโดยพืชผลเหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจากในท้องถิ่นอำเภออู้หยวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนครับ
5: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: พืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานยูจิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบนึงค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายควบคุมอาหารสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพามารู้จักกับไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพค่ะและผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะคุณมลิวรรณอสันเทียสูทานักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะสำหรับปัจจุบันน่ะมันจะมีรูปแบบการดูแลสุขภาพเนี่ยมากมายหลายศาสตร์แต่สำหรับตัวนี้นะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะหรือว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าคืออะไรแตกต่างจากทั่วไปยังไง
1: ค่ะก็เวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะหรือว่าเราเรียกไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะก็จะเป็นเวชศาสตร์ชะลอโรคนั่นแหละนะคะด้วยการปรับวิถีชีวิตนั่นเองนะคะคือไม่ใช่มุ่งรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะคะแต่มุ่งเรื่องของการปรับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่คือความหมายของเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะ
0: ค่ะก็คือจากที่คุณมลิวรรณบอกมาคือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันกลับสู่ปกติชีวิตเราจะดีขึ้นเป็นการชะลอไปนั่นเองแล้วทีนี้ทำไมพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยจึงมีผลต่อสุขภาพมากกว่าที่เขาคิดคะ
1: การปรับพฤติกรรมนั่นหมายถึงพฤติกรรมเดิมของเรานะคะที่เราทำเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะวิถีชีวิตเดิมของเราอาจจะให้ทำให้เราป่วยในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ปรับหรือการที่เรามีความเจ็บป่วยมีโรคอยู่แล้วนะคะแต่เราดูแลตัวเองนะคะด้วยการปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะผลของความรุนแรงของโรคมันก็จะดีกว่านะคะพูดง่ายๆว่าลดความรุนแรงนะคะของโรคแล้วก็ลดความสูญเสียนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะคะคือดีกับร่างกายแล้วก็สมองของเราด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมที่เขาดูอยู่ตอนนี้ค่ะเขาอยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตเขาควรเริ่มจากเรื่องใดก่อนเลยคะง่าย
1: ๆคือหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยก็จะมี6เสาหลักนะคะเสาแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโภชนาการนะคะหรือนูทริชั่นเรื่องอาหารนะคะการกินอาหารที่ดีนะคะมีผลดีต่อร่างกายแล้วก็สมองเราด้วยนะคะเสาที่สองก็จะเป็นเรื่องการออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากนะคะการออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้นอกจากให้เราแข็งแรงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยเรื่องของลดความเครียดได้ด้วยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยสามารถที่จะลดความเครียดของเรานะคะแล้วก็ลดพฤติกรรมการเหนื่อยนิ่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็การออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยช่วยเรื่องสมาธินะคะอย่างการออกกำลังกายด้วยโยคะนะคะหรือการออกกำลังกายบางอย่างช่วยเรื่องของหัวใจที่ดีที่แข็งแรงนะคะเสาที่3ก็จะเป็นเรื่องการนอนหลับนะคะการนอนหลับมีความสำคัญมากนะคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยนะคะหรือเริ่มมีปัญหาทางด้านเรื่องโรคต่างๆนะคะจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะการนอนไม่หลับอาจจะมาจากเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการนอนซึ่งมีความสำคัญมากเรื่องการนอนเพราะว่าการนอนของเรานี่คือ1ใน3ของชีวิตเลยนะคะเพราะนั้นถ้าคุณภาพการนอนที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายเราด้วยนะคะเพราะการนอนเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยการนอนหลับมันมีระยะของ

0: การหลับด้วยหลับตื่นหลับลึกหลับฝันนะคะซึ่งถ้าเราสามารถหลับลึกได้เนี่ยนะคะการทำงานของสมองนะคะเขาจะช่วยขับสารพิษต่างๆนะคะในร่างกายในสมองของเราด้วยมันก็มีผลต่อความจำนะคะมีผลต่อสมาธินะคะถ้าเราอดหลับอดนอนบ่อยๆนะคะเราก็จะสังเกตว่าสมาธิเราไม่ดีมีภาวะหลงลืมนะคะเพราะฉะนั้นการนอนมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็เสาต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสัมพันธภาพทางสังคมนะคะการที่เรามีกิจกรรมสังคมหรือออกไปพบปะพูดคุยนะคะกับคนอื่นหรือการไปมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมันจะส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีด้วยนะคะความเหงาความโดดเดี่ยวเนี่ยนะคะทำให้คนเราอายุสั้นด้วยนะคะเพราะนั้นสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีสังคมนะคะกิจกรรมสังคมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวเสาหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวที่6เนี่ยนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงจากแอลกอฮอล์นะคะไม่สูบบุหรี่นะคะงดช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโรคที่เกิดนะคะจากการสูบบุหรี่นะโรคมะเร็งใช่ไหมคะเหล้าโรคตับอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะต้องระวังเรื่องปอดโรคเกี่ยวกับปอดโรคปอดเกี่ยวกับตับนะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะสำหรับหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอันนี้ค่ะเหมาะกับใครคะคนมีโรคอยู่แล้วคนยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายยังไม่รู้จักโรค
0: ค่ะเราทุกคนเลยเนี่ยการดูแลสุขภาพด้วยไลฟ์สไตล์เมดิซีนถ้าเรายังไม่ป่วยนั่นคือโอกาสที่เราจะป่วยเนี่ยนะคะก็น้อยมากนะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะเราก็จะมีความเสี่ยงเพราะพฤติกรรมของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดสะสมการนอนหลับไม่ดีการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะคะหรือการกินอาหารที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยนะคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตนี่เหมาะกับสุขภาพคนไทยทุกคนรวมถึงผู้ที่มีโรคแล้วด้วยนะคะเพื่อลดความรุนแรงลดความสูญเสียนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเราด้วยค่ะ
1: ถ้าจะเรียกง่ายๆเลยนะก็คือเหมือนตามความเข้าใจของดิฉันนะคะเป็นการปรับพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกิน
0: ค่ะ
1: คุณออกกำลังกายการนอนสภาพสังคมสภาพจิตใจเพราะว่าอย่างที่คุณมาริวันบอกเมื่อกี้การนอนหลับกลับไปที่6เสาเนาะมี6เสาเอามาที่เสาของการนอนก่อนถ้านอนไม่ได้เรียกง่ายๆว่านอนคุณนอน10ชั่วโมงแต่คุณไม่ไปถึงการหลับลึกนั่นก็คือการนอนที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะจะไม่ได้คุณภาพ
0: ใช่เป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพนะเพราะว่าการหลับไม่มีคุณภาพมันก็รบกวนซึ่งในการที่ในช่วงเวลาหลับลึกเนี่ยมันมีกระบวนการซ่อมแซมนะคะนอกจากขับสารพิษแล้วมันยังกระบวนการซ่อมแซมนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่สมองเขาขับสารพิษมาเนี่ยนะคะมันช่วยกำจัดนะคะอย่างตัวที่ก่อโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะก็คือเบต้าอะมิลอยด์แล้วก็เทาโปรตีนพวกตัวเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ทราบว่าโรคสมองเสื่อมมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพการนอนที่ดีมันก็จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะจะบอกว่าอย่างที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพออย่างที่ที่รู้กัน 7-8 ชั่วโม
0: ง
1: ถ้าเป็นเด็ก10ชั่วโมงแต่ว่าคุณต้องดูลงลึกไปกว่านั้นอีกว่าคุณนอนอ่ะไม่ใช่นอนแล้วก็ตื่นหลับตื่นอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีผลกับสุขภาพร่างกายแน่นอนแหละตัวคนอ่ะเขาจะรู้เองว่าเขานอนไม่ได้คุณภาพแน่นอนแหละสมมติที่ฉันนอนไม่ได้คุณภาพตื่นมาก็จะหงุดหงิดแล้วทำอะไรก็จะจำไม่ได
0: ้
1: ทุกอย่างกระทบไปหมดทีนี้มีคำแนะนำไหมคะนอนอย่างไรให้ได้คุณภาพเพื่อจะได้แบบว่าดีไปเลยอะค่ะ
0: เทคนิคการนอนเพื่อให้ได้คุณภาพนะคะเราถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องนอนคือเรื่องแสงนะแสงก็คือต้องมืดสนิทเนาะแล้วก็อุณหภูมินะคะ ตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมและดีต่อการนอนหลับลึกนะคะก็คืออุณหภูมิที่23องศานะคะแล้วก็การงดจอนะคะงดจอก่อนนอน1ชั่วโมงนะคะเรื่องการออก

0: กำลังกายนะคะก็อาจจะสัก3ชั่วโมงนะคะจริงๆในวัยเราจนถึงตั้งแต่วัย12นะคะจนถึง60กว่าช่วงระยะเวลานอนคือ 7-9 ชั่วโมงนะคะถึง 7-8 ชั่วโมงได้แต่9ก็ดีนะเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เรานอนนะมันนอนอิ่มนะคะนั่นคือคุณภาพการนอนที่ดีนะคะมันออกแสดงออกทั้งเรื่องของอารมณ์ทั้งใบหน้าเราด้วยนะคะมันการนอนคุณภาพการนอนที่ดีนะคะเพื่อให้กระบวนการที่เขาซ่อมแซมนะคะเขาทำงานได้ดีขับสารพิษนะคะ
1: ค่ะสำหรับบางท่านเขานอน 7-8 ชั่วโมงบางทีเนาะอาจจะนอนเกิน10ชั่วโมงด้วยซ้ำแต
0: ่
1: ตื่นมาเนี่ย
0: นอน
1: รู้สึกเหนื่อยรู้สึกง่วงอันนี้เพราะอะไรคะ
0: นอนมากเกินไปไม่ดีค่ะทีนี้ถ้ามันยังรู้สึกง่วงเอ๊ะแสดงว่าเราหลับไม่สนิทเหมือนเรานอนไม่อิ่ม
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งอาจจะต้องตรวจเช็คนะถ้าเกิดมีปัญหาก็นอนเยอะแต่ทำไมยังรู้สึกเพลียมากเอระดับไหนเราควรไปปรึกษาแพทย์นะคะบางทีมันมีภาวะที่รบกวนไหมภาวะนอนกลนนะคะอาจจะต้องตรวจการนอนนะคะพวกสลีปเทสพวกนี้ก็จะได้รู้ว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะที่นอนหลับหรือเปล่านะคะหรือช่วงเวลานอนนะคะจริงๆแล้วต้องนอนไปตามนาฬิกาชีวภาพนะคะแสงสว่างคือยานะคะเพราะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยกลางคืนช่วงเวลากลางคืนเรานอนตามนาฬิกาชีวภาพก็จะดีต่อคุณภาพของเราเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คือต้องนอนในเวลาที่ควรนอนค่ะ
1: มาทางด้านจิตใจบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: ความเครียดเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและสุขภาพในระยะยาวยังไงบ้างคะ
0: เครียดสะสมถ้าระยะยาวนะคะคือความเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตนะคะเราจะเครียดสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็เรื่องของสมองแน่นอนแล้วนะเครียดเรื้อรังก็ส่งผลต่อสมองของเรานะคะภาวะสมองเสื่อมมีแน่ๆนะถ้าเครียดสะสมเรื่อยๆก็อย่างที่บอกพอเครียดสะสมมันจะมีปัญหาการนอนแล้วมันก็ไปทำให้มีตัวก่อโรคแต่ความเครียดที่สะสมนานๆเข้าสำหรับวัยทำงานนะคะทั่วไปก็คือภาวะหมดไฟในการทำงานนี่คือความเสี่ยง
1: เบิร์นเอา
0: ท์ใช่เสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์นะคะไร้พลังนะคะในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน
1: ค
0: ่ะนี่คือความเครียดสะสมนะคะแล้วก็พัฒนาไปสู่โรคด้วยโรคซึมเศร้านะคะปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะจากก่อนที่จะไปซึมเศร้าส่วนใหญ่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังที่สะสมมานานอารมณ์ความคิดนะคะหรือการจัดการความเครียดไม่ดีนะคะไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดหรือเป็นลักษณะบุคลิกที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะซึ่งมันควรจะต้องมีทักษะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันรบกวนละรบกวนการกินการนอนการใช้ชีวิตประจำวันของเราความเครียดที่เข้ามาปัญหาที่เข้ามา
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นให้ตระหนักในความเครียดรู้จักสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดที่เวลาที่เราเผชิญนะบางคนอาจจะหายใจไม่อิ่มนะแน่นหน้าอกนะหรือบางคนเริ่มกระทบเรื่องการกินไม่ได้กินมากเกินไปนะคะหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะมันตอบสนองมันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่เราควรสังเกตร่างกายเรานะอารมณ์จิตใจของเรา
1: ถ้ารู้สึกว่ามันมากไปมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วควรไปพบแพทย์จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ไปพบแพทย์อย่างที่บอกเนา
0: ะ
1: ความเครียดสะสมไว้จะกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะไม่ดีต่อกันไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ค่ะสำหรับคนที่มีงานหนักๆเลยอ่ะชาวออฟฟิศหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตด้วยเขาควรมีวิธีเทคนิคจัดการความเครียดยังไงบ้างคะแบบง่าย
0: ๆง่ายๆก็คือเรื่องการฝึกหายใจ
1: ค่ะ
0: นะเทคนิคการหายใจก็จะมีหลายเทคนิคด้วยกันนะคะจริงๆการที่เราจะเข้าถึงความรู้พวกนี้นะคะในเรื่องของการใช้จิตวิทยาสตินะคะการหายใจเทคนิคการหายใจก็คือการที่เราหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะทำสัก 5-6 ลมหายใจแล้วก็ตามดูลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะเราจะดูเวลาที่เราหายใจเข้าผ่านเราสังเกตซิว่าลมหายใจเราเนี่ยนะเข้าทางรูจมูกด้านไหนนะคะให้เราโฟกัสจดจ่ออยู่กับ ข้างนั้นข้างใดข้างหนึ่งตรงที่ตำแหน่งที่ชัดที่สุดแล้วเราโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะคะเวลาหายใจออกดูซิว่าเราลมหายใจเราออกที่รูจมูกข้างไหนดูลมหายใจตรงนั้นจดจ่ออยู่กับมันเป็นระยะนะคะการฝึกสามารถฝึกได้นะก่อนนอนหรือว่าก่อนเข้านอนตอนเช้านะคะ5นาที10นาทีฝึกบ่อยๆมันจะช่วยทำให้การจัดการความเครียดเราได้ดีหรือการที่ทำให้เราควบคุมตัวเองได้ดีเวลาที่เราตื่นเต้นหรือสถานการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเรากระบวนการร่างกายเตรียมตั้งรับเตรียมที่จะสู้เนี่ยเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเองเพราะฉะนั้นเทคนิคเรื่องการหายใจเนี่ยช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ช่วยทำให้เรามีสมาธิดีด้วยนะคะมันก็จะมีผลต่อสมาธิของเราไปด้วยนะคะเพราะนั้นเทคนิคเรื่องการหายใจนี่ยังเป็นวิธีการจัดการความเครียดที่ดีนะคะอีกส่วนนึงการจัดการความเครียดวิธีการที่เราเผชิญรับมือคือเรื่องของ mindsetนะคะหรือกระบวนการการจัดการความคิดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเผชิญความเครียดเนี่ยวิธีการประเมินของเรานี่แหละแต่ละคนประเมินความเครียดนั้นแตกต่างกันเครียดมากเครียดน้อยอยู่ที่เราประเมินนะการประเมินว่าตัวเราเนี่ยมีทรัพยากรเพียงพอกับจัดการความเครียดนั้นได้ไหมทรัพยากรของเราอาจจะเป็นวิธีการคิดบวกของเราหรือการมองปัญหาของเราว่าปัญหาของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปัญหาชีวิตที่คนอื่นก็เจอเหมือนเราไม่ใช่แต่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเช่นกันนะคะเพราะนั้นการมี mindset การมีความคิดมุมมองต่อความเครียดที่เข้ามาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่คนอื่นก็เป็นเรื่องที่เราก็จะได้รู้วางแผนเรามองความเครียดเป็นเรื่องบวกบ้างเป็นตัวที่ผลักดันทำให้เราพยายามทำอะไรดีๆหรือพยายามเป็นตัวที่ทำให้เราชาเลนจ์เรานะคะที่ให้เราผ่านไปให้ได้หรือผลักดันให้เราไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วเราก็ตระหนักเรื่องว่าถ้าเครียดเยอะมากเกินไปโอ้ถ้าปล่อยนานก็อย่างที่ได้แจ้งว่าเราจะเกิดความเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนะคะก่อโรคอะไรบ้างก่อโรคเรื่องความดันเบาหวานหัวใจไขมันไมเกรนหรือลำไส้แปรปรวนต่างๆนี่คือพวกโรคกลุ่มพวกนี้นะคะมาจากความเครียดที่สะสมที่จัดการไม่ได้นั่นเองเพราะนั้นผลเสียมันคือโรคที่จะตามมาค่ะ
1: สำหรับตัวดิฉันเองค่ะคุณบริวันจะมีเทคนิคในการจัดการความเครียดก็คือไม่ได้ถึงขั้นจัดการได้ดีหรอกแต่จะแบบว่าถ้าสมมติว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรามองว่าเราเหมือนเราอยู่วงนอกไปก่อนเรามองไปว่าเราแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อย
0: ใช่
1: อย่าไปย้ำคิดย้ำทำอันนี้เป็นเทคนิคนะคะคุณผู้ชมก็คืออันนี้ดิฉันใช้อยู่เสม
0: อ
1: เรามองแล้วถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปแต่เราต้องรู้ว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็จะต้องไม่กลับไปทำอีกไม่ย้ำคิดย้ำทำให้ไม่ให้ความเครียดอยู่กับเราอ
0: ่ะ
1: นานมากกว่า1วันอันนี้จะตั้งไว้เองก
0: ็
1: คือจะสามารถจัดการความเครียดได
0: ้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าการที่คนเราเครียดเนี่ยบางทีไทป์บุคลิกของเราก็มีผลเช่นเราพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของเราอย่างที่คุณพิธีกรพูดถึงว่าเราจะพิจารณาเอาตัวเองออกมาก่อนนี่เป็นวิธีที่ดีมากค่ะเพราะถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันกับปัญหานี่ไม่ได้บางทีเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาแล้วกลับไปมองดูนะคะคล้ายๆเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วมองเห็นเราจะชัดขึ้นมากกว่าเราอยู่ระดับสายตาใช่ไหมคะแล้วเราอะไรที่แก้ได้แก้ได้คือเรามีวิธีจัดการเราเคยมีประสบการณ์หรือมีคนสามารถช่วยเราได้แต่อะไรที่มันนอกเหนือการควบคุมนั่นคือเราต้องทำงานกับใจเราเพราะถ้าเราไปพยายามที่จะควบคุมเช่นบางคนเครียดเพราะเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นที่คิดเห็นต่อเขาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งความเห็นต่างๆในโซเชียลต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับตัวเองถ้าเขาให้สิ่งเหล่านี้ปัจจัยข้างนอกมันมีอิทธิพลแล้วพยายามจะควบคุมว่าเขาคิดกับเราแบบนี้เนี่ยการที่เราไปพยายามที่จะไปควบคุมให้เขาคิดดีกับเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่เป็นแบบนั้นต้องไม่เป็นแบบนี
1: ้ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเป็นการยอมรับอารมณ์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่การยอมรับตัวอารมณ์ตัวเราเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองบริหารอารมณ์เราตัวเองได้ค ค่ะอ
1: ย่างที่คุณมาริวันบอกค่ะว่าอย่าไปแบบว่าบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วเราอย
0: ่
1: างมันควบคุมไม่ได้มันก็คือควบคุมไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เราทำอะไรไม่ได้ใช
0: ่
1: เราต้องปล่อยวางค่ะทีนี้ค่ะหากมีเรื่องเครียดไปกระทบและกระทบการกินการนอนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอันนี้ควรจัดการอย่างไรแล้วก็สัญญาณไหนคะเราควรไปพบแพทย
0: ์สัญญาณที่ความเครียดเรื้อรังนั่นคือนอนการนอนปวดศีรษะการนอนไม่หลับมันรบกวนการใช้ชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: ฮะแล้วก็สิ่งที่เบื้องต้นนะคะเราถ้าเราเพิ่งเป็นในระยะเช่นเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดโดยปกติมันจะมีกระบวนการปรับตัวโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าเราเลยระยะเวลาเช่นอาจจะวิกฤตนั้นมันเป็นเดือนอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตเราอย่างที่พูดกล่าวไว้ตั้งแต่แรกบางทีอารมณ์อะค่ะเรามีความสุขน้อยลงเราเริ่มไม่มีสมาธิในการทำงานเราเริ่มมีปัญหากับคนรอบข้างเราเริ่มเอ๊ะเราไม่เป็นตัวเองนะคะนั่นคือการสัญญาณที่เราควรจะไปปรึกษานะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเรามีคลินิก V-Care ศูนย์ให้การให้คำปรึกษา
1: ค่ะ
0: นะคะนี่คือสำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องปรับตัวเรื่องการทำงานเรื่องสัมพันธภาพนะคะเรายังไม่ถึงขั้นแบบเราต้องไปขอยากินนะคะบางทีนักจิตวิทยาจะช่วยประเมินเบื้องต้นว่าคุณควรจะพบจิตแพทย์เพื่อรับยาไหมหรือว่าคุณแค่ไปปรับวิธีการคิดหรือคุณปรับดูแลตัวเองด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตน
1: ะ
0: ไปออกกำลังกายดูแลตัวเองการออกกำลังกายการนอนนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรไหมเช่นเครียดก็ไปสูบบุหรี่หนักขึ้นเครียดก็ไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเราก็ไปเพิ่มพฤติกรรมไปมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเวลามีปัญหาคนเราถ้าเข้าสู่เรียกว่ารุนแรงเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่นนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีละ สัญญาณของการที่โรคของซึมเศร้านะคะเราเริ่มไม่อยากจะออกไปไหนมาไหนกับใครไม่อยากพบปะใครปีกตัวเองแยกตัวเองแล้วถ้าเกิดคนรอบข้างสังเกตไม่สังเกตเห็นปล่อยไว้เรื่อยๆนะคะคนคนนั้นก็จะอยู่กับตัวเองใช้ความคิดของตัวเองนะคะยิ่งถ้าเกิดเขาขาดทักษะการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่ได้มีภูมิต้านทานทางจิตใจที่แข็งแกร่งมานะคะก็อาจจะถึงขั้นมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายได้นะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากค่ะเทคนิคไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะฉบับทำได้จริงสำหรับคุณผู้ชมที่เขาไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองค่ะ
0: เราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันนะการแบ่งเวลาอย่างที่บอก1ส่วน3ไปเรื่องการนอนละ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มีเวลาการที่เราจะมาดูแลตัวเองเราต้องถามตัวเองมักจะการที่ไม่มีเวลามักจะเป็นข้ออ้างของการที่จะให้เหตุผลกับตัวเราเองนะคะมันเป็นพอเอาเข้าจริงๆแล้วอะเราถามตัวเองซิอะไรสำคัญในชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: คำถามนี้เท่านั้นประโยคนี้อะไรสำคัญในชีวิตเราถ้าเราบอกไม่มีเวลานะไม่มีเวลาแล้วสถานการณ์อะไรที่เราต่อให้ไม่มีเวลาเราก็ต้องทำแต่ถ้าเรามาตระหนักว่าเราต้องดูแลตัวเอง
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่เราต้องมีเวลาหาเวลาว่าทำงานกี่ชั่วโมงจัดการได้ไหมขอความช่วยเหลือได้ไหมบางทีแค่วันหนึ่งเช่นออกกำลังกายนะยิ่งไม่ได้เยอะเลยนะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีน150นาทีต่อสัปดาห์เพราะนั้นวันสัปดาห์หนึ่งไม่ได้เยอะ 2-3 วันก็พอแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายเต็มด้วยนะอาจจะช่วงเช้า20นาทีตอนเย็นอีก10นาทีก็ได้
1: ค
0: ่ะเนี่ยค่ะคือปรับให้ตามหลักวิถีชีวิตนั่นเองเพราะนั้นเราจะลดว่าการไม่มีเวลาเราก็ยังกินอาหารแต่เราเลือกกินดีเห็นไหมหลีกเลี่ยงอาหารที่มันจะเป็นผลเสียกับเราออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นข้ออ้างดิฉันก็เคยเป็นมาก่อนนอกจากขี้เกียจแล้วนะยังอ้างมีข้ออ้างด้วยแต่พอเอาเขาจริงๆเราถามตัวเองจนมีเรื่องที่อาจจะโอ้เรากลัวป่วยอ
1: ่ะ
0: มันทำให้เรามาตระหนักหรือมีแรงจูงใจในการที่สักนิดเถอะนะไปสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มันปรับได้นี่ค่ะหลักการปรับพฤติกรรมตามไลฟ์สไตล์เมดิซีนเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการที่เรามีแรงจูงใจว่าชีวิตเราเนี่ยเราต้องการอะไรเท่านั้นเองค่ะแล้วเราจะได้ลดข้ออ้างเราบอกเวลาไม่มีเอางั้นก็ไปสัก10นาทีก็ได้15นาทีก็ได้คือไม่นิ่งไม่เหนื่อยไม่จำเป็นต้องโอ้ต้องไปฟิตเนสหรือต้องออกไปวิ่งที่อื่นค่ะอยู่บ้านนะคะเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่นิ่งไม่เหนื่อยเท่านั้นเองค่ะจะลดกันไม่มีเวลา
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณมาริวันบอกนะคะก็คือเริ่มปรับเปลี่ยนจากเรื่องง่ายๆเริ่มจากออกกำลังกายก่อนละกันอ่ะเริ่มจาก10นาที20นาทีค่อยไป30นาทีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมาริวันอสันเทียสุธาค่ะนักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตร

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอันกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิญประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมถกแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่โรงเรียนสัพพยาวิทยาให้โอวาทกับนักเรียนภายใต้โครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไรยาสมุทรสาครฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดอัคคีภัยรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะพบกันวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live by NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลประเมิน Connect ED ของโรงเรียนวัดทางหลวงและโรงเรียนวัดหนองไม้สูงรวมถึงแนวทางการดำเนินการและประเมินตาม3เสาหลักก่อนเยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้สูงจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงโดยรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินการและการประเมินเสาหลักที่3พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
2: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบรรเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงที่อาคารเสวเกตวรชัยโรงเรียนสัพพยาวิทยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบำเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงโดยมีส่วนราชการลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบุคลากรทางการลูกเสือผู้บังคับบัญชาอยู่วักกาชาติร่วมกิจกรรมนายวินิจภูชัยศรีสำริดรองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าสำนักงานศึกษาธิการภาคหนึ่งดำเนินโครงการลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบำเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบุคลากรทางการลูกเสือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคหนึ่งได้แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอีกทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำเพ็ญประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ลูกเสือเนตรนารีและยุวกชาติร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ

0: และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เยาวชนเช่นความกตัญญูความเสียสละความรับผิดชอบความมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตและการน่าอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีตามหลักการลูกเสือค่ะ
1: จังหวัดสระบุรีค่ะคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนเข้าชิงรางวัลพระราชทานระบบนานาชาตินะคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ค่ะที่ห้องประชุมปัญญาพัฒน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7โดยมีศึกษาธิการจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่เชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตจำนวน14ประเทศและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระปรีชาและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาโดยจะมีการคัดเลือกในทุกๆ2ปีภายใต้กรอบแนวคิดหลักคือครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาโดยการคัดเลือกในปีนี้มีครูผู้ทรงคุณวุฒิถูกเสนอชื่อจำนวน5รายหลากหลายสังกัดซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทน2รายได้แก่นายสุรศักดิ์ผาสุกรูปครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและนางสาวสวนีคงสมครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนนสภารามนาถวาจาวุฒิอุปถัมภ์เพื่อประกาศรายชื่อและเสนอมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณาต่อไปทั้งนี้จังหวัดสระบุรีจะมอบรางวัลให้กับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง5รายในงานวันครูวันที่16มกราคม2570เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอิหม่ามและผู้นำศาสนาสู่ผู้นำด้านสุขภาพชุมชนค่ะที่ห้องประชุมราชภักษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพอิหม่ามและผู้นำศาสนาสู่ผู้นำด้านสุขภาพชุมชนระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569โดยมีนางสมเนตรทองอยู่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายยูชบโตวังประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดผู้แทนกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีคณะวิทยากรอิหม่ามผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนมุสลิมจากทุกอำเภอเข้าร่วมกว่า50คนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเป้าหมายในการพัฒนาอิหม่ามและผู้นำศาสนาให้มีความรู้ด้านสุขภาพและสามารถนำหลักการส่งเสริมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามซึ่งสำหรับกิจกรรมอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้นำศาสนาในการพัฒนามัสยิดให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและความตายเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและให้ผู้นำศาสนาสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อแก่ประชาชนครอบครัวและชุมชนได้ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามกว่า 5,400 คนและมีมัสยิดจำนวน13แห่งโดยอิหม่ามเป็นผู้นำศาสนาถือเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนการจัดโครงการครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพในชุมชนมุสลิมและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ
1: มูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยนะคะว่าศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์เสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางพูนจังหวัดปทุมธานีค่ะที่โรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการเปิดศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

0: โดยมีนายอภิชาติลี้อิสระนุกูลประธานกรรมการมูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยนายคำโพบุญสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1นายอำนวยนาคบุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนนางสาวเมธิการนนทศรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพูนเข้าร่วมรับมอบทั้งนี้มูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยนำโดยนายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูลประธานกรรมการมูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยส่งมอบศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาโดยมูลนิธิมีการร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์เสมอมาและในโอกาสครบรอบ45ปีของการก่อตั้งบริษัทกลุ่มเซลเล่ในประเทศไทยปี2569นี้ทางมูลนิธินะคะได้จัดทำโครงการมอบศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์แก่โรงเรียนวัดบางพูนมูลค่า 1,756,747 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดบางพูนได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่เยาวชนค่ะ
1: จังหวัดนนทบุรีค่ะจัดโครงการยกระดับปรับภูมิทัศน์สู่เมืองน่าอยู่นนทบุรีไนท์ซิตี้เดินหน้าแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569ค่ะที่อาคารยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการยกระดับปรับภูมิทัศน์เมืองนนทบุรีสู่เมืองน่าอยู่นนทบุรีไนท์ซิตี้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพิ่มพื้นที่สีเขียวบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูคูคลองและจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนพร้อมมอบปาฐกถาพิเศษและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวดอำเภอสะอาดดีจังหวัดนนทบุรีสะอาดตาประจำปี2568ทั้ง6อำเภอมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนเยาวชนและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดแสดงนิทรรศการและบูธกิจกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามนายกรัฐมนตรีค่ะตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือเฉพาะกิจที่ชลบุรีรวมถึงการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ราชบุรีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติที่กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรีโอกาสนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะผู้บังคับบัญชากองทัพเรือให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีขึ้นแท่นรับความเคารพก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งแถวกองทหารกองเกียรติยศแสดงความเคารพโดยวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองเกียรติยศและเข้าห้องรับรองต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือมอบเครื่องหมายผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แด่นายกรัฐมนตรีเพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและผลักดันภารกิจสำคัญของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่องพร้อมมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือซึ่งนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการการทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงจะนำไปสู่การปรับปรุงและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองสำหรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบและโจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนการปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและหน่วยกำลังอื่นนอกจากนี้การฝึกยังสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือทั้งด้านการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำการเชื่อมโยงข้อมูลและการควบคุมการปฏิบัติการทางทะเลอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆในภูมิภาคกำลังพัฒนากำลังทางเรือและเทคโนโลยีทางทหารอย่างก้าวกระโดดกองทัพเรือจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจการหมุนเวียนซ่อมบำรุงและการดำรงความพร้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะ
2: ในขณะที่ประเทศเราก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงทางอธิปไตยอยู่ผมกับทางผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ต้องนั่งหารือนะครับว่าเราจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพของเรานะครับอย่างไรต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมาลุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อกรกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมเราอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเหล่าทัพของเราให้มีความเข้มแข็งความเป็นความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันสำคัญมาก รัฐบาลมีเสถียรภาพผู้คนก็จะมีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือนะเงินทุนต่างประเทศก็ไหลเข้ามานักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามานะครับเราก็ต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
0: ลงพื้นที่กันต่อที่จังหวัดราชบุรีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมถกแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งค่ะนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยลงพื้นที่ไปยังเทศบาลตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทานโดยมีนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริณบ้านหนองตาจรหมู่ที่10ตำบลทุ่งหลวงพร้อมรับฟังการบรรยายสถานการณ์การเพาะปลูกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีและตัวแทนเกษตรกรบ้านหนองตาจรซึ่งเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานซึ่งปัจจุบันทำให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีผลผลิตขายได้ตลอดปีสร้างรายได้รวมกว่า64ล้านบาทต่อปีเกิดการรวมกลุ่มขายผลผลิตและกลุ่มออมทรัพย์ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสวัสดิการดูแลคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อมาในช่วงบ่ายค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มแม่น้ำกลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณห้องประชุมแม่กลองศาลากลางจังหวัดราชบุรีผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยให้เฝ้าระวังเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะ
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะลงพื้นที่เชิงรุกพบปะผู้นำชุมชนรับฟังทุกชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำเชิงระบบที่จังหวัดลพบุรีค่ะพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพคไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันปัญหาภัยสังคมที่บริเวณอาคารปฏิบัติการโดมอาคารหอพักนิสิตสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเพื่อวางแนวปฏิบัติเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชนโดยให้ความรู้ด้านกฎหมายและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตที่ส่งผลต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนโดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า150คนโดยหลังจากนั้นนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ผู้ตรวจการแผ่นดินเราทำความดีด้วยหัวใจมอบคอมพิวเตอร์จำนวน6เครื่องพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กและอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนจังหวัดลพบุรีจำนวน3แห่งและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านกลุ่มเปราะบางมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลพะเนียดนอกจากนั้นยังนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โมบายยูนิตออกหน่วยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผนึกกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกอรมน.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงก้าวด้านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งกวาดล้างอาชญากรรมและภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น5ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล9ประเด็นครั้งที่1ประจำปี2569พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยคุกคามสำคัญ9ด้านได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหาธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลในนอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวทางบำบัดทุกบำรุงถุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลเพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะมาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนลำดับโทษอาญาบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำผิดค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: ขอบคุณข้อมูลจาก NBT นครศรีธรรมราชค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านตำยำชิวที่จังหวัดราชบุรีพักกันสักครู่เดียวค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลางกันต่อค่ะ
1: ช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้นะคะเราจะพาไปที่ร้านตำยำชิวซึ่งมีเมนูหลากหลายมากกว่า200เมนูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนค่ะ

ร้านตำยำชิวตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสมบูรณ์กุลหน้าตลาดกำนันยงอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งให้บริการทั้งอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นอีสานที่หลากหลายมากกว่า200รายการค่ะด้านนางปิยเนตรใจมุ่งเจ้าของร้านอาหารตำยำชิวกล่าวว่าปัจจุบันทางร้านมีรายการอาหารให้บริการมากกว่า200รายการทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอาหารจานเดียวและเมนูประเภทยำซึ่งเมนูแนะนำคือตำเหลารวมที่นำวัตถุดิบอาหารทะเลคุณภาพทั้งกุ้งปลาหมึกปูม้าและหอยแครงมาปรุงด้วยน้ำปลาร้าสูตรเฉพาะของทางร้านเพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคำนึงถึงสุขอนามัยเป็นหลักนอกจากนั้นยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคด้วยการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มข้าราชการโดยนโยบายดังกล่าวสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.พิกัดร้านตั้งอยู่ถนนสมบูรณ์กุลหน้าตลาดกำนันยงอำเภอเมืองราชบุรีโทรศัพท์สอบถามได้ที่063-314-7107ค่ะ

0: ไปต่อกันที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเจรกอรมนค่ะนำคณะลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยอาคารสถานบริการอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะพลเอกศิรภพสุภวานิชเจรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเจรกอรมนพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีฝ่ายทหารพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะคณะตรวจติดตามและตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาคารทางหนีไฟระบบป้องกันอัคคีภัยและความพร้อมของอุปกรณ์กู้ภัยที่ร้านชิปบาทราชพฤกษ์ตำบลบางพลับและโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะตำบลปากเกร็ดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากยังเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานบริการและเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเชิงรุกยกระดับความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
1: ผู้ช่วยเจรกอรมน.นำคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติราชการกอรมน.จังหวัดนนทบุรีประจำปี2569พร้อมลงพื้นที่ติดตามศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานค่ะพลตรีชิดพลกืนศรีผู้ช่วยเจรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรองหัวหน้าชุดตรวจพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ2569โดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้เดินทางมายังเทศบาลเมืองท่าอิฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานร่วมกับกอรมน.จังหวัดนนทบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชมการดำเนินงานของศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานที่โรงเรียนดารุนอามานตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดเพื่อติดตามผลการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะ
0: คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ค่ะที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่8ประจำปี2569ประจำเดือนสิงหาคมโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ2569รวมถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และผลการดำเนินงานใน3ด้านสำคัญได้แก่การป้องกันยาเสพติดและการส่งเสริมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางกิจกรรม 2B No.1 การปราบปรามยาเสพติดและการบำบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยาเสพติดโดยประธานเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องและการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางของแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่โรงเรียนสัพยาวิทยาให้โอวาทกับนักเรียนภายใต้โครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาค่ะที่โรงเรียนสัพยาวิทยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพลตำรวจตีสมพลวงศ์ศรีสุนทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยชัยนาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาของโรงเรียนสัพยาวิทยา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ให้โอวาทกับนักเรียนพร้อมเน้นเป็นคนเก่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยมีนโยบาย2ไม่คือไม่ที่1คือไม่ลองและไม่ที่2คือไม่อายโดยที่จะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือภาพไปหาลุงผู้ว่าที่ห้องทำงานค่ะสำหรับโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาทเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดต่างๆส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายค่ะ
0: จากฝีมือของคนในชุมชนนะคะสู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับสู่โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของเรือนแก้วเปลยวนนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนไปติดตามความน่าสนใจได้จากรายงานค่ะ

0: เปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทำนะคะเราถักทอด้วยความปราณีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทำถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพลิ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปราณีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทำเปลยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปลยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปลยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าNBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณทีมงาน NBT ภาคกลางค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่จังหวัดลพบุรีค่ะขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงและที่จังหวัดอยุธยาค่ะประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยติดตามได้จากช่วงหน้าค่ะ

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลางในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และขับเคลื่อนกลไกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสร้างจิตสำนึกและเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งอย่างยั่งยืนค่ะนายพิษณุประภาธนานันท์ปลัดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงโดยมีนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องเจ้าพยาวิชาเยนโรงแรมแดดดีรีสอร์ทอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและเครือข่ายประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงโดยเสนอรายชื่อหมู่บ้านที่มีความพร้อมเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงอำเภอละ1หมู่บ้านรวม11หมู่บ้านเพื่อร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงและรับฟังแนวทางการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงเพื่อนำไปขยายผลต่อในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสาครฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดอัคคีภัยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะค่ะที่โรงแรมแกรนด์อินเตอร์โฮเทลตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสาครกรณีเกิดอัคคีภัยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อทดสอบระบบการบัญชาการเหตุการณ์การอำนวยการการประสานงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยรวมถึงการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์พร้อมหาแนวทางปฏิบัติการตัดสินใจและการประสานงานในแต่ละขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกำลังพลหรืออุปกรณ์จริงซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะที่ห้องประชุมบึงพระรามอาคาร1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่8ประจำปี2569ประจำเดือนสิงหาคมโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมรับทราบข้อราชการสำคัญของอธิบดีกรมการปกครองโดยเน้นย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธปืนการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่สำคัญการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพื่อการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตลอดจนการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ผ่านทีมอำเภอทีมตำบลและทีมหมู่บ้านโดยให้นายอำเภอเป็นแกนหลักในการประสานการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและตอบสนองต่อประชาชนและนอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและภารกิจสำคัญในพื้นที่รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินงานด้านความมั่นคงและติดตามประเด็นอื่นของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ห หัวหินค่ะไม่ได้มีดีแค่ทะเลและแสงแดดนะคะแต่ยังเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยสมายและรสชาติอาหารที่ไม่เหมือนใครค่ะปลายสัปดาห์นี้นะคะ 28-30 สิงหาคมค่ะชวนทุกคนไปเช็คอินในงานเทศกาลอาหารหัวหินณหาดหัวดอนงานนี้จัดเต็มทั้งเมนูอร่อยจากเชฟโรงแรม5ดาวไปจนถึงสตรีทฟู้ดเจ้าดังนะคะตกท้ายด้วยการโชว์แกะสลักน้ำแข็งบอลลูนแฟนซีและบรรยากาศสุดชิลระดับอินเตอร์ไปติดตามจากรายงานค่ะ
2: พูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดฮิตระดับตำนานไม่เคยคลายความนิยมชื่อของหัวหินยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอโดยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งซีแซนซันสมายและเซฟตี้ซึ่งพร้อมตอบโจทย์การพักผ่อนในทุกรูปแบบและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หัวหินพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหินที่หาดหัวดอนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2สานต่อความสำเร็จจากปีแรกที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
3: หาดหัวดอนนั้นจะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะครับในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษนะครับมากกว่าทุกปีร่วมกันถึง46ล้านนะครับซึ่งเป็นร้านจากโรงแรม5ดาวแล้วก็สถานบริการที่ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นก็มีอยู่ประมาณ120กว่าร้านนะครับ
2: ความพิเศษของงานปีนี้ไม่เพียงแต่จัดเต็มร้านอาหารชื่อดังกว่า160ร้านค้าแต่บนเวทีใหญ่ยังแน่นไปด้วยไฮไลท์ความบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นทั้งเมนูส้มตำประกอบลีลาการทำอาหารจากเส้นพาสต้าตลอดจนการโชว์แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปหัวรถจักรคุณปู่หัวหินผสมผสานกับการแสดงโขนรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงน้ำพุประกอบดนตรีและบอลลูนแฟนซีรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานทางผู้จัดและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรอบคอบ
3: เราก็ดูเรื่องของการจัดการงานบนเวทีใช่ไหมและส่วนที่ประกอบก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาช่วยวิ่งรับส่งนะครับเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราได้บูรณาการร่วมกันเพราะนั้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มาโดยต่อเนื่องตลอดและทำงานเป็นภาคีเครือข่ายก็ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าครับว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีครับ
2: หัวหินไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเดสติเนชันที่ครองใจชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปอเมริกาจีนไต้หวันและมาเลเซียจากเมืองตากอากาศประวัติศาสตร์ที่เคยต้อนรับเจ้านายชั้นสูงปัจจุบันหัวหินยกระดับสู่เมืองแห่งการพักผ่อนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานพยาบาลมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับโลกตลอดจนบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นห้องทำงานของโลกที่ไม่ว่าใครก็อยากมาใช้ชีวิต
3: เชิญชวนทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้28 29 30สิงหาคมอยากให้ท่านมาเที่ยวหินจริงๆครับมาดูว่าหัวหินนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับน่ามาใช้ชีวิตมากแค่ไหนครับเชิญชวนทุกท่านครับ
2: สุดสัปดาห์นี้หากคุณกำลังมองหาทริปพักผ่อนที่คุ้มค่าเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารความบันเทิงและความงดงามของธรรมชาติปักหมุดและพาร่างกายมาชาร์จแบตกันได้ที่งานเทศกาลอาหารหัวหินหาดหัวดอน 28-30 สิงหาคมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหัวหินน่าอยู่และน่าเที่ยวมากแค่ไหน NBT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณทีมงาน NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเรา2คนและทีมงาน NBT ภาคกลางและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
2: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
1: บริการดีจังเลย
2: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
1: อิจฉาแอร์จังเลย
3: จะเปิดแล้วนะครับ
2: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
4: ์เอ
3: ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
2: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
5: แล้วปอดหนูล่ะ
6: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้
7: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
8: กดเลยกดสิกดกด
9: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
10: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
11: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
9: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
10: ไม่แชร์ข่าวปลอม
12: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

0: เรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะจะน่าสน
1: สดชื่น
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะอากาศดีมี
0: ค
1: คว
0: ่
1: า
0: ะ
1: มสุขครับ
0: ปกติแล้วคือประจวบคีรีขันธ์นี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้โดยปกติอยู่แล้วไหมคะท่านผู้ว่า
1: เช้าเช้ากับเย็นเย็นนี่ก็อากาศจะดีนะแต่ว่าช่วงบ่ายๆก็ประมาณทั่วๆไปนะประเทศไทยแล้วก็อากาศอบอุ่นไปถึงร้อนนะครับแต่ว่าร้อนยังไงคนไทยเราก็ใจเย็นยิ่งถ้าได้มาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาทะเลนะมีความน่ารักน่ารักนะของน้องๆสัตว์น่ารักน่ารักในพื้นที่คนไทยก็ยิ่งมีความสุขครับเรามีความสุขในทุกที่ครับไม่ต้องห่วงกับพี่ไทยเราครับ
0: ปกติแล้วถ้าเรามองภาพรวมของประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจุดแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือเรื่องของทะเลแต่วันนี้บรรยากาศที่เราถ่ายทำท่านผู้ว่าคะตรงนี้พิเศษยังไงเพราะว่าเราอยู่ในท่ามกลางจะเป็นแบบเป็นป่าเป็นขุนเขาตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษยังไงบ้างคะท่าน
1: ตรงนี้เป็นถิ่นฐานนะที่เรียกว่าข้างแว่นถิ่นใต้น
0: ะ
1: มาอาศัยอยู่นะแล้วก็น่าจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้เพราะว่าเหนือจากจังหวัดประจวบขึ้นไปเราก็ไม่เห็นแล้วนะน่าจะเริ่มจากที่ตรงนี้ที่แห่งนี้เลยนะครับที่เราเรียกว่าเขาล้อมหมวกนะครับก็อยู่ในกองบินที่5นะครับของกองทัพอากาศซึ่งข้างแว่นถิ่นใต้นี่เราก็จะพบปรับลายนะครับเรียกว่าหาน้อยมากแล้วนะครับโดยเฉพาะข้างแว่นที่อยู่ตรงนี้ก็มีกันอยู่ประมาณสัก200กว่าตัวเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้มากอะไร
0: นะ
1: แต่ว่าความพิเศษของข้างแว่นถิ่นใต้ซึ่งจังหวัดประจวบเราก็เรียกเป็นน้องเอ็นดูนะครับน้องเอ็นดูเราเดี๋ยวจะดูว่าน้องเอ็นดูอย่างไรน
0: ะ
1: น่ารักอย่างไรเราถึงให้น้องเขาเป็นน้องเอ็นดูแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะครับก็จะเรียกว่าเจาะจงมาที่นี่กันนะครับเนื่องจากว่าน้องดูนั้นน่ารักมากเด็กๆ เยาวชนนะทุกระดับเลยนะครับก็มักจะมาเล่นมาหยอกมาล้อนะแล้วก็มีอาหารการกินนะครับเขาก็พัฒนาเรื่องการกินไปนะจากข้าวสุกนะข้าวสวยตอนนี้สงสัยจะเริ่มได้กินพิซซ่ากันไปแล้วนะครับ อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นอาหารการกินที่นี่แหละนักท่องเที่ยวเป็นทัวร์ไปอะไรที่เอามาให้กับน้องอินดู
0: นะ
1: ขออนุญาตเรียกเป็นน้องอินดู
0: ได้ค่ะ
1: เลยนะครับเพราะว่าอินดูจริงๆครับแล้วก็เป็นมัสคอตที่จังหวัดประจวบของเรานะนำไปเป็นมัสคอตนะครับต้องดูเนี่ยไปเป็นมัสคอตของจังหวัดประจวบเราด้วยนะครับเป็นทูตสันทวไมตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องเขามีความสุขมากนะครับเวลาที่เจอผู้คนเขาก็จะหยอกล้อจะเล่นนะกับคนน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆครับครับสมชื่อเลยครับ
0: ค่ะน้องเอ็นยูนี่ก็คือจะอยู่ที่บริเวณเขาล้อมหมวกแต่ว่าความพิเศษอีกอย่างก็คือสถานที่ตรงนี้อย่างเขาล้อมหมวกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของนักผจญภัยนักที่เดี๋ยวชอบการปีนป่ายไต่เขาแต่ว่าเขาจะเปิดยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: คือในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่เพราะว่าอยู่ในเขตของทหารอากาศนะครับอยู่ในเขตของกองบินก็ต้องเซฟเป็นเซฟโซนแล้วกัน
0: ครับ
1: เป็นเซฟโซนนิดนึงเพราะงั้นทางพี่ๆทหารอากาศท่านก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมาปีนป่ายเขาเนี่ยนะฮะเป็นความท้าทายนะขึ้นไปก็ลงมาก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้นะครับเพราะว่าจะต้องโรยตัวต้องปีนปมเชือกกันขึ้นไปเลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับพอสมควรทีเดียวนะผู้ว่าพูดตรงนี้ก็ยังได้แต่มองอยู่ไกลๆนะครับ
0: เอ็นดูพาท่านมากขึ้น
1: แล้วก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะเปิดกันในวันจุดยาวๆหน่อยวันนักขัตฤกษ์ซึ่งพี่ทหารเขาก็จะหยุดแล้วเขาก็นักขัตฤกษ์วันหยุดยาวๆนะอันนี้เขาก็จะจับจองกันเข้ามาแล้วก็ต้องจองด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นเวลาก็คงจะเป็นช่วงเช้าๆนิดนึงนะก็มาจองมาจ้างคิวกันขึ้นไปครับ
0: เวลาขึ้นไปก็คือจะมีพี่ทหารขึ้นไปคอยดูแล
1: ครับใช่ๆพี่ทหารเขาจะต้องพาขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเส้นทางที่บังคับงั้นเดี๋ยวถ้าหลุดไปเดี๋ยวอาจจะตกข้างทางได้นะก็จะมีอันตรายครับ
0: อย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นน้องเอ็นดูด้วยไหมคะระหว่างเส้นทางการเดินไป
1: อ๋อมีตลอดเส้นทางครับถ้าได้ขึ้นไปนะ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ไม่ได้ดุเหมือนลิง
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะถ้าลิงเนี่ยจะดุหน่อย
1: อืม
0: นะครับแต่ข้างนี่ก็จะเป็นเขาก็จะมีการเคลื่อนไหว movement เขาก็จะเชื่องเชื่องช้า
1: ค
0: ๆน
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: แล้วเขาก็จะจ้องมองเรานะเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยมีอะไรไปให้เขากิน
1: เอออ
0: ะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: เขาก็จะเรียกที่บอกก็จะมาหยอกมาล้อกับเรา
1: ค่ะจากที่ดูข้อมูลมาบางส่วนเนี่ยจะพอทราบมาว่าน้องเอ็นดูเนี่ยเวลาที่เขาแบบยังเล็กๆอยู่เขาจะเป็นอีกสีหนึ่งเหรอนะหรือว่า
0: โอ้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความแปลกนะฮ
1: ะ
0: ในสายพันธุ์
1: ค่ะ
0: ของข้างแว่นนะเล็กๆตั้งแต่เกิดเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยเขาก็จะออกสีทองสีทองจริงๆเลยนะไม่ใช่สีเหลืองเลยนะครับสีทองแต่ตอนนี้ทองแพงนะฮะแต่เอาน้องยังดูไปแลกทองไปจำนำอะไรคงไปขายคงจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นสีทองที่น่ารักทองทั้งตัวเลยนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนั่นแหละโตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นปีนะครับก็น้องเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกสีค้ำๆแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีแว่น
1: มีแว่นสมชื่อ
0: เขาเริ่มจะใส่แว่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาสายตายาวหรือสั้นนะครับยังไม่ได้ไปพิสูจน์กันดูแต่ว่าเริ่มมีแว่นแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปก็ไปเป็นข้างแว่นเป็นตัวผู้ใหญ่นะครับแต่ตัวเด็กๆนี่น่ารักมากครับแล้วก็เรียกว่าถ้ามีน้องๆเด็กๆอนุบาลนะครับเล็กๆ3-4 ขวบนี่เขาก็จะอยู่ในวัยเดียวกันนะครับเขาก็จะลงมาเกาะคอเกาะอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความน่ารักแน่ดูถ้าเกิด
1: เขาก็จะไม่ได้
0: ความคุ้นเคยกับคนตั้งแต่เขาเป็นสีทองเลย
1: ค่ะเขาก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีแบบอันตรายหรือว่าการทำร้าย
0: ไม่มีครับเพราะเขาไม่กัดเขาไม่อะไรเลยนะเขาจะหยอกล้อแต่ว่าคือเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้เขาสึกว่าเขาให้ความไว้วางใจกับเรากับมนุษย์นะครับกับคนที่ไปหยอกกับเราเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็มีกฎกติกา
1: ค่ะ
0: นะคือเวลาส่งอาหารก็ต้องส่งเลยนะอะไรเงี้ยค
1: ือ
0: ถ
1: ้า
0: ส่งไปหลอกเกินไปนี่เขาก็จะก็มีนะเราคนแล้วก็ยังหงุดหงิดจริงๆอยู่เหมือนกันนะน้องอินดูก็อาจจะหงุดหงิดเลยประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้ทำร้าย
1: ค่ะ
0: เขาไม่เคยทำร้ายใคร
1: ฟังมาขนาดนี้แล้วเราจะไปเจอน้องเอ็นดูเอแต่ท่านผู้ว่า
0: ค่ะ
1: เขาจะลงมาหาเราไหมคะ
0: น่าจะมาอยู่เรื่อยๆนะ
1: เขาจะทานอะไรคะปกติก็ชอบทานอะไร
0: ปกติก็จะเป็นข้าวสุก
1: อ๋อหนูนึกว่าพิซซ่าจะได้รอทาน
0: หลังๆนี่ก็มีคนแอบเอาพิซซ่าอะไรมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นถั่วฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นอาจจะบางทีก็แมคคาเดเมียอะไรเนี่ยนะบางทีก็อัลมอนด์อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นั่นก็ตอนนี้เขาเริ่มพัฒนาการกินไปเป็นของแพงแล้วนะครับ
1: ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด้านล่างนะคะแล้วก็จะนําอาหารมาให้น้องเอ็นดูดูซิว่าวันนี้น้องเอ็นดูจะลงมาหาเราไหมที่สําคัญจะมีตัวน้อยๆสีทองที่ผู้ว่าบอกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: เชิญค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
0: เอ็นดูจ๋าเอ็นดูเอ็นดูจ๋า

0: โอ้ท่านผู้ว่าคะตอนนี้มาแล้วค่ะน้องอินดู
1: มากันเยอะเลยครับมากันเยอะเลยครับมาเป็นฝูงเลยครับ
0: ปกติเขาจะมาแบบนี้เลยเหรอคะท่านผู้ว่า
1: ใช่ใช่เขาก็จะมาหยอกล
0: ้
1: อมาขออาหารมา
0: ทางด้านนี้ได้ไหมคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: เอาไหมคะเอาไหมคะนี่ตัวแม่แน่นอนโอ้ลูกน่ารักได้ดูจัง
0: แกะทานแบบว่า
1: ใช่ใช่
0: ฉลาดมากเลย
1: เขากินเม็ดในนะเขาแกะเขาแกะกินเม็ดเลย
0: ค่ะคือลักษณะของตัวเขาก็เหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะ
1: ลูกมาแล้วลูกมาแล้ว
0: มีเป็นแว่นแบบนี้นะคะตอนนี้คือกำลังทานยามเช้าปกติจะมีเป็นฝูงยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
1: เขาจะมีกันหลายฝูงอยู่นะก็
0: อะไรลูกอะไรคะ
1: คืออ่าลูกเนี่ยมันเดี๋ยวมาวางเขาสาวเอานี่เขาจะเอาสงสัยจะตัวผู้แฮะวางเขาสาวเฉยเลยเอาที่เขาสาว
0: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความพิเศษของที่นี่นะคะเพราะว่าเวลาลงมา
1: เข
0: า
1: จะ
0: ล
1: งกัน
0: มาแบบนี้แต่ว่ายัง
1: ไม่ยิ้มเอาไปอีกไม่ยิ้มอีก
0: อันนี้ก็มีข้อห้ามไหมคะเวลาที่เราจะให้เขาเราต้องห้ามสัมผัสได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้าง
1: สัมผัสได้ครับบางทีเขาก็ลงมาหยอกล้อเล่นกับเราแต่ว่าเราเวลาเรายื่นอาหารก็ต้องยื่นให้เขาเลยนะ
0: ค่ะอ
1: ย่าไปดึงเข้าดึงออกเลยเขาก็จะหงุดหงิดแล้วเขาก็จะกลัวคน
0: ค่ะ
1: เขาก็จะไม่อยากลงมา
0: ค่ะเอาจริงๆก็คือถ้าเป็นอาหารส่วนใหญ่ที่เขาชอบก็จะเป็นพวกถั่ว
1: ก็จริงๆเขาทานได้ทานได้ทานได้นะเป็นข้าวสุกก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นถั่วเนี่ยเป็นส้มเป็นผลไม้ได้หมดฮะ
0: อันนี้ก็เป็นฝัก
1: เป็นใบไม้เป็นยอดจริง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะที่แทงช่อออกมานะอะไรเนี่ยฮะเขาก็มีอาหารข้างบนภูเขาก็มีอยู่นะครับเป็นอาหารตามธรรมชาติของเขา
0: เขาก็จะค่อยๆทานนะคะทีละไม่เอาด้วย
1: เอาละอะไรเนี่ยอ๋อยอก
0: เขาก็จะค่อยๆทานนะ
1: กิ่งเล็กไปนะเอาตัวใหญ่เมื่อกี้นี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: นะอ๋อนี่ตัวเล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: นี่
0: มาแล้ว
1: นี่เขาเปลี่ยนสีไปแล้วเนี่ยจากสีทองยัง
0: เอาไหมคะ
1: ยังกลัวคนอยู
0: ่เอาไหมคะเธออ่ะมันมีแต่กระถินนะลูกหนูจะกินอะไรหนูจะเอาอันไหนเอาอันนี้อ่ะ
1: ข้าวเหนียว
0: อุ้ยทิ้งเลยค่ะ
1: เห็นไหมลูกนะลูกงูมาใหญ่เลยอ่ะลูกอ่ะเขามองผม
0: เขาเลือกค่ะท่านผู้ว่า
1: เขามองเลย
0: อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นความน่ารักของน้องเอ็นโดนะคะเพราะว่าเขาก็จะลงมาทานแบบนี้แล้วก็
1: แล้วจะนกนี่จะไม่อยู่เลย
0: นี่คือเราเลี้ยงทุกอย่างทุกชนิดอยู่ตรงนี้แล้วจากนี้ก็จะเห็นว่าตอนเช้าๆเมื่อสักครู่ที่ทีมงานมาถึงเนี้ยก็จะมีเป็นจ่าฝูงที่เขาจะลงมาก่อนมาแบบนั่งให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเลยปกติแล้วถ้ามาแบบนี้คือเขาก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆ
1: ทยอยมาเรื่อยๆมาเรื่อยแล้วก็มาทั้งวันแหละครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะมาทั้งวันแล้วก็เขาก็จะไต่ไปตามสูงพุ่มไม้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะออกไปไกลๆก็มีเดินเล่นอะไรนะแถวๆลาน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็จะดูอาหารการกินไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็จะทำให้เขาอารมณ์ดีแล้วเขาก็จะอยู่กับผู้คนครับ
0: เขาก็จะอยู่แบบนี้ทั้งวัน
1: ใช่
0: เราก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาให้อาหารเขาได้ทั้งว
1: ัน
0: จะเห็นว่ามีเป็นโซนอย่างที่เราเดินกันเมื่อสักครู่นี้เดินไปตามหาในแต่ละกลุ่มท่านผู้ว่าบอกว่าก็จะมีเขาเรียกนะจ่าฝูง
1: มีจ่าฝูง
0: ของแต่ละที่
1: ใช่ในแต่ละกลุ่มฝูงไปนะ
0: ก็คือที่สามารถที่จะไปดูได้ในแต่ละโซนนะคะแต่วันนี้หูเสียดายยังไม่ได้เห็นตัวน้อยๆสีทอง
1: เจ้าสีทอง
0: ยังไม่ได้ลงมา
1: เมื่อกี้เจอตัวแล้วเมื่อกี้นี่มันเปลี่ยนสีไปแล้ว
0: ค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะนั่งเรียงกันเลยนะคะเพื่อที่จะรออาหารนะคะอันนี้น่าจะอิ่มแล้วนะคะท่านบัว
1: ได้แค่เดี๋ยวไปสองปั้น
0: ถ้าดูจากลักษณะนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีความลักษณะก็คือคล้ายลิงแต่ว่าเขาก็จะมีแว่นอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเขาก็จะมีแว่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา
1: เขาเลยเรียกข้างแว่นนะครับ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นน้องเอ็นดู
1: แล้วเขาก็จะเชื่องมากอย่างที่เห็นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวมาดูน้องเอ็นดูที่หน้าเอ็นดูน่ารักน่าชังนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนเขาก็บอกนะคร
0: ับ ว่าค่ะผู้ชมสามารถที่จะพาน้องว่าคือกิ่งไม้อ่ะได้ยังไงบ้างมาทุกวันไหมมีเจ้าหน้าที
1: ่เอาอีกเนาะ
0: พื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ถ้าเวลา
1: ชั้นของนักท่องเที่ยวที่จะมานัดกันมาพากันมาแล้วก็มาไต่ถ้ำนะครับไต่ภูเขาด้วยนะแล้วก็ที่เรามีอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเป็นสวนสัตว์ซาฟารีนะครับที่กุยบุรีที่จะขอนำเสนอแนะนำนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปดูช้างดูกระทิงเป็นพื้นที่ป่าเปิดโปร่งแล้วก็เป็นสถานที่สวยงามนะครับมีอีกหลายพื้นที่ถ้าสนใจที่จะลงไปใต้ทะเลนะก็นั่นเลยครับปะการังนะที่เกาะจานเกาะจานก็จะไปขึ้นที่หาดนวกรนะครับก็ลงไปแถวทับสแกอำเภอทับสแกหรือถ้าจะลงไปลึกหน่อยก็เป็นเกาะทะลุเลยนะครับอันนั้นก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนักท่องเที่ยวฝรั่งรู้จักดีนะครับก็จะไปขึ้นเรือนะเรือนำเที่ยวไปกลับนะครับ2ชั้นเลยครับเรืออย่างดีนะครับปลอดภัยไปขึ้นที่หาดสน

0: นะครับที่บางสะพานน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่สนใจที่อยากจะดำน้ำดูปะการังตอนนี้กำลังดีครับปะการังกำลังสวยงามนะฮ
1: ะ
0: เชื้อเชิญเลยครับนะแล้วก็ที่นี่เราก็จะมี3อ่าวนะกองวิน5เราก็จะมีอ่าวมะนาวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักเลยนะฮะเล่นน้ำดำน้ำลำพุดดำว่าอะไรได้หมดเลยครับนะฮะไม่แพ้พัทยาบางแสนครับรับรองรับประกันครับแล้วก็เรามีสามอ่าวน้อยนะเราก็จะไปดูเรือประมงนะครับไปดูเรียกว่าอาหารทะเลที่ขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อกันสดนะครับแกะจากอวนเลยไปกันได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ถึง10วง11วงเรือกำลังขึ้นนะฮะก็จะมีปลาหมึกปูนะครับ
1: ก็จะมาเป็นส่วนของอาหารทะเลแล้วก็ที่ท่องเที่ยวนะคะ
0: ครับสำหรับของเราก็จะมีโอท็อปเก่งๆนะจะเป็นชีสเค้กครับสับปะรดแล้วก็ที่เรามีกันตอนนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแต่ราคาไม่แพงนะปลาเค็มนี่ถูกกว่าทางใต
1: ้ค่ะ
0: ปลาเค็มปลาอินทรีเค็มปลากุเลาเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อร่อยมากนะฮะของดีราคาถูกมีที่นี่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของดีราคาถูกมีที่นี่แล้วก็ซื้อฝากซื้ออะไรกลับกันไปได้เลยนะ
1: ค่ะก็เรียกว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีของฝากที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อกลับไปได้ท่านผู้ว่าคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนั่นคือเรื่องของที่พักเป็นยังไงบ้างราคาสูงไหมก่อนอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวจะถาม
0: ยกเว้นหัวหินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นแหล่งเที่ยวยอดนิยมนะค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงนะครับแต่จับต้องได้อยู่นะฮะจับต้องได้อยู่เลยเลยมาปานบุรีสามเลยยอดปุยบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์เลยไปทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยเรายังมีธรรมชาติที่สวยงามเรียกว่ายังเวอร์ชินนะบริสุทธิ์นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับที่พักยังถูกมากนะเราเลยมาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งหัวหินนะหัวหินก็ยังมีเสน่ห์ของเขาอยู่นะครับเขาหัวหินก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านรวงเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามาตามอำเภอต่างๆก็จะมีร้านที่เป็นเรียกซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอไปอาหารการกินก็จะแปลกแตกต่างเป็นอาหารโลคอลท้องถิ่นเยอะแยะเลยครับแกงคั่วสับปะรดแมงดาทะเลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แถวสามแม่ยอดนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของทั้งจังหวัดนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าร้านอาหารไหนที่จะปรุงแต่งรสขึ้นมานะครับมานำเสนอผู้ที่อยากจะชิมของอร่อยๆในท้องถิ่นในโลคอลเราครับ
1: ค่ะที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากการเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วนะคะมีที่พักแล้วมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางธรรมชาติอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกหรือว่าอยากจะมาแบบนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถทำได้หมดเลยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ของฝากอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกถ้าเราเป็นเขาเรียกความน่าสนใจที่จะซื้อกลับติดไม้ติดมือไปนอกเหนือจากของทะเลค่ะท่านผู้ว่าต้องแนะนำอะไรบ้างคะ
0: ครับของฝากของเราเยอะมากครับไม่ต้องห่วงนะมีร้านรวงอาหารทะเลแห้งนะครับที่ปากน้ำปานปานบุรีนะครับแล้วก็ชีสเค้กสับปะรดหลายรูปแบบเลยนะครับก็มีทั่วๆไปนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะหรือเราจะมากินอาหารทะเลสดๆนะครับปูสดๆปลาหมึกสดๆไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าขึ้นจากเรือมาก็มาที่ร้านเลยตรงมาเลยครับนะแล้วก็ไปย่างซื้อได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ยังมีอ่าวมะนาวก็เป็น1ใน3อ่าว
1: นะ
0: ที่มีธรรมชาติที่เรียกว่ามีน้ำทะเลใสทรายสะอาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมานอนกันที่นี่ครับก็จะมีโรงแรมที่พักอย่างดี
1: ครับ
0: หรือถ้าจะมาเช้าเย็นกลับก็มีเตียงเล็กๆนะฮะชายหาดนะครับมีร่มกลางนะฮ
1: ะ
0: ประมาณว่าบางแสนนะครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณบางแสนเลยแต่ว่าน้ำไม่ต้องห่วงครับน้ำสะอาดใสนะครับเพราะว่าทางกองบิน5รักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดชายทะเลได้ดีมากครับ
1: ค่ะแต่ท่านผู้ว่าคะตอนนี้เขามากันเยอะแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนฝูงด้วยแล้วก็มีตัวน้อยๆตัวสีทองลงมาแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราม
0: ีโยก
1: ลองดูดีกว่านะคะว่าเขาจะลงมาไหม
0: อยู่ไหน
1: อยู่นู่นไปนู่นแล้วน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมา

0: คะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้และที่สำคัญเลยก็คือจะได้มาใกล้ชิดกับเขาแบบที่ได้สัมผัสมือกันเลยนะคะกับข้างแว่นหรือว่าน้องเอ็นดูที่เป็นมาสคอตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะ
1: น้องเอ็นดูน่ารักน่าชังครับ
0: ค่ะก็มาท่องเที่ยวกันได้แต่ที่สำคัญเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือจะไปท่องเที่ยวตรงจุดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเคารพกฎกติกาของพื้นที่ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้ามาถึงอย่าลืมไปสักการะองค์พ่อปู่ด้วย
1: พ่อปู่นะคะเขาล้อมหมวกครับ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดสนใจอยากที่จะไปพิชิตเป็นผู้พิชิตเขาล้อมหมวก
1: ยอดเขายอดเขาล้อมหมวกนะครับ
0: ค่ะใช้เวลานานไหม
1: ครับชาเลนจ์ท้าทายมากครับใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะสำหรับมืออาชีพ
0: 30นาทีแบบปีนป่าย
1: ต้องปีนป่ายนะครับ
0: ปีนป่ายและไต่เชือกไต่ค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวหนู
1: เราจะไปเราจะไปจริงๆนะครับ
0: ถ้ารู้ว่าจะไปจริงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันหน่อยดีกว่าไปค่ะไป

0: ถึงแล้วนะคะตอนนี้คือ
1: เขาล้อมหมวกครับ
0: อันนี้เราจะเป็นผู้พิชิตกัน
1: ผู้พิชิต
0: สำหรับนะคุณผู้ชมที่ชมอยู
1: ่ยอดเขาน
0: ะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่เราจะเดินขึ้นไปที่เขาล้อมหมวกนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็คือจะมีช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้ว่าเปิดให้ขึ้นแล้วก็มีพี่ๆทหารเนี่ยคอยดูแลขึ้นไปด้วย
1: นำไป
0: นะคะใครอยากจะเป็นผู้พิชิตก็สามารถมาได้สุดท้ายให้ท่านผู้ว่าฝากนิดนึงสำหรับการมาท่องเที่ยวอยากให้เก็บเกี่ยวอะไรกลับไปแล้วทิ้งอะไรไว้ตรงนี้บ้างคะ
1: ครับก็จังหวัดประจวบทั้งจังหวัดเลยนะครับเรามีชายหาดยาวนะครับ200กว่ากิโลเมตรนะเป็นไทยแลนด์ริเวล่าแห่งเดียวเลยนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามมีเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญคือสัมผัสโดยถูกนะดีแล้วก็ถ้าเป็นอาหารก็จะสดใหม่อร่อยนะเพราะงั้นท่านมาที่นี่ท่านสัมผัสได้ทุกรสชาติของชีวิตจริงๆครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมก็ขอให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาตินะฮะเราจะได้มีธรรมชาติที่สวยงามนะเอาไว้ให้กับคนต่อไปลูกหลานเรานะได้มาเที่ยวมาชมกันต่อไปครับ
0: ค่ะก็เชิญกันมาท่องเที่ยวได้ที่นี่นะคะประจวบคีรีขันธ์เมืองที่น่ารักแบบนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่สำคัญ
1: น้องเอ็นดู
0: น้องเอ็นดูก็น่ารักด้วยนะคะยังไงก็มาสัมผัสกันได้วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาสัมผัสกับน้องเอ็นดูแล้วก็ธรรมชาติดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะท่าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: จังหวัดสระแก้วจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องราวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วในหลายชุมชนยังมีภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและวันนี้เมืองไทยดีๆจะพาทุกคนมาที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพื้นที่ที่มีเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและงานฝีมือที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคนในชุมชนค่ะจากจุดเริ่มต้นที่วัดทับเสด็จเราจะพาไปค้นหาของดีอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนในพื้นที่นั่นคือผ้าทอค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีค่ะวันนี้เมืองไทยดีดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะหากพูดถึงของดีของชุมชนนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอาหารหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะแม้วจะพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าค่ะว่าของดีของที่ทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีผ้าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาของดีของชุมชนพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะ
0: เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์1ชิ้นอาจไม่ได้เริ่มต้นจากโรงงานขนาดใหญ่แต่เริ่มต้นจากมือของคนในชุมชนค่ะที่นี่การทอผ้าไม่ได้เป็นเพียงการผลิตผืนผ้าแต่เป็นทักษะที่สะท้อนถึงความละเอียดความอดทนและการเรียนรู้ที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมา
1: คุณผู้ชมคะผืนผ้าผืนหนึ่งนะคะกว่าจะออกมาเป็นผืนสวยงามบางทีก็ไม่ได้ออกมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าเป็นฝีมือการผลิตจากบุคคลในท้องถิ่นในชุมชนที่ออกมาเป็นผ้าที่มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเพล็กค่ะถึงที่มาที่ไปแล้วกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งเนี่ยมีความสนุกสนานหรือว่ามีความยากลำบากยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มของเรามีการต้นกำเนิดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ต้นกำเนิดนะคะก็คือตั้งแต่เกิดมานี่60ปีแล้วก็คือเกิดมาก็เห็นยายเห็นแม่ทอผ้ามาแต่ก่อนนี้ในชุมชนจะทอผ้ากันเกือบทุกหลังคาเรือนเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้มีผ้าขายตามท้องตลาดก็คือทอผ้าใช้เองในครอบครัว
1: ค่ะ
2: แล้วจะเป็นกี่โบราณไม่ใช่กี่แบบทุกวันนี้นะคะเป็นกี่โบราณเป็นกี่ที่ว่าทอมือแต่ว่ามันไม่ใช่กี่กระตุกค่ะเป็นกี่โบราณแล้วก็ทอตั้งแต่ทอใช้เองในครัวเรือนจนทอขายออกนอกหมู่บ้านนอกชุมชนค่ะแล้วก็เป็นอาชีพของคนสมัยก่อนค่ะต
1: ั
2: ้งแต่ตอนแรกยังไม่ได้ทอเป็นผ้าฝ้ายแต่ก่อนนี้ทุกบ้านจะทอเป็นผ้าไหมเลี้ยงไหมกันเกือบทุกบ้านเพราะว่าเกิดมาก็เห็นแล้วว่าทอไหมแล้วก็ตัวเองก็เคยทำทั้งสาวไหมทั้งเลี้ยงไหมแต่ยังไม่ได้ทอเพราะว่ารุ่นนั้นยังไม่ได้ทอก็คือได้เลี้ยงไหมเองสาวไหมเองเนี่ยที่เห็นมาแล้วก็ทำมา
1: ก็คือทำมาตั้งแต่เด็ก
2: ใช่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาพัฒนาจากเลี้ยงไหมมาเป็นทอเป็นแบบผ้าโทเลผ้าฝ้ายค่ะ
1: ที่เห็นอยู่เนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างที่พูดว่าเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเพ็กเนี่ยการก่อตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะพอจะจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่สมัยที่มีกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสตรีแต่ตอนนั้นคือตัวเองยังไม่ได้อยู่ในชุมชนคือทำงานอยู่ที่กรุงเทพก
1: ็
2: จะมีประธานคนเก่าอยู่ท่านประธานคนเก่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยก็ตั้งแต่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนี่คือจดมานานแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่น่าจะ30กว่าปีมาแล้วต
1: ั
2: ้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่สตรีพัฒนาเป็นกลุ่มสตรีพัฒนาแล้วก็งบประมาณก็ได้มาจากกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มสตรีพัฒนาแล้วก็งบจากกลุ่มของตัวเองกลุ่มที่ว่าเรารวมกลุ่มแล้วก็มีการออม ออมเงินในกลุ่มแล้วก็เราก็จะเอาต้นทุนตรงนั้นมาแล้วก็จะมีการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนจากกศน.แต่ก่อนเป็นกศน.
1: การศึกษา
2: ทุกวันนี้เป็นสกล.
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็จากที่ตอนนี้มามีเป็นกลุ่มของโครงการของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายก
1: ค่ะ
2: กลุ่มเนี้ยแล้วก็คือโอนมาเป็นของกลุ่มพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ทำงบประมาณทำโครงการไปตั้งแต่โครงการรายแรกก็คือรายขอเป็นรายขอของ
1: ขอพระราชทาน
2: ของพระราชทานรายพระราชทานแล้วก็จะของบเป็นงบอุดหนุนมา
1: อ
2: รายแรกเพื่อจะมาสอนให้กับชุมชนให้ทํากันแล้วก็ขอรอบที่2ก็เป็นจากโครงการของกรมพัฒนาชุมชนเหมือนกันค่ะเป็นงบสนับสนุนจากงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็คือเป็นงบที่จ่ายขาดไม่ได้เป็นงบที่เราจะต้องคืนเป็นงบจ่ายขาดก็ทำโครงการมาแล้วก็มาทอเป็นลายจังหวัด
1: ค่ะ
2: มีลายขีดลายที่สองลายพระราชทานเหมือนกันที่ลายขีด
1: ค่ะ
2: แล้วก็จังหวัดก็จะพาไปอบรมที่อุดรเป็นเวลา3วันน่าจะละ3วันไปอบรมเพื่อจะทอผ้าลายจังหวัดสระแก้ว
1: อ๋อ
2: นี่เป็นงบของจังหวัด
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้การทอของเราเนี้ยค่ะมีการรวมกลุ่มกันสมาชิกนี่เยอะไหมคะแม
2: ่15คนค่ะ
1: 15คน
2: แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 3-4 คนแล้วก็บางคนก็สายตาไม่ดีแล้วอายุมาก
1: เอาแล้วอย่างนี้เรายังเหลือกี่คนคะคุณแม่คะ
2: ยังเหลืออยู่ยังเหลือคนทออยู่ค่ะที่ทำได้แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ทำไรทำนาอยู่ค่ะ
1: เป็นอาชีพคู่กันไปนะเน
2: าะ
1: ใช่
2: ค่ะ
1: คราวนี้ถามถึงเนื้อผ้าในการทอดีกว่าคุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนเราทอผ้าไหมนะเราเลี้ยงไหมกันมาเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เราทอเป็นผ้าฝ้าย
2: เป็นผ้าฝ้ายก
1: ็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะแม่
2: แต่เดิมรู้สึกว่าจะเป็นโครงการของพระพันปีหลวง
1: ค่ะ
2: เราเคยไปดูงานที่อยุธยาน่ะอะไรนะ
1: ศูนย์ศิลปาชีพ
2: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เราก็มาแต่ลวดลายเรายังคงเป็นวัฒนธรรมของทางนี้คือจะมีลวดลายอย่างนี้ตลอดขนาดลายอย่างนี้นะจะไม่เหมือนทางภาคอีสานภาคอีสานเขาขายผ้าเยอะแต่เขามาเห็นลายผ้าเราคนจะชอบคนจะชอบลายที่นี่มากที่สุดตั้งแต่โครงการโอท็อปนวัดวิถีจำได้นะคะโอท็อปนวัดวิถีไปขายที่จังหวัดทั้งจังหวัดสระแก้วมีกลุ่มทอผ้าเยอะมากแต่พอผ้าของโคกเพชรไปวางเขาจะมาเหมาของโคกเพชรทั้งหมดเลย
1: พูดถึงลวดลายดีกว่าคุณแม่ลวดลายที่เขาบอกว่าหลายละคนมองแล้วก็ต้องตาต้องใจแล้วก็บ้านโคกเพชรเนี่ยเป็นลวดลายที่หลายคนชอบ
2: ใช่ค่ะ
1: ลายอะไรคะ
2: ก็ไม่ทราบว่ามันชื่อลายอะไรก็คือจากปู่ย่าตายายมาก็คือทอลายนี้ก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมของทางบ้านเราและมันเป็นลวดลายแบบวัฒนธรรมเรากับประเทศกัมพูชาจะคล้ายๆกัน
1: เป็นเหมือนเมื่อก่อนเคยไปดูตรงแถบเขาชะกันเขาก็จะมีผ้าที่เป็นลายเหมือนภูเขามีผีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของแม่ลักษณะลายจะเป็นเหมือนธรรมชาติไหมคะแม่หรือว่าเป็นปราสาทอะไรอย่างงี้ไหม
2: ไม่ค่อยได้ทำค่ะแต่ก่อนนี่เคยจะโคกเพชรจะเป็นลายถ้าทำลายนะจะเอาที่แพ็กเกจติ้งแพ็กเกจของเราจะทำเป็นลายของหมู่บ้านแต่ว่าผ้าเนี่ยคือเราจะทำลายอย่างเงี้ยลายปกตินี่แหละแต่ว่าจะไม่เหมือนที่อื่น
1: มีเอกลักษณ์

0: ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะเขาพอเขาดูลายแล้วก็บอกว่าก็ไม่เหมือนที่อื่นนะแต่ของเราก็ใช้ผ้าใช้ได้อะที่มันมีคุณภาพเราจะไม่ใช้ได้ราคาถูกๆเราใช้ได้ที่มีคุณภาพคือมันสวย
0: เราไปหาได้มาจากไหนอะแม่
1: เราไปซื้อที่บุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วจะเป็นได้น้ำหนึ่งกับได้ประดิษฐ์เราใช้ได้อย่างดีแล้วก็ฝีมือเขาก็ขั้นเทพด้วยฝีมือคนทอฝีมือขั้นเทพ
0: ค่ะเอาพูดถึงการทอดีกว่าเนี่ยมันจะต้องมีจุดจังหวะที่แบบง่ายหรือว่ายากนี้นะคะแม่การทอผ้าของเราตรงไหนที่มันค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเฉพาะตัวไหมทักษะที่ต้องใช้
1: ถ้ายากก็คือจะเป็นลายที่เราลายมัดหมี่เนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะหน่อยเพราะว่าเราทอแต่ละเส้นอ่ะเราจะต้องมานั่งดึงเส้นได้จะต้องดึงให้มันตรงแต่ถ้ามันเบี้ยวนิดนึงลายผ้ามันจะผิดปกติแล้วเราจะดูออกว่ามันจะไม่ได้เป็นลายแต่คนที่เราทอลายเนี้ยเขาจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันมากจะต้องดูทุกเส้น
0: ค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องตาดีด้วยใช่ไหม
1: ตาดีด้วยแล้วก็ถ้ามันขาดสักเส้นนึงเนี่ยถ้าปกติถ้าไม่อย่างนี้ถ้าไม่ใส่แว่นก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเส้นได้เขาเล็กแล้วเวลาจะต่อคืนเนี่ยยากจะต้องเป็นคนที่เขาชำนาญอย่างที่สังเอิญเนี่ยแกชำนาญแกจะรู้เลยถ้ามันผิดเส้นนึงเนี่ยลายมันก็จะเพี้ยนแล้วจะผิดไม่ได้เลยเวลาดึงเราก็ต้องดึงให้มันตรงเพราะว่าถ้าคนดูลายถูกอย่างมีการประกวดผ้าเนี่ยถ้าคนที่เขามีความรู้เรื่องลายผ้าเน
0: ี่ย
1: ถ้าผิดเส้นนึงเขาก็ดูออกแล้ว
0: นอกเหนือจากความแน่นในการทอที่ว่าต้องมีความสำคัญด้วยอันนี้ลวดลาย
1: สำคัญ
0: ต้องละเอียดด้วยเนาะแม่มีการสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เองก็ทราบมาว่าเป็นชุมชนที่แบบน้องๆเขาก็เข้ามาเรียนรู้กันใช่ไหม
1: มีค่ะแต่ก่อนเด็กๆที่เรียนอยู่ป.6
0: หรอ
1: ป.6
0: ค่ะ
1: เขาก็ทำเป็นเข้ามากอได้เป็นเข้าปั่นได้เป็น
0: ค่ะ
1: แล้วก็จนถึงจบม.3จบม.3ม.4เขาก็ทำเป็น
0: ค่ะ
1: แต่พอมาช่วงนี้เขามีครอบครัวเขาก็ต้องออกไปหาอาชีพเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าเขากลับมาเขาก็จะมาช่วยทำถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ประจำแต่เขามาช่วยทำนะอีกคนนึงเขาก็ทอเป็นแบบเขาเป็นลูกของประธานอันนั้นเขาก็ทำเป็นทุกอย่างแต่เนื่องจากอาชีพเขาเป็นราชการ
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องมีงานทำ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านทุกคนอะทำเป็นค่ะทำเป็นหมดเกือบทุกคนแต่เขาไม่มีเวลามานั่งทำตรงนี้ประจำแต่เรื่องทอนี่น่าจะทอมันเพราะว่าเขาทอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเด็กๆ เขาทอมาทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน
0: ในพื้นที่เรานอกจากจะเป็นผ้าเป็นผืนแล้วที่เราทอมาเราก็จะมีการแปรรูปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเอามาทำอะไรยังไงแม
1: ่ก็ส่วนใหญ่จะเทมกระเป๋าก็จะมีวิทยากรมาสอนทำกระเป๋าทำพวงมาลัยทำของชำร่วยทำเป็นค่ะ
0: ค่ะเรามองในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะแม่แล้วในอนาคตเราอยากจะสืบทอดในเรื่องของผ้าไปยังไงบ้าง
1: เรื่องสืบทอดก็คืออยากสืบทอดมากคือคนทอผ้า
0: อ๋อคนทอสำคัญที่สุดใช่ไหม
1: คนทอสำคัญเพราะว่าแต่ละคนก็อายุเยอะแล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีอยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆมาทอแต่เขาทอได้แต่มันไม่ได้อยู่ประจำแค่นั้นนะคะ
0: คุณแม่อยากฝากอะไรกับผ้าของบ้านโคกเพล็กมั้งอยากจะให้คนเป็นรู้จักหรือว่านอกจากการทอแล้วเนี่ยเรามองในเรื่องของการสืบทอดหรือว่าการแปรรูปยังไงบ้าง
1: ก็อยากจะแปรรูปเพราะว่าอยากจะให้กลุ่มเนี่ยตัดผ้าเป็นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นตัดเราอยากจะตัดเองในกลุ่มก็คือผ้าของเราตัดเองจำหน่ายเองมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าของตัวเองได
0: ้ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่รู้จักผ้าบ้านโคกเพล็กบ้าง
1: ถ้าท่านอยากจะได้ผ้าบ้านโคกเพล็กท่านติดต่อมาได้ค่ะทางพัฒนาชุมชน
0: ค่ะ
1: พัฒนาชุมชนได้ค่ะแล้วก็จากประธานกลุ่มค่ะแล้วก็จากนี่แหละจากกลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มเขาก็จะรู้จักค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบางทีเขาก็จะมาเอาผ้าของเราไปบางทีเราก็ไปเอาผ้าของเขามาอย่างเงี้ยแหละ
0: ันค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าของดีของบ้านโคกเพล็กนะคะอยู่ที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะคือมีไฮไลท์มีของดีของเด็ดแล้วก็เป็นผ้าที่ได้รับการทอสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเวลาเขาแปรรูปแล้วอะค่ะออกมาเป็นสินค้าน่ารักน่ารักอะไรบ้างค่ะ
2: กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าที่สมบูรณ์ต้องผ่านทั้งเวลาความชำนาญและความใส่ใจในรายละเอียดทุกเส้นได้ที่ถูกเรียงร้อยจึงไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ความน่าสนใจของงานทอผ้าที่ทับเสด็จไม่ได้อยู่แค่การทำผืนผ้าเพราะเมื่อได้ผ้ามาแล้วคนในชุมชนยังนำมาต่อยอดให้กลายเป็นของใช้และของที่ระลึกที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: และไฮไลท์จุดเด่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าจะเป็นหมอนแฟชั่นหมอนตุ๊กตาหมอนฟักทองแบบนี้นะคะทำเป็นพวงกุญแจแล้วแม่เนาะเรามีกรรมวิธีกระบวนการทำยังไงบ้างเริ่มเลยค่ะ
3: ขั้นแรกนะคะเราเอาผ้าขม้ามาก่อนเลยแล้วเราก็มาตีตารางทำอยู่ที่ว่าในพวงกุญแจลูกนึงเนี่ยเราจะตีตารางเป็นลายเปียว8ช่อง
0: ค่ะ
3: นะคะเมื่อเรานับได้8ช่องแล้วเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นี่ตารางที่เราตีที่ก่อนที่จะเย็บนะคะ
0: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าลายเปียลายเปียคู่
0: เปียคู
3: ่นะคะหลังจากที่เราวัดเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อเราได้ตีตารางเสร็จนะคะเราก็จะมาดําเนินการเย็บนะคะโดยที่เราจะจับมุมด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาตามลายที่เราตีแล้วก็หมุนมาหากัน
0: ตามมุมของ
3: ตามมุมที่เราตีตารางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดันผ้าให้เข้าหากันก่อนที่จะดึงได้นะคะซึ่งขั้นตอนการเย็บเราก็จะต้องเย็บให้ตรงรูเดิมนะคะคือเย็บ2ครั้งต่อหมอน1ช่องที่เราเนี่ยก็คือเราจะเย็บ2ครั้งค่ะเมื่อได้1ลายปุ๊บเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆทุกช่องจนกว่าจะครบ8ช่องที่เราตีตารางไว
0: ้โอเค
3: นะคะเมื่อช่องนี้ครบแล้วเราก็จะเริ่มต้นจากทางนี้อีกพอเราเย็บ
0: หัวปลายท้ายหัวปลายท้าย
3: พอเราเย็บเสร็จปุ๊บเราก็จะจับอันนี้ประกบกันนะคะเพื่อที่จะเย็บช่องกลางให้ติดกันพอเย็บช่องกลางติดกันปุ๊บทีนี้เราก็จะพอเย็บตรงกลางติดกันปุ๊บนี่เราก็จะเย็บด้านนี้ค่ะให้มันจับเป็นช่องดึงเพื่อที่จะยัดยายสงเคราะห์เข้าไปให้มันนูนอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือเย็บสองข้างเหมือนเป็นเหมือนดอกไม้เป็นหมอนอย่างเงี้ยนะคะพอเย็บสองข้างเสร็จใส่ยายสังเคราะห์เข้าไปดึงฟืด
3: แล้วก็ใส่ยายสงเคราะห์เข้าไปแล้วก็
0: จะออกมาแบบนี
3: ้ไอเอาตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแย่ตามช่องให้มันนูนออกเป็นเหมือนลายฟักทอง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะคะเมื่อได้พอใจแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงได้ที่เราเย็บข้างบนข้างล่างเนี่ยให้มันตึงเสร็จแล้วเราก็เอากระดุมนะคะที่เราไปปั๊มก็คือในหมอน1ใบเราจะใช้กระดุม2เม็ดนะคะโดยที่เราเสียบได้ลงไปตรงกลางกระดุมเสร็จแล้วเราก็จะแย่เข้าไปดึงขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะแย่อีกเม็ดหนึ่งหัวท้ายแล้วเราก็จะดึงให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ปรับดูว่ามันมีเบี้ยวมีบิดไปทางไหนไห
0: ม
3: ก่อนที่จะมาเป็นตัวหมอนฟักทองเฉยๆก็ไม่สะดวกในการที่จะพกพาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มเราก็มีไอเดียค่ะเราคุดไอเดียเราก็ไปซื้อพวงกุญแจมาใส่
0: แล้วก็กลายออกมาเป็นหมอนฟักทองที่เป็นพวงกุญแจแบบนี้เลย
3: เราจะใส่กุญแจบ้านกุญแจรถได้ค่ะ
0: ได้หมด
2: จากพื้นผ้า1พื้นผ่านการออกแบบตัดเย็บและเติมความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับการสร้างอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงให้เกิดสินค้าใหม่แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และมีพื้นที่อยู่ในตลาดยุคใหม่
4: ครับกลุ่มทอผ้าบ้านโคกเพล็กนะครับคือผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็
5: โอท็อป5ดาวครับผมจุดเด่นคือลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือว่าทอมาแต่รุ่นแม่รุ่นอะไรเขาแล้วนะครับผมอย่างแรกคือให้กลุ่มนะครับไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปก่อนครับเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับทางภาคชุมชนก็จะให้กลุ่มทอผ้านะครับไปเข้าร่วมอบรมก็จะมีทางออร์แกไนซ์เข้ามาดูผลิตภัณฑ์เพศผ้าก็ทำแพ็กเกจจิ้งใส่กล่องให้นะครับผมแล้วก็จะนำกลุ่มไปฝึกอบรมนะครับทำลายผ้าต่างๆก็มีไปอบรมทำลายผ้าลายขอลายอะไรนี่ครับแต่ปีก็จะมีงบประมาณให้เป็นเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตาพยาเป็นเงินอุดหนุนคือเงินให้เปล่านะครับให้เปล่าก็จะมาซื้อพวกได้ให้กลุ่มทอผ้าเป็นทอผ้าเป็นลายขอแล้วก็มีลายขอกับลายขิดครับผมทอเสร็จก็จะให้กลุ่มนำไปขายเพราะว่าทอเสร็จแล้วมันอยู่ที่ปัญหาว่าจะไปขายให้ใครเงี้ยเราจะเข้ามาในส่วนของตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเวลามีงานอะไรต่างๆก็จะเชิญกลุ่มนะครับไปทำการแบบขายเช่นวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ทางผู้ใหญ่หรืออะไรฝากผ้าก็จะมีทางหัวหน้าส่วนราชการครับเหมือนกรมพัฒนาชุมชนเขามีนักดูแลให้ใส่ผ้าไทย4วันนะครับก็จะมีทางคนที่สำนักงานพี่ที่สำนักงานก็จะสั่งผ้าไปแล้วก็ให้เขาตัดให้นะครับก็อยากให้กลุ่มต่อยอดไม่ใช่แค่ขายแค่ผ้าอย่างเดียวให้ไปต่อยอดทำกุญแจทำกระเป๋านะครับผมก็ในส่วนของการสนับสนุนทั้ง2อย่างครับก็อย่างแรกคือแพ็คเกจจิ้งครับคือทางกรมแม่ชุมชนเขาจะจ้างออร์แกไนซ์มาให้ไปดูนะครับว่าแพ็คเกจจิ้งแบบนี้มันต้องออกแบบเป็นกล่องไงก็จะเอารูปภาพไปใส่ในกล่องให้มันดูสวยงามนะครับเป็นกล่องอีกส่วนหนึ่งก็จะนำผ้าที่ได้ครับไปแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นกระเป๋านะครับก็จะมีวิทยากรมาก็จะให้กลุ่มเข้าไปอบรมก็จะในอำเภอก็จะมีหลายกลุ่มนะครับก็ให้กลุ่มแต่ละตำบลส่งตัวแทนไปนะครับก็จะให้กลุ่มไปอย่างก็อย่างเช่นเห็นเขาทำตุ๊กตานะครับก็จะแปรรูปเป็นตุ๊กตาบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะครับผมนี่ครับผลตอบรับที่มีคนเข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับอย่างแรกคือก็ต้องผลิตเยอะขึ้นคนกลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงไหมอย่างนั้นครับเขาก็จะผลิตไหมได้เขาก็จะทำไหมมาให้เราขายให้ชุมชนก็เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะครับก็สร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชนนะครับค่ะเป้าหมายในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับคือส่งต่อรุ่นหลังอยากให้รุ่นหลังได้เข้ามาสานงานต่อครับก็อย่างที่เห็นครับก็มีแต่คนผู้สูงอายุเยอะครับอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าทำดีๆนำมาแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอ่ะมันจะกลุ่มเป้าหมายเราจะมีเยอะนะครับก็มีคนสนใจเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะครับก็อยู่ในชุมชนช่วยพ่อแม่อะไรแถวนี้นะครับรายได้จะได้หมุนเวียนในชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขานำไปต่อยอดได้นะที่ได้รับการสนใจจากส่วนราชการก็จะนำไปตัดเสื้อผ้าเดินแฟชั่นผ้าไทยงานกาชาดจังหวัดสระแก้วนะครับก็ผมก็ยังตัดอยู่นะครับก็สั่งเพราะว่าเขามีนโยบายให้ใส่ผ้าไทยสีวันนี้ครับเวลาใส่เขาก็จะถามว่าได้เอามาจากกลุ่มไหนก็จะแนะนำกลุ่มให้นะครับครับผม
2: เมื่อภูมิปัญญาถูกนำมาพัฒนาควบคู่กับความรู้ด้านการตลาดและการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งที่ได้ไม่ใช่เพียงสินค้า1ชิ้นแต่คือโอกาสในการสร้างอาชีพและการทำให้คนในชุมชนสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะเพราะการสืบสานภูมิปัญญาไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อาจหมายถึงการรักษารากเดิมเอาไว้พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาคิดและต่อยอดเพื่อให้ของดีจากชุมชนสามารถเดินทางต่อไปได้อีกไกล

หากมีโอกาสเดินทางมายังอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนให้แวะมาสัมผัสด้วยตัวเองก็คือวัดทับเสด็จวัดสำคัญที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านสแงและตำบลทับเสด็จมาอย่างยาวนานและเมื่อก้าวเข้ามาภายในบริเวณวัดสิ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือนก็คือพระอุโบสถหลังงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความสงบของชุมชนชายแดนแห่งนี้ค่ะความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวแห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชุมชนและเหตุการณ์สำคัญที่คนในพื้นที่นะคะยังคงจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนพื้นที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นชุมชนห่างไกลตามแนวชายแดนและเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่บ้านสแงเมื่อปีพุทธศักราช2513และ2514ค่ะจากเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าต่อกันมาความต้องการมีพระอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนได้รับการรับรู้และนำไปสู่การก่อสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่าความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะความงามของอุโบสถไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นเพียงภาพรวมจากภายนอกเท่านั้นแต่ยิ่งค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เราจะได้เห็นรายละเอียดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความประณีตของงานก่อสร้างและศิลปกรรมไทยตั้งแต่เส้นสายของตัวอาคารรูปทรงของหลังคาไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นศาสนสถานอันสง่างามและเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในพระอุโบสถสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องหยุดมองก็คือความงดงามของงานจิตรกรรมและลวดลายบนผนังค่ะภาพที่ปรากฏอยู่ภายในไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเพื่อความสวยงามแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะความศรัทธาและความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมกันเติมเต็มพื้นที่แห่งนี้ให้มีชีวิตและมีเอกลักษณ์ลวดลายแต่ละส่วนมีความละเอียดอ่อนสีสันและองค์ประกอบต่างๆชวนให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาค่อยๆมองและค้นหารายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละมุมค่ะสำหรับคนรักศิลปะและสถาปัตยกรรมการเดินชมภายในพระอุโบสถจึงเปรียบเสมือนการได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวค่ะเพราะยิ่งมองใกล้เท่าไรก็ยิ่งเห็นความประณีตมากขึ้นเท่านั้นและหัวใจสำคัญของพระอุโบสถแห่งนี้คือพระประธานที่ประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแสงที่ลอดผ่านเข้ามาภายในอาคารและงานศิลปกรรมที่รายล้อมอยู่โดยรอบทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ชวนให้ผู้มาเยือนได้หยุดพักจากความเร่งรีบและใช้เวลาอยู่กับความสงบตรงหน้าสำหรับชาวบ้านในพื้นที่วัดแห่งนี้คือศูนย์รวมของความศรัทธาแต่สำหรับนักเดินทางวัดทับเสด็จอาจเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้ค้นพบว่าการท่องเที่ยวที่ดีไม่ได้ให้เราเพียงภาพสวยๆกลับไปแต่ยังทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวของผู้คนและสถานที่นั้นมากขึ้นด้วยค่ะและนี่คือเสน่ห์ของวัดทับเสด็จสถานที่ที่มีทั้งความงดงามของศิลปกรรมความสงบของวัดในชุมชนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกเล่าต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะ
และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของชาวตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะเมืองไทยของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายรอให้คุณผู้ชมไปค้นหานะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเทปหน้าว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมืองไทยดีๆที่ไหนอย่างไรส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้จะพาไปพบกับพลังความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดค่ะโรงเรียนที่นำเสียงดนตรีหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกันอย่างน่าสนใจเมื่อเสียงใสกังวานของอังกะลุงมาพบกับจังหวะร่วมสมัยของกีตาร์เบสคีย์บอร์ดและกลองพร้อมเติมความงดงามด้วยท่วงท่านาฏศิลป์ไทยจึงเกิดเป็นการแสดงที่มีทั้งความสนุกความอ่อนช้อยและเอกลักษณ์ความเป็นไทยวันนี้เราจะไปดูว่ากว่าจะเกิดเป็นการแสดงหนึ่งชุดน้องๆต้องฝึกฝนและทำงานร่วมกันอย่างไร

0: นองจังหวะและระดับเสียงไม่ให้กบความละเอียด
1: ดิฉันอภิรดีกรวยทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาจังหวัดตราดค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองใจกลางชุมชนของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้สังกัดโรงเรียนเทศบาลของจังหวัดตราดนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของนักเรียนเราเนี่ยจะมีเวลามากพอสมควรหลังเลิกเรียนที่จะมีเวลาในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสามารถจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นการตอบสนองให้นักเรียนของเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะซึ่งวันนี้โรงเรียนก็มีบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนในเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดว่าเราน่าจะสามารถทำวงดนตรีหรือสามารถที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ได้ค่ะก็วงดนตรีของเรานะคะอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างที่จะเต็มทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลนะคะโรงเรียนก็มีแนวคิดว่าเราจะสามารถส่งเสริมดนตรีเหล่านี้ได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาของการรวมวงระหว่างวงนาฏศิลป์วงดนตรีไทยอังกะลุงแล้วก็วงดนตรีสากลให้นักเรียนทุกคนให้นักเรียนสามารถจะเล่นดนตรีภายใต้บริบทของโรงเรียนได้ค่ะอย่างที่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์ก็ตามเนี่ยระหว่างทางเราจะต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ผ่านการอดทนอดกลั้นฝึกการมีสมาธิต่างๆแล้วก็ความรับผิดชอบความกล้าแสดงออกถ้านักเรียนสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้อะค่ะก็จะไปส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทางนึงด้วยนอกเหนือจากการเรียนตามปกติในห้องเรียนค่ะการแสดงที่เรามาผสมผสานกันนะคะมันมีดนตรีสากลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นก็จะเริ่มสนใจแล้วก็นำดนตรีไทยที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเห็นได้ยากวันนี้นักเรียนก็จะเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็นำความทันสมัยความเป็นวัยรุ่นของเขาอะค่ะแสดงออกได้อย่างถูกต้องผ่านเครื่องดนตรีนักเรียนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมแต่ตอนนี้ค่ะเด็กๆเราเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้สืบทอดแล้วเขาสามารถที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ไปยังสื่อที่ทันสมัยอยากให้นักเรียนที่อยู่ในวงนะคะหรือนักเรียนที่มีความสนใจเพราะว่าอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นเรื่องของสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์วันนี้ก็ฝากว่าอยากให้นักเรียนเปิดใจนะคะแล้วก็ลองเข้ามาร่วมเล่นดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะพบว่าดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขัดเกลาแล้วก็สร้างสมาธิสร้างทีมงานสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอีกมากมายค่ะ

เสียงอังกะลุงเกิดจากการร่วมมือกันของผู้เล่นหลายคนหากใครเล่นเร็วกว่าหรือช้ากว่าจังหวะเสียงเพลงก็อาจขาดความต่อเนื่องเด็กๆจึงต้องฝึกฟังฝึกสังเกตและเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมวงส่วนดนตรีสตริงทำหน้าที่เพิ่มมิติและพลังให้กับบทเพลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องรู้ว่าเวลาใดควรโดดเด่นและเวลาใดควรลดเสียงเพื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงอังกะลุงและท่วงท่านาฏศิลป์ได้แสดงเสน่ห์อย่างเต็มที่แม้จะเป็นเครื่องดนตรีจากคนละยุคแต่เด็กๆพร้อมเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นความลงตัวได้อย่างงดงาม

สวัสดีค่ะนางสาวสุธาวีเหล็กซีโตค่ะคุณครูเตียมค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าสาระกลุ่มการเรียนรู้สาระศิลปะค่ะโดยบทบาทหลักๆน่าจะเป็นการสอนดนตรีสากลนะคะวงโยธวาทิตวงสตริงคอมโบค่ะถ้าจะย้อนกลับไปก็คือแนวคิดหลักๆน่าจะมาจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาซึ่งอัตลักษณ์ของเรียนของเราเนี่ยก็คืออยากจะให้นักเรียนของเรามีสุนทรีภาพทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ซึ่งในกลุ่มสาระของเราเนี่ยมันมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมีนาฏศิลป์แล้วก็มารวมตัวกันค่ะก็คือเอาคุณครูเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้อัตลักษณ์ของเราอ่ะมันมีบทบาทกับโรงเรียนมันสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับโรงเรียนของเราได้ก็เลยมาพูดคุยกันน่าจะเป็นในเรื่องของเสียงระบบเสียงอะค่ะเพราะว่าดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยเนาะระบบเสียงของมันต่างกันเพราะว่ามันจะมีคีย์เหลื่อมล้ำกันอย่างเช่นดนตรีสากลเนี่ยมันเป็นคีย์ C ส่วนดนตรีไทยมันเป็น B flat ซึ่งเราต้องปรับในเรื่องของระดับเสียงค่ะก็คือเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ทั้งหมดในส่วนของดนตรีไทยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอการซ้อมด้วยกันเนี่ยแน่นอนความซอฟความละมุนของเสียงเพลงอะค่ะมันก็ต้องน้ำหนักเบาน้ำหนักไดนามิกของเพลงค่ะก็จะต้องมีความโดดเด่นแต่ละประเภทที่มันต่างกันในเรื่องของระดับเสียงค่ะในการซ้อมด้วยกันความยากน่าจะเป็นในเรื่องเดียวคือเรื่องของเวลาค่ะความยากของเราคือในเรื่องของเวลาแน่นอนนะคะว่าดนตรีอ่ะเวลาที่เราซ้อมอ่ะค่ะเสียงมันจะต้องมีความดังกังวานแต่ถ้าเราใช้ระยะเวลาในการซ้อมในช่วงเวลาที่เด็กๆเรียนหนังสือแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเรื่องของเวลาเราจะต้องใช้เวลาตอนเย็นตอนนี้ค่ะเด็กๆซ้อมดนตรีจนถึงเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดนะคะถ้าอารมณ์เพลงในช่วงแรกๆอ่ะเด็กๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีอารมณ์ร่วมเพราะแน่นอนเพราะว่าทุกคนนะคะมีโน้ตเนาะจะต้องกังวลเรื่องโน้ตเรื่องเสียงเรื่องทุกอย่างมันอารมณ์ร่วมไม่ค่อยได้แต่พอเมื่อระยะเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเขาจําโน้ตได้แล้วเขาเข้าใจแล้วเราก็เลยถ่ายทอดบทเพลงว่าเพลงนี้มันมีบททอดถ่ายทอดยังไงบทยังไงเข้าใจเนื้อเพลงยังไงใส่อารมณ์ยังไงเพลงนี้เป็นเพลงร็อกนะเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปเราจะควรจะใส่บทบาทยังไงเพลงจังหวะเร็วจังหวะช้าความท้าทายก็ปัญหามันมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเวลาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าเรื่องเวลาแน่นอนนะคะเด็กแต่ละคนเนาะต่างคนต่างครอบครัวค่ะพอเรานัดเวลาปุ๊บอ่ะบางคนอาจมาไม่ได้บ้านไกลบางคนมีอุปสรรคปัญหาเพราะว่าจังหวัดตราดแน่นอนนะคะฝนตกหนักมากนะไม่สามารถเดินทางมาได้บ้านน้ําท่วมบางคนนะคะผู้ปกครองต้องไปทํางานหลายๆอย่างมากๆเลยนี่คือปัญหาและอุปสรรคของเราบ่นท้อเหรอบ่นท้อก็จะมีแบบเหมือนกับสำหรับน้องบางคนที่เขาอาจจะเพิ่งเข้ามาค่ะมันก็จะมีแบบคุณครูเล่นไม่ได้ร้องไม่ได้มันยากจังคือสร้างกําลังใจให้พวกเขาค่ะพอเราสร้างกําลังใจเราอ่ะเราพุ่งทะยานไปก่อนเพราะเขารับเราได้ปุ๊บเขาเต็มที่เลยเราก็ใส่เข้าไปด้วยโหด้านที่เด่นชัดมากที่สุดคือความสามัคคีมันเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยเองแล้วก็นาฏศิลป์เองพอพวกเรามันมารวมตัวกันแล้วค่ะทุกคนสามัคคีที่แรกทุกคนต่างคนต่างอยู่อยากให้ผู้ชมร้องว้าวนะอยากให้เขาแบบมีความสุขไปกับเราในการที่เราถ่ายทอดบทเพลงให้กับพวกเขาอยากให้บอกว้าวดีจังมันเพราะมันทําได้ด้วยหรอรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาไม่เอื้อยอิงไม่เขาเรียกว่าไม่นิ่งนอนใจว่าเขาจะแบบไม่เอานะหนูจะเล่นกับดนตรีไทยหรอไม่เอานะดนตรีไทยแบบไม่ฉันอยู่ของฉันดีๆไม่ทุกคนมีความรู้สึกว่าจริงหรอคุณครูทุกคนแฮปปี้มากๆมีความแบบรวมอกร่วมใจมีความอยากที่จะทํางานร่วมกันมากๆคุณครูก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆน้อมาเล่นดนตรีกับพวกเราดีกว่านะสังเกตเห็นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่เนาะที่ไปสู่ในระดับสากลแล้วนะคะเขาก็เล่นดนตรีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวงโยธวาทิตตอนนี้เยอะแยะมากมายนะคะที่เข้าสู่ในระดับสากลแล้วฉะนั้นดนตรีมันมีแรงผลักดันทําให้เด็กๆนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ระเบียบวินัยเป๊ะแน่นอนนะคะก็อยากเชิญเด็กๆเนาะเข้ามาเล่นดนตรีเข้ามาอยู่

0: ่ในวงเข้ามาสร้างเสียงเพลงสร้างความสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราค่ะ
1: อังกาลุงเป็นเครื่องดนตรีที่สอนให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของคำว่าทีมเพราะบทเพลงหนึ่งบทเพลงไม่สามารถสมบูรณ์ได้จากผู้เล่นเพียงคนเดียวเด็กแต่ละคนต้องจดจำเสียงที่ตนเองต้องรับผิดชอบฟังเสียงของเพื่อนและติดตามสัญญาณจากครูอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรนินบุตรขุนเรียนระดับชั้นป.3ทับ3ครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับเล่นเครื่องอังกาลุงครับหนูเห็นเพื่อนๆและพี่ๆซ้อมกันแล้วได้ยินเสียงมันเพราะแล้วผมก็เลยไปสมัครกับคุณครูครับยากตรงที่เราต้องจำโน้ตครับเพราะว่าถ้าเราเล่นไปด้วยแล้วดูโน้ตไปด้วยบางทีเราอาจจะเผลอกดผิดแล้วอีกอย่างคือจังหวะครับบางทีผมเผลอกอยาวทำให้หลุดจังหวะเลยครับผมใช้ฝึกซ้อม1บทเพลงใช้เวลาประมาณ2เดือนครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับพอวงอังกาลุงของเราไปผสมกับวงสตริงมันดูยิ่งใหญ่มากเลยครับต่างกันคือวงสตริงมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้าเปียโนแล้วก็กลองชุดพออังคาลุงของเราไปร่วมด้วยมันดูทันสมัยแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยครับทำให้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้โบราณเลยครับภูมิใจที่พวกเราทุกคนฝึกซ้อมกันมาตั้งนานแล้วพอวันนี้บรรเลงได้พร้อมกันไม่มีใครผิดจังหวะเลยครับอยากให้เพื่อนๆเรามาเล่นวงอังกาลุงวงดนตรีไทยทำจะได้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้โบราณครับ
1: สำหรับนักเรียนวงสตริงความท้าทายไม่ได้อยู่เพียงการเล่นเครื่องดนตรีของตนเองให้ถูกต้องแต่ต้องปรับวิธีการบรรเลงให้สามารถสนับสนุนเสียงอังกาลุงและการแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างสมบูรณ
3: ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกพันธุ์บุญแต่งค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะรับบทบาทหน้าที่เป็นนักร้องนำโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะวงดนตรีสตริงคอมโบ CMS Touch ค่ะตอนแรกก็รู้สึกแปลกใจค่ะว่าวงดนตรีสตริงคอมโบ CMS Touch ของเราที่เล่นด้วยเสียงที่หนักแน่นจะไปกบเสียงวงอังกาลุงที่นุ่มนวลได้ไหมแต่ว่าพอเล่นรวมกันพอซ้อมด้วยกันเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันดีค่ะมันทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ต้องขึ้นเสียงสูงค่ะเพราะว่าเวลาขึ้นเสียงสูงเราไม่ใช่ต้องดันเสียงให้ดังและกระแทกค่ะแต่เป็นวิธีการที่เราต้องดันเสียงแบบนุ่มนวลให้พอดีค่ะไม่ดังเกินไปและไม่เบาเกินไปค่ะได้เรียนรู้การเล่นเป็นทีมเวิร์คค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเป็นทีมเราต้องมีอารมณ์ร่วมในการเล่นดนตรีค่ะบางทีคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนๆนะคะอาจจะคิดว่าดนตรีไทยและการรำไทยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและไกลตัวค่ะแต่พอเราเอาเสียงที่เราคุ้นเคยและฟังบ่อยเช่นเสียงกีตาร์เบสเสียงกีตาร์ไฟฟ้าและเสียงกองใส่เข้าไปมันจะทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนี้ค่ะเพราะว่าเราได้เอาวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานระหว่างดนตรีสตริงคอมโบวงอังกาลุงและนาฏศิลป์ไทยให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาเล่นวงดนตรีค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขและสนุกสนานค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวชิรนนท์เกตโกวิทครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับได้รับบทเป็นมือทำเป็ดครับตอนแรกครูเขาชวนมาเล่นทำเป็ดครับก็เลยลองเล่นดูครับก็เล่นไปสักพักก็ชอบครับเพราะว่ามันเพราะดีครับแล้วก็เป่า

0: ไปจนถึงทุกวันนี้ครับตอนแรกก็แปลกครับว่ามันจะเข้ากันหรอผมตอนแรกที่ผมซ้อมวงสตริงครับผมต้องเป่าดังครับผมแต่ว่าเวลามาซ้อมกับวงอังกะลุงครับผมจะเป่าเบาลงครับเพราะว่าผมกลัวไปกบเสียงอังกะลุงครับเพลงที่ผมรู้สึกว่ายากนะครับคือเพลงแนวหลังยังคอยครับเพราะว่ามันต้องขึ้นเสียงสูงครับขึ้นเสียงสูงทั้งเพลงเลยครับผมใช้เวลาเป็นเดือนๆครับเวลาซ้อมครับกว่าจะได้1บทเพลงครับการเล่นดนตรีทำให้ผมพัฒนาเรื่องความอดทนทำให้ผมมีสมาธิมากยิ่งขึ้นครับรู้ได้เรียนรู้จากที่ต้องมารวมกันครับให้มันเป็นความสามัคคีแบบทีมเวิร์คครับรู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าผมก็ได้ออกงานมา2งานแล้วครับงานแรกเป็นงานวิชาการของโรงเรียนครับแล้วก็งานนี้เป็นงานที่2ของผมครับถ้าสมมุติอยากเล่นดนตรีก็เข้ามาเล่นเลยครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ
1: เสียงดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ขณะที่นาฏศิลป์ช่วยให้บทเพลงมีภาพและเรื่องราวท่ารำจึงไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงเพื่อความสวยงามแต่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับจังหวะและบุคลิกของดนตรีแต่ละช่วงบางจังหวะยังคงความอ่อนช้อยแบบนาฏศิลป์ไทยหลังจากผ่านการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องถึงเวลาที่ทุกคนจะถ่ายทอดสิ่งที่ฝึกฝนมาอย่างเต็มความสามารถแล้วค่ะไปรับชมการแสดงของน้องๆพร้อมๆกันค่ะ
2: บทเพลงเคยรักฉันบ้างไหมขอเชิญรับชมและรับฟัง

0: การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในตำราหรือเรื่องราวจากอดีตแต่สามารถเติบโตเคลื่อนไหวและเดินทางไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้เสมอเสียงอังกะลุงที่คุ้นเคยเมื่อบรรเลงร่วมกับดนตรีสตริงและนาฏศิลป์ไทยก็เกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่มีทั้งความสนุกความงดงามและเอกลักษณ์เบื้องหลังทุกเสียงและทุกท่วงท่าคือวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันเด็กๆ เหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้แสดงแต่เป็นผู้ร่วมสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมไทยด้วยภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้นี่คืออีกหนึ่งพลังจากจังหวัดตราดที่ร่วมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ก้าวต่อไปอย่างสร้างสรรค์รายการคิดดีวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ได้กล่าวในเวทีระหว่างประเทศว่าไทยใช้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นข้ออ้างในการเข้าครอบครองดินแดนของกัมพูชาและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามสมัยใหม่โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและยิ่งเป็นการกล่าวบนเวทีระหว่างประเทศยิ่งควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมยืนยันนะคะว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้การแก้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการยึดดินแดนของประเทศใดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามและปกป้องชีวิตของกำลังพลและประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเห็นชอบการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับ6มาตรการทางด้านการตลาดเพื่อรักษาราคาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงปัจจัยการผลิตและสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งการกำหนดกรอบดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อรองรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี2570โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกรอบเวลาในการดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าเป็นเรื่องกรอบเวลาการตรวจสอบทางวินัยเนื่องจากที่ตนเองไปตรวจสอบพบว่ากพ.มีเรื่องค้างๆที่ต้องดำเนินการอีกมากและยังไม่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานข้าราชการเช่นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปจึงไปดูเรื่องของการกำหนดกรอบเวลาเมื่อมีการส่งเรื่องรายงานเข้ามาแล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา60วันเป็นลักษณะคล้ายกับการกำหนดกรอบดำเนินคดีเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมย้ำว่ามาตรฐานกรอบเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัยสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตทิเบตของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีความรุนแรงที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสึนามิแห่งเทือกเขาหิมาลัยโดยล่าสุดนะคะมียอดผู้เสียชีวิตฝั่งเนปาลแล้วเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย389คนส่วนในฝั่งของเขตทิเบตเพิ่มอีก3คนอีกทั้งมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 1,500 คนจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวเกือบ600คนจากกว่า30ประเทศทางด้านทางการท้องถิ่นได้สั่งอพยพประชาชนทั้งหมดออกจากพื้นที่เนื่องจากพบดินและหินถล่มลงมาอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติและยังพบน้ำหนุนในทะเลสาบน้ำแข็งอีกด้วยโดยเสี่ยงต่อการพังทลายหากถูกปลดปล่อยก็จะกลายเป็นมวลน้ำระลอกใหม่ที่ไหลบ่าลงมา

ถล่มซ้ำพื้นที่ได้อีกค่ะนายมูฮัมหมัดเอสลามีหัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่านยืนยันว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ที่รับความเสียหายจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจนกว่าจะมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบใหม่พร้อมกล่าวหาว่า IAEA ล้มเหลวในการประณามการโจมตีดังกล่าวอีกทั้งยังมีการตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของ IAEA ด้วยโดยเชื่อว่า IAEA อาจทำงานภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลแม้ว่าสงครามอิหร่านนั้นจะผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วนะคะแต่ว่าสถานะที่แท้จริงของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในขณะที่อิหร่านก็ยืนยันว่ามีขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงสันติค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยง NBT อีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ

สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวช่วงนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2569สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลังจากที่มีการประกาศผลครั้งแรกไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยังมีโอกาสในการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์เพื่อให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยทำการตรวจสอบใหม่เป็นครั้งที่2นะครับโดยการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องยื่นภายใน31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่มีการสั่งการให้ลงพื้นที่ไปสำรวจพี่น้องประชาชนคนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ยังตกหล่นที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยื่นทบทวนเดินทางไม่สะดวกทางระบบออนไลน์ไม่สะดวกทางมหาดไทยก็พร้อมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือถึงที่บ้านนะครับมีการสำรวจกลุ่มตกหล่นในพื้นที่ในชุมชนต่างๆร่วมกับผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์เนี่ยยังมีเวลายื่นได้ภายใน31สิงหาคมนี้ช่องทางการยื่นนะครับก็ยื่นได้ทั้งทางระบบออนไลน์และยื่นด้วยตัวเองนะครับทางระบบออนไลน์ยื่นได้ทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอการช่วยเหลือได้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งที่ว่าการอำเภอโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางหลักในการช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มผู้นำชุมชนนะครับลงพื้นที่ไปให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนถึงที่บ้านเลยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เดินทางเองไม่สะดวกหรือว่าถ้าบางคนอยู่ใกล้ธนาคารเนี่ยก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือออมสินหรือธกส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสะดวกทั้งไหนยื่นทั้งนั้นยื่นได้ภายใน31สิงหาคมนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลมีการปลดล็อกหลักเกณฑ์บางอย่างเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการรัฐเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีโอกาสผ่านเกณฑ์มากขึ้นสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งแรกแต่ว่าท่านต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนนะครับมีการปลดล็อกในเรื่องของกรรมสิทธิ์การถือครองรถที่เป็นรถเก่ามีการปลดล็อกในเรื่องของการ

เป็นกรรมการต่างๆมีการปลดล็อกในเรื่องของผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษานอกระบบมีโอกาสผ่านเกณฑ์มากขึ้นแต่ย้ำว่าท่านต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้เมื่อยื่นแล้วเนี่ยก็ขอให้ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาแจ้งมาในระบบว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไรไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน20กันยายนหลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมยื่นทบทวนสิทธิ์เสร็จก็ไปแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนเมื่อแก้ไขข้อมูลหรือว่าอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็รอการประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์หรือว่ารอบอุทธรณ์ซึ่งจะประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้เมื่อประกาศผลแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่อไปในส่วนของการยืนยันตัวตนเป็นสเต็ปต่อไปส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนย้ำนะฮะยังใช้สิทธิ์ได้ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทวงเงินค่าเดินทาง750บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทและเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการรัฐรายเดิมได้คนละ200บาทเดือนกันยายนนี้บัตรสวัสดิการรัฐรายเดิมทุกคนยังใช้สิทธิ์ได้เต็มๆจนถึง30กันยายนนี้ไม่ว่าจะผ่านเกณฑ์บัตรใหม่หรือไม่ผ่านเกณฑ์บัตรใหม่หรืออยู่ระหว่างการยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการรัฐรายเดิมทุกคนยังใช้สิทธิ์ได้เต็มๆจนถึง30กันยายนนี้ก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวตามนี้เลยส่วนบางท่านอาจจะสับสนอาจจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆทั้งบัตรเดิมบัตรใหม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ท่านไปติดต่อได้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานหลักตั้งจุดอยู่ที่อำเภอทุกอำเภอเพื่อให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการรัฐเชิญได้เลยนะครับที่ว่าการอำเภอสะดวกที่ไหนไปที่นั่นที่อยู่ใกล้บ้านของท่านประเด็นถัดไปเป็นในเรื่องของการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชซึ่งณปีนี้2569เนี่ยก็มีผลบังคับใช้แล้วคือก่อนหน้านี้หลายคนก็บ่นว่าแหมเวลาบ้านได้รับภัยพิบัติน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งเนี่ยเงินช่วยเหลือมันน้อยเหลือเกินล่าสุดเนี่ยรัฐบาลมีการปรับเพิ่มเงินให้แล้วซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปอัตราใหม่เป็นตามนี้นะครับข้าวเสียหายได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักเสียหายได้เงินช่วยเหลือไร่ละ3,180 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเสียหายได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นชะงักการเจริญเติบโตได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทรวมกับการเสียหายสิ้นเชิงแล้วไม่เกิน30ไร่และกรณีแปลงถูกดินโคลนทับถมได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือก็คือต้องเป็นเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติคือมีการอัปเดตข้อมูลมาแล้วก่อนเกิดภัยถ้าวันนี้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยังไม่ได้ไปปรับปรุงข้อมูลให้ไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอทำการปรับปรุงให้เรียบร้อยวันข้างหน้ามีเหตุท่านจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือใหม่ตามนี้เป็นพื้นที่เสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือก็คือต้องมีการประกาศว่าพื้นที่นี้ประสบภัยพิบัติและท่านมีการลงทะเบียนไว้แล้วท่านถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้และการได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ก็คือช่วยเหลือตามจริงอะ
มี5ไร่ก็ได้5ไร่มี10ไร่ก็ได้10ไร่มี20ไร่ก็ได้20ไร่มี40ไร่ก็ได้30ไร่คือได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน30ไร่ตามจริงตามนี้เลยส่วนกรณีน้ำท่วมล่าสุดทางภาคเหนือเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่บ้านถูกน้ำท่วมได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตโดยตรงจากเหตุอุทกภัยเนี่ยได้เงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทอันนี้ก็เป็นในส่วนของบ้านและผู้เสียชีวิตส่วนเงินช่วยเหลือด้านพืชอันนี้ก็ได้อีกก้อนหนึ่งก็เดี๋ยวสำรวจไล่เรียงกันไปตามนี้เลยนะครับมีการอัปเดตเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นตามยุคตามสมัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีและให้พอมีเงินในการไปฟื้นฟูได้หมดนะฮะแยกกันนะครับบ้านก็ได้ 9,000 บาทพืชไร่พืชสวนก็ได้ต่างหากตามจำนวนไร่เสียชีวิตก็ได้ต่างหากหรือว่าบาดเจ็บก็คือได้หลายสเต็ปสำหรับผู้ที่ประสบภัยจากภัยพิบัติแจ้งข่าวตามนี้เลยถ้ามีข้อสงสัยประการใดขอให้ท่านไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้นะเทศบาลอบต.หรือว่าที่ว่าการอำเภอในไร่พืชสวนก็ไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรนะครับฝากช่วยกันแจ้งข่าวตามนี้เลยประเด็นถัดไปจะพาไปดูรายงานพิเศษนะครับเป็นเรื่องของทุเรียนเมืองจันทร์อันนี้เป็นเกษตรกรแนวใหม่นะครับเขาเรียกว่าทุเรียนน้ำกร่อยเป็นการสร้างโอกาสใหม่เพิ่มมูลค่าผลผลิตติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ

0: รอดนะคะกว่าจะรอดได้ทั้งคนทั้งต้นไม้ก็แทบจะถอดใจอยู่เหมือนกัน
1: นี่คือบุษบานาคพิพัฒน์เกษตรกรอำเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีจากเด็กที่ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนสู่มนุษย์เงินเดือนก่อนตัดสินใจลาออกกลับมาทำสวนทุเรียนในปี2540แต่เส้นทางไม่ง่ายทั้งโรคแมลงผลผลิตเสียหายและน้ำเค็มจนทุเรียนใบไหม้ร่วงและยืนต้นตาย
0: วันแรกที่คำแรกที่พ่อบอกก็คือแปลงนี้มันเป็นแปลงน้ำก่อยพอเรามาดูต้นทุเรียนแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อน้ำก่อยมันคือทำลายใบทุเรียนของเราใบไหม้ครึ่งท่อนแล้วทั้งสวนเนี่ยคือแดงเถือกไปหมดเลยโหมันไม่ใช่แค่ต้นทุเรียนแต่มันคือชีวิตมันคือครอบครัวของเรา
1: บุษบาไม่ได้หนีปัญหากลับนำความรู้ทางวิชาการที่ได้อบรมมาทดลองผสมน้ำลดความเค็มฟื้นดินด้วยจุลินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ผ่านการลองวัดจดและปรับจนพบวิธีที่เหมาะสมกับสวนของตนเองจนเกิดเป็นแนวทางบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ต้องลองค่ะแต่ว่าลองอย่างเดียวไม่ได้ต้องวัดต้องจดถ้าไม่ดีก็ต้องปรับใหม
1: ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นห้องทดลองกลางธรรมชาติตั้งแต่ปลูกทุเรียนระยะชิดการบันทึกข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันเกษตรแท็กควบคุมการผลิตตามหลัก GAP การใช้โดรนและนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่การใช้ข้อมูลวางแผนการเก็บเกี่ยวไปจนถึงพัฒนาทุเรียนพันธุ์บุษบา1ให้เติบโตในพื้นที่น้ำกร่อยจากสวนที่เคยเกือบไปต่อไม่ได้วันนี้ผลผลิตหมอนทองกลับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งของจังหวัดภาคตะวันออกและประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อแบรนด์ทุเรียนน้ำกร่อยอร่อยสุดๆนายาอามสวน BB
0: สวนไม่มีสูตรตายตัวค่ะคนทำสวนอย่างเราก็ต้องปรับตาม
2: ที่กิ๊กได้ความรู้จากพี่บุตรมามันเปลี่ยนสวนนี้ได้ยังไงอะคะ
3: มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะจากที่เมื่อก่อนเราใช้เคมีเยอะมากเลยนะพี่ปุ๊กแล้วก็พอได้เอาความรู้เกี่ยวกับชีวพันธุ์จากพี่บุตรมาใช้อ่ะหนูค่อยๆปรับให้สวนหนูมันมีสมดุลที่ดีอ่ะแล้วดูพี่

0: รียนของหนูเป็นไงคะ
1: สวยมาก
0: หนูก็ไม่ได้ทำแค่สวนตัวเองนะคะทุกวันนี้หนูสามารถเอาองค์ความรู้ที่ได้จากพี่บุตรนะคะไปส่งต่อให้เกษตรกรคนอื่นๆทำให้เราทำสวนแบบยั่งยืนให้ได้มากที่สุด
1: นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: ความสำเร็จของบุษบาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสวนจากผู้เรียนรู้สู่ผู้ถ่ายทอดเปิดสวนเป็นห้องเรียนพร้อมทำหน้าที่สมาร์ทฟาร์มเมอร์หมอพืชชุมชนและที่ปรึกษาเกษตรกรเพราะสำหรับเธอความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการเติบโตไปด้วยกันทั้งในและต่างประเทศ
3: ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าน้ำมีปัญหาก็เลยเริ่มเดินเข้าไปหาหน่วยงานของภาครัฐที่มันเป็นในเรื่องของการทำเกษตรเราก็เดินเข้าหาไปปรึกษาเขาเอามาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกันมันทำให้เราสามารถที่จะปลูกทุเรียนในพื้นที่น้ำก่อยได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าสูงถ้าเราทำอยู่คนเดียวมันก็จะรู้แค่เราคนเดียวมันก็จะอยู่แค่ในสวนเราคนเดียวแต่ถ้าเราบอกต่อไปหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปรอดกับเราได้
2: สำหรับบุษบาผลผลิตที่ดีต้องไม่แลกมากับดินเสื่อมน้ำเสียหรือว่าความเสี่ยงของคนทำสวนเธอเลือกตัดหญ้าแทนสารเคมีนำเศษพืชมาทำปุ๋ยงดการเผาใช้ชีวพันธุ์เช่นไตรโคเดอร์มาน้ำเห็ดเรืองแสงถ่านไบโอชาปลูกสวนผสมกระจายความเสี่ยงและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าสิ่งที่บุษบาปลูกไว้จึงไม่ใช่เพียงทุเรียนคุณภาพแต่คือคุณค่าที่เติบโตจากความรู้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหล่อเลี้ยงคนเกษตรและรักษาผืนดินให้ยังมีชีวิต
4: ประเด็นถัดไปจะพาไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับจะไปดูการทำขลุ่ยนะครับซึ่งใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผลิตชิ้นงานได้มาอย่างเรียกว่าละเอียดนะครับและมีความพิถีพิถันนะครับใช้ฝีมือความชำนาญและประสบการณ์ของช่างทำขลุ่ยติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
5: บ้านไม้ในชุมชนช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปรับเป็นโรงผลิตขลุ่ยไม้ทำมือที่ได้ชวนเครือญาติและชาวบ้านในชุมชนมาแบ่งหน้าที่ในการผลิตขลุ่ยไทยทั้งงานเจาะงานกลึงงานขัดช่วยสร้างรายได้ให้ทั้งชุมชนและยังเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวนายบุญลับกลุ่มเรืองหรือช่างติ๊ก
6: ไม่ได้เป็นนักดนตรีอะไรเลยเพียงแต่ว่าชอบไม้เราจะสะสมไม้ในรูปแบบไหนดีถ้าในรูปแบบของขลุ่ยเนี่ยมันใช้เป็นเครื่องดนตรีได้ด้วยและอีกอย่างนึงก็เป็นสืบทอดพัฒนธรรมทางด้านดนตรีของไทยนะฮะพอทำได้จนชำนาญแล้วคราวเนี้ยมันเราก็มีช่องทางในการที่จะขายก็ถือว่ากระจายรายได้แล้วก็มีการจ้างงานคนช่วยกึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยคนงานในบ้างอะไร
5: ขลุ่ยไทยบ้านช่องกลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวทันทีที่นายบุญลับหรือช่างติ๊กวัย52ปีย้ายมาตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดสระแก้วแม้ไม่มีทักษะด้านดนตรีไทยแต่ด้วยความที่ชื่นชอบการไม้เสน่ห์ของลายไม้กลุ่มไม้เนื้อแข็งที่มีลวดลายสวยงามเมื่อนำมาประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ได้ชิ้นงานแฮนด์เมดที่มีชิ้นเดียวในโลกนับเป็นความสุขของคนที่หลงเสน่ห์งานไม้
6: ส่งประกวดคัดสรรโอท็อปก็ได้5ดาวเลยปีแรกก็ได้5ดาวเลยของจังหวัดสระแก้วเนี่ยทำยังไงถึงจะคงอยู่แรกๆก็ทำแจกทำไปมอบให้โรงเรียนต่างๆในรอบๆนี้แหละเพื่อให้เขาปลูกฝังกับเด็กๆนะฮะ
5: ไม้ที่นำมาใช้ทั้งไม้เกรดประดู่ตะแบกพยุงชิงชันซึ่งการได้มาของไม้คือการเสาะแสวงหารับซื้อต้นเสาที่รื้อทิ้งจากบ้านเก่านำมาเป็นวัตถุดิบที่1เสาก็สามารถผลิตผลงานได้มากมาย
6: ขลุ่ยมันใช้ไม้ไม่เยอะอย่างสมมติว่าเราใช้เสาไม้เนี่ยเสาต้นนึงอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้เป็นปีอะฮะเพราะว่ามันใช้แค่นิ้วคุณนิ้วอย่างเงี้ยยาว50 60เซนงั้นเสาต้นนึงก็ได้เป็น100ละที่ช่องกลมเนี่ยมีไม้เกรดลายเสือเป็นไม้เนื้อละเอียดเนื้อละเอียดเหมือนมะขามเลย
5: เพราะขลุ่ยหนึ่งเราใช้ไม้หน้ากว้างเพียง1 นิ้วยาว50 เซนติเมตรสามารถนำ

0: ผลิตเป็นขลุ่ยที่มีลายสวยไม่ซ้ำกันสักเรากลายเป็นขลุ่ยไม้ที่นักสะสมชื่นชอบมีคิวสั่งทำกันต่อเนื่อง
1: ที่แขวนไว้เนี่ยเป็นเรื่องราวความเป็นมานะของการทำขลุ่ยจะส่วนมากก็จะเป็นขลุ่ยครูเรียกว่าขลุ่ยครู
0: สำหรับขั้นตอนที่ต้องใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษคือขั้นตอนการทำลิ้นขลุ่ยหรือส่วนปากเป่าเพราะเป็นหัวใจของการกำเนิดเสียงหากเมื่อกาวติดแล้วเกิดเสียงเพี้ยนภายหลังช่างต้องรื้อกาวออกทั้งหมดซึ่งมีโอกาสทำให้ขลุ่ยเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นเหตุผลที่ทุกขั้นตอนต้องอาศัยความละเอียดและประสบการณ
1: ์เราใช้หยอดกาวนะหยอดกาวตรงนี้เขาเรียกว่าลิ้นมันเนี่ยพอใช้หยอดกาวไปเพิ่มเนี่ยมันจะค่อนข้างติดกันเป็นชิ้นเดียวงั้นการที่จะเอาออกก็ค่อนยากนิดนึงก็มีช่วงแต่งเสียงเนี่ยจะใช้ความสามารถเขาเรียกว่าความชำนาญของเราแล้วก็เราก็จะมีโปรแกรมที่จะเทสเสียงว่าตรงคีย์ไหมอะไรไหมเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมอยู
0: ่งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะและความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งการพัฒนาเพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำช่างติ๊กใช้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจแม้ไม่ได้เป็นมือขลุ่ยผู้บรรเลงเพลงขลุ่ยหวานกินใจแต่ในฐานะช่างทำขลุ่ยก็ทุ่มเทสร้างสรรค์ขลุ่ยให้สมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบเพื่อให้ได้เสียงที่ไพเราะจับใจผู้ฟังเช่นเดียวกันทีมข่าว

0: จากเรื่องราวของขลุ่ยนะครับจะพาไปดูประเด็นในเรื่องของไม้กฤษณาที่จังหวัดระยองนะครับมีการนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: ปัญหาทั่วไปของเกษตรกรไทยเราก็คือผลผลิตมันเยอะล้นตลาดทุเรียนมังคุดก็เหลือโลละ 2-3 บาท5บาทอย่างเงี้ยครับก็เลยหาทางรอดกันทีนี้ก็มาเจอไม้เศรษฐกิจตัวนึงคือไม้กฤษณานี่แหละครับก็เห็นว่ามันน่าจะสร้างรายได้ได้ศึกษาค้นคว้ามาจนถึงตอนเนี้ยเปิดเราทำมามากกว่า30ปีแล้วเราเป็นกลุ่มชาวสวนที่รวมตัวกันปลูกต้นไม้ให้กับที่สาธารณประโยชน์เริ่มแรกเลยครับความตั้งใจคือต้องการคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติของเรานะครับโดยภาวะโลกร้อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็การที่เราทำสวนเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างอยู่พอสมควรได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทำประโยชน์ร่วมกันอันนั้นเป็นความตั้งใจแรกพอเราทำเรามีรายได้รายปีอยู่แล้วก็คือผลไม้เราเลยมีเวลามาศึกษาด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าปลูกไม้พวกเนี้ยเขาจะให้ผลผลิตเราหรือว่าสร้างรายได้ให้เราได้ยังไงพอสุดท้ายแล้วก็เลยอ๋อโอเคผลิตยังไงให้ได้มาตรฐานพอลูกค้าได้ซื้อไปใช้นะครับเอ้ยน้ำมันกฤษณาหอมระเหยเนี่ยมาจากของไทยเขาก็เราก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องสมุนไพรไทยนวดไทยอย่างเงี้ยครับต่างชาติเขารู้จักกันเยอะนะฮะมาทีไรก็จะมานวดมาพักผ่อนกลายว่าเอากฤษณาเนี่ยทำเป็นน้ำมันนวดได้ไหมเอากฤษณามาแปรรูปเป็นโปรดักต์อื่นน้ำหอมเนี่ยครับได้ไหมพอทำเสร็จโอ้โหลูกค้าตอบรับดีเป็นของไทยมีคุณภาพก็เลยต้องศึกษาเพิ่มขึ้นวิจัยเพิ่มขึ้นสร้างมาตรฐานเพิ่มขึ้นจนเติบโตมาเรื่อยๆโอ้แข่งขันสูงมากด้วยตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับเราต้องหาตลาดใหม่หมดเลยครับเหมือนอย่างนี้เราเป็นชาวสวนเราก็ไม่เก่งเรื่องการตลาดเราไม่รู้ว่าเราจะขายใครนะครับเราก็ต้องหาลูกค้าให้ได้น้ำมันกฤษณาเนี่ยลิตรนึงขายกัน 400,000 500,000 อย่างเงี้ยครับมันต้องบินไปหาลูกค้านะครับเราก็ดิ้นรนกันมาครับบินไปดูไบเลยตอนออกกลางไปจีนด้วยไปญี่ปุ่นไปทุกที่เลยครับจนเราก็ไปเห็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมีไม้มาจากเวียดนามนะอินโดนีเซียนะอินเดียนะอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปปรับตัวว่าจะสู้เขายังไงก็เลยมีการปรับตัวเรื่อยมาคู่แข่งก็มีตลอดเราก็พัฒนาให้ทันสมัยก็ตอบโจทย์ที่สุดเมื่อก่อนอาจจะเป็นโรงกลั่นที่เป็นบ้านๆธรรมดามีแค่เหมือนคล้ายๆกันเล่านะครับเราก็พัฒนาให้1ลดเรื่องพลังงานทำยังไงให้พลังงานใช้ได้น้อยลงทำยังไง2คือเรื่องผลผลิตทำยังไงให้ได้มากขึ้น3ผลผลิตให้ได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดไม่มีเคมีในการผลิตเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะมีการใช้สารไปเร่งให้เกิดน้ำหอมเยอะน้ำหอมน้ำมันไม้ครับผมก็กลับมาใช้เป็นน้ำเปล่าน้ำฝนเพื่อให้มัน

0: เป็นฟู้ดเกรดกินได้อย่างเงี้ยครับก็พัฒนาให้มองอนาคตไปต่ออีกทีทำยังไงให้ยั่งยืนทำยังไงให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพก็จริงๆเริ่มต้นเราส่งออกเป็นวัตถุดิบก่อนสกัดเป็นน้ำหอมน้ำมันอย่างเงี้ยครับซึ่งน้ำมันเนี่ยเราก็มาพัฒนาแยกเกรดที่เป็นเริ่มต้นเกรดที่หมักมามากกว่า5ปี10ปีไปจนถึง20ปีอย่างเงี้ยครับลงไปถึงเกรดพรีเมียมที่ทำได้น้อยมากๆพอแยกเกรดอย่างเงี้ยครับลูกค้าเขาก็เลือกง่ายขึ้นเจาะจงง่ายขึ้นเอาไปผลิตต่อลูกค้าก็จะเลือกเกรดนี้ไปทำน้ำหอมเกรดนี้ไปทำยาได้อย่างเงี้ยครับพอเราเห็นความต้องการลูกค้าก็มาตอบเราอีกว่าเราทำสปาได้ไหมล่ะเราทำเป็นพวกปฏิทินผิวดูแลผิวพรรณได้ไหมอย่างเงี้ยครับเราทำเป็นของใช้ได้หรือเปล่าอย่างมาเป็นพวกเนี้ยครับลูกค้าทางญี่ปุ่นทางจีนก็จะชอบบูชาไหว้พระสวดมนต์อย่างเงี้ยครับพอมาเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นคุณค่าใหม่ก็นำเงินเข้าประเทศได้อีกเยอะพอสมควรอย่างเงี้ยครับเพิ่งส่งไปไต้หวันก็สั่งกันเยอะอย่างเงี้ยครับฮ่องกงก็มีก็เริ่มขยายตามความต้องการของลูกค้าเป็นพืชเศรษฐกิจละกันครับที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีแนวคิดที่จะเติบโตไปยังไงหรือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้อีกพอเราได้ของที่ดีแล้วเราขยายไปต่างประเทศแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจที่เราจะไปเปิดตลาดและเติบโตต่อแล้วก็นำเงินเข้ามาในประเทศได้เยอะขึ้น
1: ครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วันนี้ผมจะพามาตามหาผึ้งกับชันโรงเขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวไปหาผอ.ก่อนนะครับไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาที่จันทบุรีครับอยู่กันที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีที่นี่นะครับมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการเลี้ยงผึ้งกับชันโรงไปดูวิธีการเลี้ยงยังไงให้ได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ที่สำคัญการเพาะผสมเกสรการแยกรังแล้วจนไปถึงกระบวนการการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรายการเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไป

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพึ่งกับชันโรงมีความแตกต่างกันยังไงครับผอครับ
1: ครับปกติแล้วเราจะรู้จักพึ่งโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะ

0: ก็ไม่น่าจะควรอย่างที่คิดแล้วในที่สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของน้ําผึ้งของชนบางคนบางท่านก็จะชอบรสชาตินะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของ
1: แห่งนี้ครับอยากถามผอ.เลยว่าบทบาทภารกิจหลักๆเลยครับในการพัฒนาเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราทําอะไรบ้าง
0: ครับในส่วนของศูนย์เนี่ยจะมีภารกิจในเรื่องของการศึกษาทดสอบนะองค์ความรู้บางองค์ความรู้เราต้องมาศึกษาทดสอบเพื่อให้มันเหมาะสมกับพื้นที
1: ่
0: นะครับพอเราได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่เราก็จะสามารถที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ได้เอากลับไปปฏิบัติก็จะเกิดสร้างในเรื่องของรายได้ในความเป็นอยู่ของชุมชนอะไรต่างๆพวกนี
1: ้จริงๆเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่สําหรับพี่น้องที่อยากจะทําเกษตรแบบจริงจังเนาะพอเนาะ
0: ครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นห้องเรียนมีชีวิต
1: จริงจริง
0: มีชีวิตนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้ามาที่นี่มาสัมผัสกับผึ้งนะครับเราจะได้สัมผัสกับผึ้งอย่างใกล้ชิดนะครับเรารู้พฤติกรรมของผึ้งรู้วันณะของผึ้งเห็นนางพญาเห็นผึ้งงานเห็นผึ้งตัวผู
1: ้
0: นะครับแล้วเรายังได้ชิมน้ําผึ้งจากผึ้งแล้วก็จากชนโรง
1: ผมจะได้ชิมมั้ยวันนี
0: ้โอ้ได้ชิมแน่นอนครับได้ชิมแน่นอนครับ
1: เอาละ
0: แล้วเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาบอกว่าน้ำผึ้งชนโรงมันมีรสชาติเหมือนกับน้ำผึ้งทั่วไปไหม
1: วันนี้ครับผมต้องขออนุญาตผอ.ครับพาไปศึกษา2อย่างหลักๆก็คือชนโรงแล้วก็ผึ้งนะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูทุกกระบวนการขั้นตอนของการเลี้ยงจริงนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาความรู้วันนี้ครับไปต่อยอดของตัวเองได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยครับดูแล้วเอ๊ะยังจะมีข้อสงสัยยังไงจริงๆก็ติดต่อได้ตลอดเลยถูกมั้ยครับ
0: ทางศูนย์นี่ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสามารถที่จะเข้ามานะครับเรามีจุดเรียนรู้ต่างๆไว้สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็
1: มีของจริงเลยบ้าง
0: นะเนาะมีที่คอยให้แนะนําต่างๆแต่ถ้าเรามาวันธรรมดานะครับแต่ทางหน่วยงานเนี่ยทางศูนย์เนี่ยก็จะมีข้าราชการที่ทํางานอยู่ในนี้อยู่แล้วเราก็ให้บริการได้เต็มที
1: ่โอ้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องขออนุญาตผอ.พาผมและทีมงานครับลงไปดูผึ้งแล้วก็ชนโรงว่าจะมีความหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันหรือเปล่ารสชาติความหวานอย่างที่ผอ.บอกจะหวานเหมือนกันมั้ยแต่แน่นอนคุณสมบัติแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยไปขออนุญาตครับผอ.ครับเชิญครับ

0: อยู่บริเวณของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์นะครับพอครับด้านหลังของผมนี่ลักษณะอันนี้ต้องผึ้งก่อนนะยังไม่ไปชนโรง
1: ครับ
0: ทำไมต้องเป็นผึ้งสายพันธ
1: ุ์สายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีความดุน้อยเขาสามารถที่จะตรวจเช็คแล้วก็ย้ายขยายพันธุ์ผึ้งได้ย้ายไปช่วยผสมเกสรพืชเป้าหมายแล้วก็ได้เก็บในส่วนของน้ำผึ้งที่ปริมาณมากลังบางฟาร์มเลี้ยงถึง 3,000 ลัง
0: เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะ
1: ขนาดใหญ่ครับทั่วโลกเขาจะเลี้ยงผึ้ง
0: ไหมครับเดี๋ยวต้องพาเข้าไปดูหน่อย
1: พาเข้าไปดูได้ครับเพราะว่าผึ้งชนิดนี้จะมีความดุน้อยกว่าถ้าบ้านเราเนี่ยผึ้งที่ดุมากที่สุดก็คือผึ้งหลวง
0: ผึ้งหลวง
1: แม้กระทั่งผึ้งโพงผึ้งตัวเล็กกว่าก็จะมีความดุมากกว่าผึ้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พูดซะขนาดนี้พ
1: อ
0: ต้องพาผมเข้าไปดูจะเห็นลังนะครับคุณผู้ชมในการเลี้ยงและที่สำคัญใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงผึ้งต้องติดตามเพราะว่าสามารถย้ายรังไปตามพื้นที่ต่างๆได้
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาตครับ
1: ครับผม
0: เชิญเลยครับทีมงานครับมาเลยนะครับข้อควรระวังครับการที่เลี้ยงผึ้งเนี่ยครับ
1: ผ
0: ึ้งตัวนี้
1: คร
0: ับที่ให้น้ำผึ้งเนี่ยเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง
1: เรื่องของสารเคมีสำคัญที่สุดนะเพราะว่าผึ้งเนี่ยบินไปได้ถึง 3-5 กิโลถ้าผึ้งเขาไปโดนสารเคมีกลับมารังเพื่อนในรังเลียตัวกันก็จะตายยกรัง
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ครับ
0: อันดับแรกครับเราจะเปิดรังให้ดูนะครับว่าลักษณะของรังมีลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะมีการพ่นแล้วก็เปิดว้าวโอ้โหอันนี้กี่ร้อยตัวครับเนี่ย
1: ประมาณ 80,000 ตัวครับ
0: 1รังนี่ 80,000 ตัว
1: ครับผม
0: โอ้โหเขาก็จะมีกระบวนการทำงานแบบ

0: ที
1: ่ครับ
0: ในนี้มีอะไรบ้างครับนี่ผอยกเลยนะฮะ
2: ครับผมในรังนี้จะมีนางพญาอยู่แค่ตัวเดียวนะครับนางพญาจะมีหน้าที่ผสมพันธุ์ครั้งเดียวในชีวิตนะครับกลับลงมาประมาณ 2-3 วันท้องเริ่มขยายใหญ่ก็จะเริ่มวางไข่นั้นพอเขาผสมพันธุ์เสร็จเขาก็จะมีหน้าที่วางไข
0: ่
2: ถ้านางพญาสมบูรณ์นะครับมีพึ่งงานป้อนอาหารที่สมบูรณ์นางพญาจะสามารถวางไข่ได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 ฟองต่อวันนะครับนั้นเดือนมึงมี30วันถ้าเขาวางไข่ได้วันละ 2,000 ฟองเดือนนึงจะมีพึ่งงานประมาณ 60,000 ตัว
0: แล้วใช้เวลานานขนาดไหนครับถึงจะได้น้ำหวาน
2: เราจะต้องมีการจัดการในเรื่องของการเลี้ยง
0: ครับ
2: กับการเก็บน้ำผึ้ง
0: ครับ
2: สมมุติว่าเดือนธันวาดอกไม้บานนะครับเราจะเก็บน้ำผึ้งเดือนธันวาเราจะต้องเลี้ยงผึ้งให้เต็มรังประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็เต็มรังเราก็ย้ายผึ้งเข้าไปตั้งในแหล่งที่มีน้ำหวาน
0: ครับ
2: นะครับผึ้งเขาก็จะไปเก็บน้ำหวานเข้ามาประมาณ 7-10 วันเราก็จะมาสลัดน้ำผึ้งรอบหนึ่ง
0: ครับ
2: นะครับ
0: พอครับในเรื่องของอุณหภูมิครับเรื่องของการเป็นอยู่อยากให้ผอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าถ้าเกิดเราจะเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยครับเราต้องหนึ่งควรระวังเรื่องอะไรสภาพภูมิอากาศรอบข้างต้องมีลักษณะแบบไหนยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึง
2: ครับครับในรังของผึ้งเนี่ยนะครับตัวหนอนจะเจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิประมาณ 32-35 องศานะครับนั้นกระบวนการในรังผึ้งเขาจะดำเนินการปรับอุณหภูมิภายในรังถ้ามันร้อนเกินเขาก็จะไปหาน้ำเอามากระพือปีกเพื่อปรับอุณหภูมิภายในรังนะครับดังนั้นถ้าเราเลี้ยงผึ้งเราก็ต้องดูว่าเราจะวางที่ร่มลำไรนะครับดูว่าอุณหภูมิไม่ควรเกิน35นะครับ35
0: ไม่ร้อนจัด
2: ไม่ร้อนจัดเพราะว่าในโครงสร้างของรังเนี่ยแต่ละรังแต่ละแผ่นแต่ละคอนเนี่ยเขาถูกสร้างโดยไข่ผึ้งถ้าไข่ผึ้งเขาโดนอุณหภูมิที่สูงเขาก็จะอ่อนตัวแล้วก็ละลายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นผึ้งตัวผู้นะครับตัวเขาจะอ้วนป้อมนะครับ
0: อ๋อ
2: ครับผึ้งตัวผู้จะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือผสมพันธุ์ผึ้งตัวผู้จะมีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาตัวใหม่เท่านั้น
0: เขาจะตัวใหญ่กว่าเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับตัวเขาจะอ้วนป้อม
0: นี่ถ้าผมชี้ก็คือตัวนี้
2: ใช่ครับตาเขาจะโตนะครับตาเขาจะโตนะครับนั้นตัวของผึ้งงานในรังเนี่ย 90% นี่คือผึ้งงาน
0: ครับ
2: นะครับตัวผู้ถ้าช่วงที่เขาจะแยกขยายรังเขาจะสร้างตัวผู้มาก่อนล่วงหน้าประมาณ15วันไอ้ดักแด้ตัวนี้จะเป็นดักแด้ของตัวผู้มันจะนูนขึ้นมานะครับ
0: รายได้ครับพอครับพูดสักนิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังอยากที่จะเลี้ยงผึ้งถ้ามีทั้งหมด1กล่องละ1กล่องเนี่ยครับ
2: ครับ
0: ประมาณได้น้ำผึ้งประมาณกี่ขวดครับ
2: ถ้าเป็นผึ้งพันธุ์ต่างประเทศนะครับคนเลี้ยงจะต้องมีองค์ความรู้นะครับมีการจัดการนะครับต้องเข้าไปเลี้ยงในแหล่งที่มีเกสรจำนวนมากเพื่อแยกขยายรังผึ้งนะครับแต่เวลาเก็บน้ำหวานเกษตรกรทั่วไปเขาจะย้ายขึ้นไปที่ลำพูนเชียงใหม่เพื่อไปเก็บน้ำผึ้งจากดอนลำไยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเมษาเนี่ย
0: ครับ
2: นะเกษตรกรเขาจะสะสมน้ำผึ้งได้ประมาณ30-60กิโลกรัมต่อรังนั้นคนเลี้ยงผึ้งชนิดนี้จะต้องจัดการเป็นเลี้ยงเป็นแล้วก็ต้องขายไปขายเป็นด้วยนะครับ
0: เขาขายเป็นลิตรหรือเป็นขวดฮะ
2: เขาจะขายเป็นกิโล
0: กิโล
2: นะครับเป็นกิโล
0: กิโลกรัมละประมาณเท่าไหร่ครับ
2: กิโลกรัมถ้าเป็นขายส่งให้กับบริษัทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาท
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะให้คุณผู้ชมครับดูกระบวนการผึ้งนะครับกับการทำงานสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของชนโรงกันบ้างนะครับว่านอกจากน้ำผึ้งของสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วเนี่ยตัวชนโรงเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับ

0: ุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปศึกษาเรื่องพึ่งพันธุ์มาแล้วไปดูมาแล้วกระบวนการการเลี้ยงยังไงนะครับหลังจากนี้ก็คือจะเป็นชันโรงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นชันโรงที่เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงแล้วก็สร้างรายได้ได้ที่นี่ก็มีการเขาเรียกว่าเลี้ยงจริงแหละให้กับพี่น้องเกษตรกรเข้ามาดูเนาะ
1: ครับ
0: สายพันธุ์ครับผอ.ครับมีกี่สายพันธุ์ของชันโรงครับที่นี
1: ่ครับที่นี่จะมีสายพันธุ์ชันโรงประมาณ5สายพันธุ์5ชนิดนะครับก็คือพันธุ์ขนเงินนะครับพันธุ์ปากแต่พันธุ์ปากแต
0: ่
1: พันธุ์ปากหมู
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พันธุ์จิ๋วนะครับแล้วก็พันธุ์ถ้วยดำแล้วก็แม้กระทั่งพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินกับจอมปลวกอันนั้นมันจะมีความอุณหภูมิที่ค่อนข้างแตกต่างเราก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมาเลี้ยงแต่ว่าจะมีอยู่ตามจอมปลวก
0: หลักๆเลยพี่น้องเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยสายพันธุ์ไหน
1: สายพันธุ์ที่เลี้ยงหลักๆก็คือสายพันธุ์ขนเงิน
0: ขนเงินนะชื่อก็บอกแล้วว่าขนเงินคือคุณเลี้ยงไปเนี่ยคุณร่ำรวยแน่ๆอ่ะหน้าผมเลยครับผอ.ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะที่
1: อันนี้ก็คือพันธุ์ขนเงิน
0: พันธุ์ขนเงินนะครับคุณผู้ชมการดูแลครับเรื่องของตัวชันโรงที่พี่น้องเกษตรกรที่ชอบเอาไปเลี้ยงกันเนี่ยครับสายพันธุ์เนี่ย
1: ครับ
0: ดูแลยังไงครับ
1: สิ่งสำคัญก็คืออาหาร
0: อาหาร
1: น้ำผึ้งเนี่ยผมไม่กังวลเพราะว่าชันโรงสามารถเก็บสะสมน้ำผึ้งได้นะครับแต่ตัวสัตว์ที่สำคัญก็คือละอองเกสรของดอกไม้เพศผู
0: ้ครับ
1: ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดจะมีเกสรมีที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: และในตัวของโปรตีนจากละอองเกสรของดอกไม้เพศผู้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันไมยลาบจะมีโปรตีนประมาณ 35% ถ้าเป็นข้าวโพดจะมีโปรตีนประมาณ 25% นี่มันมีความแตกต่างของจำนวนเปอร์เซ็นต์โปรตีนในแต่ละพืชแต่ถ้าเขาสามารถเก็บสะสมเกสรมาไว้ในรังจำนวนเยอะเนี่ยชันโรงงานที่ผลิตอาหารป้อนให้กับนางพญานางพญาเขาสมบูรณ์เขาจะวางไข่ได้เยอะประชากรก็จะเพิ่มเร็วขึ้น
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลไปแล
1: ้
0: วอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสารเคมีมันเชื่อมโยงกันหมดเลยทีนี้คนที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยครับถึงถ้าเกิดบ้านใกล้อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีการพ่นเคมีบ่อยๆเนี่ยเขาเลี้ยงได้ไหมฮะ
1: ข้อดีของชันโรงก็คือรัศมีหาอาหารเขาประมาณ300เมตรนะครับดังนั้นการที่เขาจะไปโดนสารเคมีไปที่ต่างๆพวกนี้มันก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เราตั้งนะครับถ้ารัศมี300เมตรมันมีอาหารที่มากเขาก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตสามารถแยกขยายได้เร็วสามารถเก็บน้ำผึ้งได้เยอะ
0: ครับ
1: นะครับอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าความชื้นมากก็อาจจะทำให้รังเนี้ยล่มได้เสียได
0: ้
1: ถ้าอุณหภูมิเกิน39องศาขึ้นไปมันร้อนมากมันก็จะทำให้ตัวของชันโรงในรังเนี้ยเฉาตายนะครับมันก็จะส่งผลกระทบนั้นเราก็จะต้องช่วยในสิ่งในเรื่องของอุณหภู
0: ม
1: ินะครับถ้าเราตั้งไว้กลางแจ้งจันทบุรีเป็
0: น
1: จังหวัดที่มีฝนตกชุกนะครับเราอาจต้องมีตัวช่วยในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของหลังคานะครับมันก็จะช่วยได้ทั้งความชื้นจากฝนความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าในช่วงของเดือนเมษาที่อุณหภูมิมันร้อนมากนะครับเราก็ควรที่จะต้องป้องกัน
0: พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยครับ ที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยครับเขาทำอะไรบ้างสวนอะไรบ้างครับ
1: ชันโรงเนี่ยนะครับหรือว่าผึ้งเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงและช่วยผสมเกสรไม่ว่าจะเป็นลำไยถ้ามีผึ้งมีชันโรงไปช่วยผสมเกสรปริมาณที่มากเนี่ยลำไยจะเพิ่มประมาณ 70% เงาะโรงเรียนจะเพิ่มประมาณ5เท่าตัวพืชต่างๆจะเพิ่มประมาณ 25% ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ
0: เพิ่มรายได้ของสวนคุณเพิ่มแล้วคุณยังได้รายได้จาก
1: น้ำผ
0: ึ้งน้ำหวานหรือน้ำผึ้งอีกเน
1: า
0: ะ
1: ได้จากน้ำผึ้งได้จากยางไม
0: ้
1: สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมเน้นที่สุขภาพของเกษตรกรและก็ผู้เลี้ยงต้องทานน้ำผึ้งทุกวันโดยเฉพาะน้ำผึ้งจากชันโรง
0: มันดีอยู่แล้ว
1: ดีอยู่แล้ว
0: มันมีสารอะไรที่แบบดีมากๆเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโครงสร้างนะครับของอีหนึ่งสายพันธุ์แล้วกันเนาะที่เป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในทั้งหมดเลยนะครับว่าเขาอยู่ยังไงน้ำหวานของเขาเนี่ยอยู่ยังไงเกสรอยู่ตรงไหนแล้วก็นางพญาจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ไปดูกันเลยครับพร้อมแล้วครับ ไปกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณเนี่ยครับลังจริงนะครับของชันโรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างภายในกันว่าเจ้าชันโรงเนี่ยครับบินเข้าบินออกที่มีลักษณะแตกต่างไปจากผึ้งเลยนะฮะเดี๋ยวจะดูกันเปิดกันแล้วก็ชิมกันนะฮะว่ามันมีรสชาติของน้ำหวานเนี่ยที่มันแตกต่างจากผึ้งหรือเปล่าใช่ไหมครับหมอครับ
1: ชันโรงเนี่ยเขาจะเก็บสะสมยางไม้มาป้องกันแสงป้องกันอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมินั้นเขาจะเอายางไม้มายึดติดเราไม่สามารถที่จะเปิดด้วยมือเปล่าได้เราต้องใช้เหล็กงัดนะครับ
0: เขาอยู่ที่มืดเหรอครับ
1: ครับชันโรงเขาจะอาศัยอยู่ในที่มืดนะคร
0: ับโอ้เหนียวมากนะฮะ
1: เหนียวมาก
0: เอาละออกมาเลย

0: โอ้โห
1: ครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของดักแด้ที่จะออกมาเป็นชันโรงงานนะครับ
0: เดี๋ยวผมถือให้
1: วางคุณครับส่วนตรงนี้จะเป็นถ้วยน้ำผึ้งนะครับจะมีถ้วยขนาดใหญ่เป็นอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ทอราซิก้าหรือว่าที่เราเรียกว่าพันธุ์ปากหมูที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับจมูกหมูนะครับชาวบ้านเขาเกษตรกรเขาก็จะเรียกพันธุ์ปากหมู
0: อ
1: ันนี้เขาจะสร้างเองนะครับเขาจะสร้างเองนั้นในส่วนของโครงสร้างภายในรังเนี่ยมันก็อยู่แต่ละชนิดของชันโรงที่เขาจะสร้างจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ
0: อุ้ยอันนี้มัน Amazing มากเลยผมไม่เคยเห็นว่าภายในรังของโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าความหวานของเจ้าชันโรงเนี่ยครับมันจะมีรสชาติที่มีลักษณะแบบไหนอย่างไรพอครับสักนิดนึงฮะนี่ตักแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: คร
0: ับ
1: เชิญครับ
0: ขออนุญาตนะครับ
1: ครับผม
0: ใสมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหมันก็จะมีความหอม
1: หอมของยางไม
0: ้อื้อมีกลิ่นของยางไม
1: ้ครับ
0: อื้อหือโอ้ยพอเข้าไปแล้วมันไม่หวานไม่หวานแบบแหลม
1: หวานแหลมครับ
0: มันมีรสชาติที่แบบออกอมเปรี้ยวนิดๆนะครับ
1: คล้ายๆน้ำผลไม
0: ้ถ้าคุณผู้ชมเคยกินไอตัวเลมอนน้ำผึ้งใส่โซดารสชาติจะคล้ายๆกันแต่รสชาตินี้เขาจะไม่หวานแบบหวานเจี๊ยบนะครับหวานแบบบาดคออันนี้จะมีอมเปรี้ยวสรรพคุณ
1: ครับ
0: ของ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าน้ำผึ้งทั่วไปก็มีคุณประโยชน์อยู่แล้วนะครับในส่วนของน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยจะมีส่วนของยางไม้ที่ปนไปในน้ำผึ้ง
0: ครับ
1: รังผึ้งทั่วไปผึ้งงานเขาจะกินน้ำหวานเข้าไปแล้วก็ผลิตไข่ผึ้งก็จะเป็นรังนะครับในส่วนของชันโรงงานที่เขาสร้างถ้วยน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะกินน้ำหวานเข้าไปแล้วก็ผลิตเป็นไข่ผึ้งผสมกับยางไม
0: ้
1: นะครับที่เราเห็นเนี่ยครับที่มันเป็นสีเข้มๆเนี่ยคือยางไข่ผึ้งผสมกับยางไม
0: ้
1: นั้นพอเราเอาน้ำผึ้งออกแล้วไอ้ส่วนที่เป็นยางไม้พวกนี้เราสามารถที่จะเอาไปสกัดทำยาได
0: ้
1: นะครับหรือว่าที่เราเคยได้ยินคำว่าโพโพลิสโพโพลิสก็คือยางไม้ที่ได้จากผึ้งจากชันโรง
0: ที่พ่นคอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเข้าใจนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นในเรื่องของโครงสร้างภายในนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะเห็นกระบวนการต่างๆแล้วทีนี้วิธีการเก็บน้ำหวานล่ะครับ
1: ครับผม
0: ของ
1: ถ้าเป็นสายพันธุ์ถ้วยใหญ่เนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องดูดนะครับเราเปิดหลอดเปิดถ้วยแล้วก็เอาเครื่องดูดลงไปนะครับแต่ละทีละหลอดทีละหลอดนะครับหรือว่าจะใช้สลิงดูดก็ได้แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เขาสร้างถ้วยเล็กนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องไปดูดได้เพราะว่าหรือว่าสลิงไปดูดได้เพราะว่ายางไม้มันจะไปอุดตันนะครับแล้วก็ถ้วยเขาเล็กน้ำหวานเขาน้ำผึ้งเขาจะน้อย
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับลงไปดูวิธีการขยายรัง
1: ครับผม
0: อยากขยายรังเอาไปทำได้เลยใครที่คุณผู้ชมที่เลี้ยงอยู่แล้วอยากจะขยายรังจาก1เป็น2เป็น3เนี่ยเดี๋ยวพอจะพาผมไปดูอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับ
1: ครับผม

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับวิธีการขยายรังของชนโรงนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพอ
1: ครับสิ่งสำคัญก็คือพฤติกรรมของชนโรงเนี่ยเขาจะตอมสีดำนะครับนั้นการทำงานกับชนโรงเนี่ยเราควรที่จะมีชุดนะครับเป็นโซนสีขาวเพื่อป้องกันการลดการตอมนะครับ
0: โอเคเริ่มเลยครับ
1: แล้วก็ในส่วนที่2ก็คือกล่องลัง
0: ครับ
1: ครับก็จะกล่องเปล่าที่ทําจากไม้ซึ่งมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี
0: ต้องเป็นกล่องไม้เท่านั้น
1: กล่องไม้จะดีที่สุดนะครับถ้าเราใช้พลาสติกเนี่ยมันจะมีความร้อนนะครับแล้วก็มีสิ่งอะไรต่างๆพวกนี้นะกล่องก็ควรที่เป็นขนาดประมาณA4 นะครับเวลาเราแยกขยายแล้วนะครับเราแยกขยายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาแผ่นพลาสติกที่เท่ากับ A4 เนี่ยมาปิดนะครับเพื่อที่เวลาเรามาตรวจเช็คนะครับเราก็จะดูโครงสร้างภายในรังดูพฤติกรรมอะไรต่างๆได้ม
0: ัน
1: จะไม่ตอมเรานะครับเพราะว่าพอเราเปิดรังแสงมันเข้าไปมันจะเป็นการรบกวน
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นชนโรงเล็กตัวเล็ก
1: อันนี้จะเป็นสายพันธุ์ตัวเล็กนะครับที่เราเลี้ยงกันทั่วไปนะครับที่เราจะเรียกว่าสายพันธุ์ขนเงินนะครับหรือว่าเป็นเพชรดินาย
0: เริ่มเลยครับพี
1: ่ครับ

0: อันนี้เดี๋ยวพอเราแยกขยายเสร็จเนี่ยนะครับเราจะเอาแผ่นใสปิดนะครับไอ้ตัวยางไม้มันก็จะเป็นตัวยึดแผ่นใสและไอ้ตัวที่เอายางไม้มาติดที่ปากทางเข้าออกรังด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจะย้ายพ่อแม่พันธุ์เดิมเนี่ยห่างจากนี้ไปประมาณ10ถึง20เมตรนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้ชนโรงงานที่มันบินอยู่บริเวณนี
1: ้
0: ชนโรงที่ออกไปหาอาหารกลับมาอยู่ในรังใหม
1: ่อ๋อนี่เดี๋ยวต้องแยกออกจากกันเลยนะ
0: แยกออกจากกันครับเพราะว่าปกติแล้วพฤติกรรมของชนโรงเนี่ยนะครับของผึ้งเนี่ยนางพญาอยู่ที่ไหนชนโรงงานเขาจะอยู่ที่นั่นนะครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปดูกระบวนการการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผึ้งก็ดีนะครับชัตโลงก็ดีการแยกนะครับจนมาถึงกระบวนการการแปรรูปนี่ครับที่เห็นอยู่ก็จะมีหลากหลายมากเลยครับพอครับเรามีการส่งเสริมเนี่ยครับจากผึ้งจากชัตโลงมาสู่ผลิตภัณฑ์นี้เรามีกระบวนการแนวคิดตรงนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรนะครับถ้าเราขายผลผลิตโดยตรงนะครับปริมาณผลผลิตมีจำนวนมากเนี่ยราคาก็จะถูกนะ
0: ครับ
1: นั้นถ้าเรานำตัวผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผึ้งไม่ว่าจะเป็นชาโลงเอามาแปรรูปมันก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับทำคนที่เอานำกลับไปทำนั้นทางสูตรเนี่ยพยายามที่จะหางานวิจัยต่างๆเอามาศึกษาทดสอบเราได้องค์ความรู้เราก็จะเอามาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนั้นตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งไม่ว่าจะเป็นเกสรนะครับไม่ว่าจะเป็นนมผึ้งหรือว่าไข่ผึ้งอะไรแต่ต่างของผึ้งของชนโรงเนี่ยสามารถที่จะเอามาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นทำสบู่นะครับทำยาหม่องทำลิปบาล์มทำอะไรต่างๆพวกนี
0: ้
1: ได้หลากหลายเพราะว่าก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของผึ้งมันเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งทานน้ำผึ้งโดยตรงเอามาแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะครับมันก็จะสามารถที่จะบำรุงสุขภาพและก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได
0: ้ทีนี้พอครับมือใหม่ครับ
1: ครับ
0: สำหรับการที่อยากจะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผึ้งพันธุ์ก็ดีชนโรงก็ดีพอมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องนี้ยังไงสำหรับมือใหม่บ้างครับ
1: ครับในส่วนของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์นะต้องบอกว่าคนที่เลี้ยงนะครับจะต้องมีองค์ความรู้จะต้องมีการจัดการจะต้องมีการย้ายผึ้งเข้าไปในแหล่งอาหารแล้วก็แยกขยายไปเก็บน้ำผึ้งอะไรต่างๆอันนั้นจะต้องมีกระบวนการการเลี้ยงผึ้งถ้าเรารู้พฤติกรรมรู้พฤติการมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยนะครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้ผอ.ครับฝากถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้หน่อยครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจจะเข้ามาศึกษาการเลี้ยงชนโรงแบบจ๋าๆเลยการเลี้ยงผึ้งแบบโดดเด่นเลยครับเชิญครับ
1: ครับผมในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษามาเยี่ยมชมเราจะให้คําแนะนําเราจะให้วิธีการอะไรต่างๆที่ชัดเจนนะครับหรือว่าถ้าเกิดบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับมาก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์ผ่าน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีโดยตรงหรือว่าจะโทรมาที่ผมนะครับนฤทธิ์คงสมบูรณ์0861454526ผมยินดีที่จะให้องค์ความรู้ให้คำแนะนำครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ใครที่อยากจะเลี้ยงชนโรงเลี้ยงผึ้งนะครับทุกกระบวนการเนี่ยหัวใจสำคัญของเขาก็คืออยู่ที่การเข้าใจและก็ดูแลและบริบทรอบข้างแค่นั้นเองต้นทุนนี้แทบไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้กับที่นี่ได้เลยนะครับเขามีทีมงานมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเป็นอย่างดีสามารถเอาไปต่อยอดกับเกษตรของท่านได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วครับผม2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์

0: สิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
2: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ต F. โฮโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญ ญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
3: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของกอยจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกอยภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขกบ้านเขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
1: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เสียงกี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ ผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัฒน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
5: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัฒน์ยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
4: ปัจจุบันกลุ่มราชวัฒน์แสงสองลายที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัฒน์มาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัฒน์คือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัฒน์ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
5: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัฒน์และก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ผ้าทอเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีแล้วฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
4: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัฒน์ภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอัดสันถ่ายภาพสาธิดาโตสากาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะรับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผาครับกำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะวันนี้ทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังเข้าพื้นที่ที่บ้านแก้มที่ยังมีดินโคลนติดค้างกันอยู่หลายจุดก็เริ่มฉีดล้างถนนทางสาธารณะเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้จากคุณสุภัทรเหลากมลรายงานสดจากตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณสุภัทรคะเชิญค่ะ
2: ขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยนะครับในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รวบรวมความช่วยเหลือทั้งเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคต่างๆรวมทั้งเรื่องของการประกอบอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายผู้คนในพื้นที่ที่ประสบภัยในช่วงนี้ขณะที่เรื่องของงานฟื้นฟูในจังหวัดน่านนะครับเป็นวันที่9แล้วที่เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยในหลายๆพื้นที่นั้นก็ใกล้จะแล้วเสร็จ100%ขณะที่บางจุดนั้นก็สามารถที่จะฉีดล้างทำความสะอาดถนนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปที่พื้นที่บ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาดินโคลนสะสมตกค้างทั้งในบ้านและทางสาธารณะอย่างหนักครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีขณะที่ถนนทางสาธารณะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านรถขุดตักรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งและเจ้าหน้าที่อส.ฝ่ายปกครองจิตอาสารวมถึงชาวบ้านได้ร่วมกันเคลียร์พื้นที่ถนนที่ยังมีสิ่งกีดขวางเส้นทางทั้งเศษไม้ท่อนไม้ดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำซัดมารวมทั้งบางจุดก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดให้ถนนในหมู่บ้านนั้นมีความปลอดภัยกลับมาใช้การได้ปกติดังเดิมส่วนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านเฮียตำบลศิลาแรงประชาชนก็มาเลือกเสื้อผ้าที่มีผู้นำมาบริจาคผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการกระจายนำสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งทหารอส.จิตอาสาระดมมานำดินโคลนออกจากบ้านที่สำคัญคือการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือชาวบ้านเยียวยารอบแรกที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและนำจ่ายได้เร็วทำให้บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
3: ค่ะขอบคุณมากมากมากเลยสำหรับเงินรอบแรกคือว่าได้มาเร็วมากได้มาเร็วคือทันได้ใช้ทันได้ใช้ก็คือสุดๆอะค่ะจากเงินก้อนนี้ไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาล้างมากินหรอกค่ะแล้วก็ที่ต้องการก็คือว่าเครื่องใช้ในครัวของแม่ตอนนี้ที่ได้มา 6,700 นี้ก็คือไม่เหลือแล้วค่ะวันนี้ไปซื้อเตาแก๊สอีกก็ไม่เหลือแล้วก็คือต้องการเครื่องครัวแค่นั้นเองค่ะ
4: ขอบคุณเจ้าขอบคุณอย่างหนักเลยเจ้าเพราะว่ายังได้ช่วยเหลืออย่างหนักค่ะได้ครับ6เอ้ยนั่นก็ 6,700 มันก็เจ้าใจว่าเจ้านั่นน่ะ
5: แล้วได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
4: เดี๋ยวนี้แม่จะมาซื้อเตาแก๊สก็บ่มีตู้เย็นอะหยังก็บ่เหลือจะเอาตีมันสําคัญนี่แม่จะได้ย่ากับข้าวสัก 2-3 วันเวลาเป็นหยังช่วยเหลืออีหน่อยเนาะ
2: สำหรับการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าติดต่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่ได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีศูนย์ Fix It Center อาชีวศึกษาเปิดบริการ26ศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งก็มีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องครับและในส่วนของเรื่องของการสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ระดมเดินเท้าเข้าไปสำรวจตามบ้านเรือนของประชาชนมีการสำรวจไปแล้ว 2,999 หลังคาเรือนเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมต่อไปครับทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพัฒน์เหล่ากมลนะคะรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ก็มีการเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองระบายน้ำร.1ที่ชำรุดจากน้ำท่วมในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ช่วงของน้ำหลากที่จะมาถึงขณะที่นายกรัฐมนตรีครับก็กำชับให้จังหวัดนั้นมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำนะครับเป็นผนังกั้นคลองระบายน้ำร.1ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วขณะนี้ได้ติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันน้ำซึมบริเวณผนังที่ชำรุดคาดว่าการซ่อมแซมระยะเร่งด่วนนั้นก็จะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา90วันสำหรับงานคอนกรีตเสริมความแข็งแรงในบางส่วนนั้นจะดำเนินการในระยะต่อไปโดยเบื้องต้นจะเสริมความแข็งแรงของพื้นและก็ผนังของคลองร.1ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมพร้อมกับกำชับให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเพื่อสามารถรองรับป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีปริมาณน้ำมากสำหรับคลองระบายน้ำร.1นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของโครงการชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำได้มีบทบาทในการผันน้ำเลี่ยงนะครับในการเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองเดิมนั้นคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำท่วมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกรอบความจุส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองแล้วก็กัดเซาะโครงสร้างเกิดความเสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเพิ่มชุดปฏิบัติงานและก็เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้หลายจุดพร้อมกัน

0: และเร่งให้แล้วเสร็จก่อนช่วงที่จะมีปริมาณน้ำมากแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของการติดตั้งเข็มเหล็กและเข็มพืชในบางช่วงเนื่องจากชั้นดินเป็นดินเหนียวทำให้เข็มนั้นที่ตอกลงไปทำได้ยากกว่าปกติแต่ก็เป็นอุปสรรคเพียงบางช่วงเท่านั้นและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน
1: ขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เร่งขุดลอกคูคลองค่ะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงมรสุมปลายปีนะคะโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้นะคะก็ได้มีการขุดลอกคลองเตยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงขุดลอกคลองตั้งแต่ถนนสาย30เมตรยาวไปจนถึงสถานีสูบน้ำที่คลองเตยส่วนครูระบายน้ำความยาวกว่า430กิโลเมตรค่ะขุดลอกแล้วในเขตที่1และ2รวมกว่า230กิโลเมตรที่เหลืออีก100กิโลเมตรจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนี้นอกจากนี้ก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้18เครื่องแล้วก็จะมีการติดตั้งเพิ่มที่บริเวณแก้มลิงอีก10เครื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพร้อมจัดศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าและภูมิประเทศของหาดใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มคล้ายก้นกระทะจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพื่อให้ระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
0: ดูเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กันนะครับแม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมด่วนฝ่ายความมั่นคงปรับแผนป้องกันเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่ชายแดนใต้ครับมีการสั่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็พร้อมเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีเพื่อสกัดกั้นเหตุรุนแรงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อมอบนโยบายและสั่งการแก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยโดยมีผู้แทนจากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้หน่วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในช่วงแรกนั้นพลโทนรทิพย์ภวยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้มอบหมายให้พลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานการประชุมโดยเน้นย้ำการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันเชิงรุกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จากนั้นพลโทนรทิพย์ผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและบิดเบือนข้อมูลในพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่เกิดทันทีเมื่อเกิดเหตุและกระถอดบทเรียนข้อบกพร่องที่ผ่านมาบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องทันท่วงทีและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดไล่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับทุกภัยคุกคามมุ่งสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ทางด้านของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยค่ะลงพื้นที่ไปที่โรงไฟฟ้ากำชับให้มีการควบคุมการเข้าออกเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ช่วงใกล้กับวันชาติมาเลเซียแล้วก็วันสถาปนาของกลุ่มเบอร์ซาตูโดยนายอิสมาแอร์ยาโกในอำเภอเบตงค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงที่ชุดคุ้มครองตำบลตาเนาะแมร์เราะพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางสำคัญอย่างต่อเนื่องย้ำหลักรู้พื้นที่รู้คนรู้สถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทรวมถึงเข้มงวดป้องกันยาเสพติดอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนดูแลสถานที่สำคัญในพื้นที่จากนั้นนะคะทางคณะได้ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณกิโลเมตรที่13และ19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยกำชับการควบคุมทางเข้าออกแล้วก็เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเหตุผิดปกติทันทีพร้อมกับประสานฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด
0: นายกรัฐมนตรีก็ลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับ

0: ชาอาณาจักรให้อำนาจรัฐมนตรีออกคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำความผิดหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาออกคำสั่งในประเทศโดยไม่ชักช้าซึ่งคำสั่งนี้สามารถห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพ่วงไปด้วยได้การออกคำสั่งในประเทศต้องคำนึงถึงกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและพันธะกรณีระหว่างประเทศโดยเจ้าพนักงานจะส่งตัวกลับไปยังประเทศสัญชาติเดิมหรือหากไม่มีสัญชาติแน่นอนจะส่งกลับไปยังประเทศที่ผู้นั้นแจ้งว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าประเทศไทยหากมีประเทศอื่นหรือว่าองค์การระหว่างประเทศร้องขอผ่านวิธีการทางการทูตภายใน7วันนับจากวันสั่งในประเทศเพื่อขอรับผู้ต่างด้าวผู้นั้นไปยังประเทศของตนหรือประเทศที่3การในประเทศตามคำร้องขอของต่างประเทศต้องเสร็จสิ้นใน30วันโดยรัฐมนตรีขยายเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วัน
1: ไปดูเรื่องของการเติมภัยมิจฉาชีพกันบ้างนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางเติมภัยมิจฉาชีพที่มีการหลอกแจกอาหารเสริมฟรีค่ะก่อนที่จะมีการชักชวนเหยื่อทำภารกิจจนผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินไปกว่า4ล้านบาทย้ำนะคะหากว่าพบการชักชวนในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนนะคะระวังโฆษณาตามสื่อออนไลน์ค่ะก็มีการโพสต์แอบอ้างแบรนด์ดังว่ามีการแจกอาหารเสริมฟรีแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE จากนั้นมิจฉาชีพก็จะชวนทำภารกิจลงทุนอ้างบอกว่าจะได้ค่าตอบแทนสูงเมื่ออย่าหลงเชื่อก็จะโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินกว่า4ล้านบาทมาแล้วย้ำหากพบการแอบอ้างแบรนด์ดังแจกอาหารเสริมแต่ว่าชักชวนทำภารกิจหรือว่าร่วมลงทุนอย่าลงเชื่อเป็นเด็ดขาดค่ะ
2: เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอ่ยใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันต่อครับ

ชุดไทยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้นับถอยหลัง4วันสุดท้ายครับสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ย้ำนะครับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติต้องเร่งดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชน

0: ที่มีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขอยื่นคำร้องทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 37,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนั้นสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมส่วนที่จังหวัดยะลานั้นประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดครับเพื่อยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการกรณีการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาพรวมนั้นจำนวนผู้มาติดต่อเริ่มเบาบางลงแต่ยังคงมีอัตราเฉลี่ยวันละกว่าประมาณ80คนเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาเองก็ย้ำนะครับประชาชนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ที่ว่าการอำเภอถึง31สิงหาคมและทางอำเภอจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งต่อมายังสำนักงานขนส่งและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์รีบเร่งดำเนินการภายในกรอบเวลาดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะก็จับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเวที IPS Venture Rise Thailand 2026นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ชิ้นสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะเปิดงาน IPS Venture Rise Thailand 2026มากกำทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้งานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.มีเป้าหมายเชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าไทยมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าโจทย์สำคัญคือการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสร้างมูลค่าให้ประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในงานค่ะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ผลงานพร้อมกับกิจกรรม Business Matching เชื่อมนักวิจัยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนรวมถึง Life Plus Award ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พัฒนาผลงานสู่การเป็นนวัตกรรม
0: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยครึ่งปีแรก2569ฟื้นตัวชัดเจนยอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 17.6% หลังได้แรงสนับสนุนจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมและการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อและแต่กำลังซื้อก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับจากภาวะหนี้ครัวเรือนและก็การปล่อยกู้ที่ยังคงเข้มงวดนายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รู้ว่าREIC เปิดเผยว่าครึ่งปีแรก2569นั้นมีการโกนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 167,665 หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าการโอนอยู่ที่ 429,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.8% มาจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองรวมถึงการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV ที่ช่วยกระตุ้นทั้งการซื้อและการเข้าถึงสินเชื่อหากแยกตามประเภทครับอยู่อาศัยแนวราบยังคงเป็นตลาดหลักคิดเป็น 70% ของมูลค่าการโอนทั้งหมดขณะที่คอนโดมิเนียมเติบโตโดดเด่นจำนวนโอนหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น 24.1% และมูลค่านะครับเพิ่มขึ้น 19.3%ที่น่าสนใจคือบ้านมือสองครับครองสัดส่วนตลาดมากถึง 63% มากกว่าบ้านใหม่ที่อยู่ที่ 37% สะท้อนว่าพฤติกรรมผู้ซื้อเน้นความคุ้มค่าโดยเฉพาะบ้านในราคา 2-3 ล้านบาทและทำเลที่อยู่ใกล้เมืองนายมานะจึงประเมินว่าตลอดปี2569นั้นยอดการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศจะอยู่ที่ 323,479 หน่วยเพิ่มขึ้น 2.3% คิดเป็นมูลค่า 88,760 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองที่ต่ออายุถึงวัน

0: ที่30มิถุนายน2570เป็นปัจจัยช่วยประคองตลาดในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่ายังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงการปล่อยสินเชื่อที่ยังคงเข้มงวดต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวของกำลังซื้อในระยะต่อไป
1: ทางด้านของกระทรวงแรงงานนะคะก็ร่วมกับทางสวทช.ยกระดับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลแรงงานไทยค่ะด้วยการเปิดใช้งานในระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูช่วยคัดกรองเรื่องร้องเรียนแล้วก็ตอบคำถามประชาชนลดขั้นตอนทางราชการพร้อมกับมีการวางแผนขยายผลดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศในระยะต่อไปด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวนะคะว่าได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแรงงานผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ทราฟฟี่ฟองดูของกระทรวงแรงงานณขณะที่ผ่านการทดสอบแล้วก็พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้วจุดเด่นของระบบก็คือลดขั้นตอนการรับเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่โดยระบบจะมีการคัดกรองแล้วก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานหรือว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงช่วยลดปัญหาข้อมูลตกหล่นระหว่างการประสานงานและทำให้สามารถติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานยังมีการนำ generative AI มาใช้ในระบบหลังบ้านเพื่อจัดหมวดหมู่คำร้องประมวลผลข้อมูลแล้วก็เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนำข้อมูลไปใช้กำหนด KPI หรือว่าตัวชี้วัดผลงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของหน่วยงาน
2: ระบบของกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงแรงงานในการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบนี้ไม่เพียงรองรับแรงงานในประเทศเท่านั้นเหมือนที่ผมได้เรียนไปในเบื้องต้นนะครับจะเตรียมต่อยอดเพื่อครอบคลุมแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือและสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานไทยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้ใน LINE ด้วย ID ค่ะ @traffyfongdu หรือว่าสแกน QR code แล้วก็ไปเลือกที่ฟังก์ชันแจ้งเรื่องร้องเรียนของกระทรวงแรงงานได้ในทันที
0: และเชิญไปดูการซื้อขายหุ้นในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์กันนะครับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิเคอิโตเกียวปิดที่ 66,538 จุดเพิ่มขึ้น 406.02 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงปิดที่ 25,650 จุดเพิ่มขึ้น 84.26 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,959.64 จุดเพิ่มขึ้น 3.07 จุดครับขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนีติดลบนะครับลบไป 11.62 จุดยืนอยู่ที่ 1,589.08 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 40,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่83เหรียญ13เซนลดลง40เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่89เหรียญ20เซนลดลง50เซนและดูไบครับปิดที่88เหรียญ63เซนลดลง51เซนส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,300 บาทและขายออกบาทละ 71,500 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 69,872 บาทและขายออกบาทละ 72,300 บาท
1: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT สุดสัปดาห์นี้ยาวไปถึงต้นสัปดาห์หน้าตั้งการรับมือฝนกันอีกยกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันโดยในช่วงวันที่29สิงหาคมจับตาบึงกาฬนครพนมและตรา าศก่อนที่วันที่30ถึง31สิงหาคมแนวฝนหนักจะขยายตัวชัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดและช่วงวันที่1ถึง2กันยายนแนวฝนหนักจะเน้นในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นประชาชนควรระวังฝนตกซ้ำและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังได้สำหรับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกในช่วงบ่ายและช่วงค่ำสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ไปติดตามการเคลื่อนไหวสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษในเที่ยงนี้นะครับใน NVT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NVT World Brief on NVT and NVT World I'm Surapan Lautaranarit Thailand is working to ensure its workforce keeps pace with a rapidly changing global job market The government is stepping up skills training and worker protection to help Thais compete for opportunities at home and Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul held talks with Gilbert F. Wangbo, Director General of the International Labour Organization or ILO during his visit to Thailand for the 29th ASEAN Labour Ministers meeting The meeting at Government House focused on strengthening cooperation on labor development, particularly skills training and preparing workers for changes in the job market. The goal is to help workers adapt to the new world of work and gain broader access to emerging opportunities. Prime Minister Anuttin said the government is committed to aligning Thailand's development with international standards.While strengthening the capabilities of Thai workers through upskilling and reskilling. He said the measures aim to equip workers with skills that meet the needs of both domestic and international employers, while enhancing their competitiveness and ability to work in the global labor market.Songkhla is putting the final pieces in place to host the cabinet's upcoming mobile meeting. Officials are checking venues, transport, medical services, and media facilities across Songkhla and Hat Yai ahead of the two-day event.Songkhla Deputy Governor Chuchip Thammapet, assigned by the provincial governor, has led officials and relevant agencies to inspect preparations for the cabinet's first mobile meeting of 2026, scheduled for August 31st to September 1st. The team first visited Ratchamongkorn University of Technology Siwichai Songkhla campus, which will host a workshop on development plans for the five southern border provinces.Discussions will cover four key areas, the economy, society, security, and agriculture. Officials also checked exhibition areas showcasing Creative City food products and OTOP goods, as well as a meeting room for the signing of contracts

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรตินักกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภเวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมถกแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่โรงเรียนสัพพยาวิทยาให้โอวาทกับนักเรียนภายใต้โครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไรยาสมุทรสาครฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดอัคคีภัยรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และดิฉันสมรทัศน์รุ่งมณีค่ะพบกันวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live by NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลประเมิน Connect ED ของโรงเรียนวัดทางหลวงและโรงเรียนวัดหนองไม้สูงรวมถึงแนวทางการดำเนินการและประเมินตาม3เสาหลักก่อนเยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้สูงจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงโดยรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินการและการประเมินเสาหลักที่3พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
2: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบรรเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงที่อาคารเสวเกตวรชัยโรงเรียนสัพพยาวิทยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบำเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงโดยมีส่วนราชการลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบุคลากรทางการลูกเสือผู้บังคับบัญชาอยู่วักกาชาติร่วมกิจกรรมนายวินิจภูชัยศรีสำริดรองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าสำนักงานศึกษาธิการภาคหนึ่งดำเนินโครงการลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบำเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีอยู่วักกาชาติบุคลากรทางการลูกเสือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคหนึ่งได้แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอีกทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำเพ็ญประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดยเปิดโอกาสให้ลูกเสือเนตรนารีและยุวกชาติร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เยาวชนเช่นความกตัญญูความเสียสละความรับผิดชอบความมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตและการน่าอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีตามหลักการลูกเสือค่ะ
1: จังหวัดสระบุรีค่ะคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนเข้าชิงรางวัลพระราชทานระบบนานาชาตินะคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ค่ะที่ห้องประชุมปัญญาพัฒน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7โดยมีศึกษาธิการจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่เชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตจำนวน14ประเทศและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระปรีชาและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาโดยจะมีการคัดเลือกในทุกๆ2ปีภายใต้กรอบแนวคิดหลักคือครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาโดยการคัดเลือกในปีนี้มีครูผู้ทรงคุณวุฒิถูกเสนอชื่อจำนวน5รายหลากหลายสังกัดซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทน2รายได้แก่นายสุรศักดิ์ผาสุกรูปครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและนางสาวสาวนีคงสมครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโนนสภารามนาฏวาจาวุฒิอุปถัมภ์เพื่อประกาศรายชื่อและเสนอมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณาต่อไปทั้งนี้จังหวัดสระบุรีจะมอบรางวัลให้กับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง5รายในงานวันครูวันที่16มกราคม2570เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอิหม่ามและผู้นำศาสนาสู่ผู้นำด้านสุขภาพชุมชนค่ะที่ห้องประชุมราชภักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพอิหม่ามและผู้นำศาสนาสู่ผู้นำด้านสุขภาพชุมชนระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569โดยมีนางสมเนตรทองอยู่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายยูชบโตวังประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดผู้แทนกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีคณะวิทยากรอิหม่ามผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนมุสลิมจากทุกอำเภอเข้าร่วมกว่า50คนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเป้าหมายในการพัฒนาอิหม่ามและผู้นำศาสนาให้มีความรู้ด้านสุขภาพและสามารถนำหลักการส่งเสริมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามซึ่งสำหรับกิจกรรมอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้นำศาสนาในการพัฒนามัสยิดให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและความตายเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและให้ผู้นำศาสนาสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อแก่ประชาชนครอบครัวและชุมชนได้ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามกว่า 5,400 คนและมีมัสยิดจำนวน13แห่งโดยอิหม่ามเป็นผู้นำศาสนาถือเป็นกำลังสำคัญ

0: คัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนการจัดโครงการครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพในชุมชนมุสลิมและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ
1: มูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยนะคะมอบศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์เสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางพูนจังหวัดปทุมธานีค่ะที่โรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการเปิดศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายอภิชาติลีอิสระนุกูลประธานกรรมการมูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยนายคำโพบุญสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1นายอำนวยนาคบุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนนางสาวเมธิการนนทศรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพูนเข้าร่วมรับมอบทั้งนี้มูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยนำโดยนายอภิชาติลีอิสระนุกูลประธานกรรมการมูลนิธิสแตนลีย์ประเทศไทยส่งมอบศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาโดยมูลนิธิมีการร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์เสมอมาและในโอกาสครบรอบ45ปีของการก่อตั้งบริษัทกลุ่มเซเล่นในประเทศไทยปี2569นี้ทางมูลนิธินะคะได้จัดทำโครงการมอบศูนย์ดิจิทัลเซ็นเตอร์แก่โรงเรียนวัดบางพูนมูลค่า 1,756,747 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดบางพูนได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่เยาวชนค่ะ
0: จังหวัดนนทบุรีค่ะจัดโครงการยกระดับปรับภูมิทัศน์สู่เมืองน่าอยู่นนทบุรีไนท์ซิตี้เดินหน้าแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569ค่ะที่อาคารยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการยกระดับปรับภูมิทัศน์เมืองนนทบุรีสู่เมืองน่าอยู่นนทบุรีไนท์ซิตี้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพิ่มพื้นที่สีเขียวบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูคูคลองและจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนพร้อมมอบปาฐกถาพิเศษและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวดอำเภอสะอาดดีจังหวัดนนทบุรีสะอาดตาประจำปี2568ทั้ง6อำเภอมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนเยาวชนและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดแสดงนิทรรศการและบูธกิจกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามนายกรัฐมนตรีค่ะตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือเฉพาะกิจที่ชลบุรีรวมถึงการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ราชบุรีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกๆอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติที่กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรีโอกาสนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะผู้บังคับบัญชากองทัพเรือให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีขึ้นแท่นรับความเคารพก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งแถวกองทหารกองเกียรติยศแสดงความเคารพโดยวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองเกียรติยศและเข้าห้องรับรองต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือมอบเครื่องหมายผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แด่นายกรัฐมนตรีเพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและผลักดันภารกิจสำคัญของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่องพร้อมมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์แก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือซึ่งนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการการทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงจะนำไปสู่การปรับปรุงและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองสำหรับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบและโจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนการปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและหน่วยกำลังอื่นนอกจากนี้การฝึกยังสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือทั้งด้านการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำการเชื่อมโยงข้อมูลและการควบคุมการปฏิบัติการทางทะเลอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆในภูมิภาคกำลังพัฒนากำลังทางเรือและเทคโนโลยีทางทหารอย่างก้าวกระโดดกองทัพเรือจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจการหมุนเวียนซ่อมบำรุงและการดำรงความพร้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงรักษาสมดุลทางยุทธ

0: ศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ในขณะที่ประเทศเราก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงทางอธิปไตยอยู่ผมกับทางผู้การเหล่าทัพก็ต้องนั่งหารือนะครับว่าเราจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพของเรานะครับอย่างไรต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาคคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานเราไหมเขาจะกล้าที่จะมาต่อกรกับเราไหมนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีความพร้อมเราอยู่ในสภาพที่ทำได้เราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็งความเป็นความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมันสำคัญมากรัฐบาลมีเสถียรภาพผู้คนก็จะมีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือนะเงินทุนต่างประเทศก็ไหลเข้ามานักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามานะครับเราก็ต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
2: ลงพื้นที่กันต่อที่จังหวัดราชบุรีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมถกแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งค่ะนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยลงพื้นที่ไปยังเทศบาลตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทานโดยมีนางสาวถิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริณบ้านหนองตาจรหมู่ที่10ตำบลทุ่งหลวงพร้อมรับฟังการบรรยายสถานการณ์การเพาะปลูกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีและตัวแทนเกษตรกรบ้านหนองตาจรซึ่งเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานซึ่งปัจจุบันทำให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีผลผลิตขายได้ตลอดปีสร้างรายได้รวมกว่า64ล้านบาทต่อปีเกิดการรวมกลุ่มขายผลผลิตและกลุ่มออมทรัพย์ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสวัสดิการดูแลคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อมาในช่วงบ่ายค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มแม่น้ำกลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณห้องประชุมแม่กลองศาลากลางจังหวัดราชบุรีผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยให้เฝ้าระวังเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะ
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะลงพื้นที่เชิงรุกพบปะผู้นำชุมชนรับฟังทุกชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำเชิงระบบที่จังหวัดลพบุรีค่ะพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพคไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันปัญหาภัยสังคมที่บริเวณอาคารปฏิบัติการโดมอาคารหอพักนิสิตสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเพื่อวางแนวปฏิบัติเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชนโดยให้ความรู้ด้านกฎหมายและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตที่ส่งผลต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนโดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า100

0: 150คนโดยหลังจากนั้นนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ผู้ตรวจการแผ่นดินเราทำความดีด้วยหัวใจมอบคอมพิวเตอร์จำนวน6เครื่องพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กและอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนจังหวัดลพบุรีจำนวน3แห่งและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านกลุ่มเปราะบางมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลพะเนียดนอกจากนั้นยังนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โมบายยูนิตออกหน่วยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผนึกกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกอรมน.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง9ด้านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งกวาดล้างอาชญากรรมและภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะที่ห้องประชุมชั้น5ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล9ประเด็นครั้งที่1ประจำปี2569พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยคุกคามสำคัญ9ด้านได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหาธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลในนอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลเพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้ค่ะมาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนลำดับโทษอาญาบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำผิดค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยการเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: ขอบคุณข้อมูลจาก NBT นครศรีธรรมราชค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านตำยำชิวที่จังหวัดราชบุรีพักกันสักครู่เดียวค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกันต่อค่ะ
1: ช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้นะคะเราจะพาไปที่ร้านตำยำชิวซึ่งมีเมนูหลากหลายมากกว่า200เมนูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนค่ะ

ร้านตำยำชิวตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสมบูรณ์กุลหน้าตลาดกำนันยงอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งให้บริการทั้งอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นอีสานที่หลากหลายมากกว่า200รายการค่ะด้านนางปิยเนตรใจมุ่งเจ้าของร้านอาหารตำยำชิวกล่าวว่าปัจจุบันทางร้านมีรายการอาหารให้บริการมากกว่า200รายการทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอาหารจานเดียวและเมนูประเภทยำซึ่งเมนูแนะนำคือตำเหลารวมที่นำวัตถุดิบอาหารทะเลคุณภาพทั้งกุ้งปลาหมึกปูม้าและหอยแครงมาปรุงด้วยน้ำปลาร้าสูตรเฉพาะของทางร้านเพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคำนึงถึงสุขอนามัยเป็นหลักนอกจากนั้นยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชา

0: รภพสุภวานิชจรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีฝ่ายทหารพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะคณะตรวจติดตามและตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาคารทางหนีไฟระบบป้องกันอัคคีภัยและความพร้อมของอุปกรณ์กู้ภัยที่ร้านชิปบาทราชพฤกษ์ตำบลบางพลับและโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะตำบลปากเกร็ดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากยังเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานบริการและเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเชิงรุกยกระดับความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
1: ผู้ช่วยจเรกอรมน.นำคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติราชการกอรมน.จังหวัดนนทบุรีประจำปี2569พร้อมลงพื้นที่ติดตามศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานค่ะพลตรีชิดพลกืนศรีผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรองหัวหน้าชุดตรวจพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ2569โดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้เดินทางมายังเทศบาลเมืองท่าอิฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานร่วมกับกอรมน.จังหวัดนนทบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชมการดำเนินงานของศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานที่โรงเรียนดารุนอามานตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดเพื่อติดตามผลการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะ
0: คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ค่ะที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่8ประจำปี2569ประจำเดือนสิงหาคมโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ2569รวมถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และผลการดำเนินงานใน3ด้านสำคัญได้แก่การป้องกันยาเสพติดและการส่งเสริมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางกิจกรรม 2B Number 1การปราบปรามยาเสพติดและการบำบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยาเสพติดโดยประธานเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องและการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางของแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่โรงเรียนสัพยาวิทยาให้โอวาทกับนักเรียนภายใต้โครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาค่ะที่โรงเรียนสัพยาวิทยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพลตำรวจตีสมพลวงศ์ศรีสุนทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยชัยนาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาของโรงเรียนสัพยาวิทยาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ให้โอวาทกับนักเรียนพร้อมเน้นเป็นคนเก่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยมีนโยบาย2ไม่คือไม่ที่1คือไม่ลองและไม่ที่2คือไม่อายโดยที่

0: จะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพาไปหาลุงผู้ว่าที่ห้องทำงานค่ะสำหรับโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาทเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดต่างๆส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายค่ะ
1: จากฝีมือของคนในชุมชนนะคะสู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับสู่โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของเรือนแก้วเปลยวนนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนไปติดตามความน่าสนใจได้จากรายงานค่ะ

0: ปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทำนะคะเราถักทอด้วยความปานีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทำถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพลิ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปานีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชํานาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทําจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทำเปยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าNBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณทีมงาน NBT ภาคกลางค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่จังหวัดลพบุรีค่ะขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงและที่จังหวัดอยุธยาค่ะประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยติดตามได้จากช่วงหน้าค่ะ

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลางในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และขับเคลื่อนกลไกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสร้างจิตสำนึกและเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งอย่างยั่งยืนค่ะนายพิษณุประภาธนานันท์ปลัดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงโดยมีนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องเจ้าพยาวิชาเยนโรงแรมแดดดีรีสอร์ทอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและเครือข่ายประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงโดยเสนอรายชื่อหมู่บ้านที่มีความพร้อมเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงอำเภอละ1หมู่บ้านรวม11หมู่บ้านเพื่อร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงและรับฟังแนวทางการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงเพื่อนำไปขยายผลต่อในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสาครฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดอัคคีภัยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะค่ะที่โรงแรมแกรนด์อินเตอร์โฮเทลตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสาครกรณีเกิดอัคคีภัยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อทดสอบระบบการบัญชาการเหตุการณ์การอำนวยการการประสานงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยรวมถึงการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์พร้อมหาแนวทางปฏิบัติการตัดสินใจและการประสานงานในแต่ละขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกำลังพลหรืออุปกรณ์จริงซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะที่ห้องประชุมบึงพระรามอาคาร1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่8ประจำปี2569ประจำเดือนสิงหาคมโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมรับทราบข้อราชการสำคัญของอธิบดีกรมการปกครองโดยเน้นย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธปืนการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่สำคัญการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพื่อการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตลอดจนการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ผ่านทีมอำเภอทีมตำบลและทีมหมู่บ้านโดยให้นายอำเภอเป็นแกนหลักในการประสานการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและตอบสนองต่อประชาชนและนอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและภารกิจสำคัญในพื้นที่รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินงานด้านความมั่นคงและติดตามประเด็นอื่นของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: โ หัวหินค่ะไม่ได้มีดีแค่ทะเลและแสงแดดนะคะแต่ยังเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยสมายและรสชาติอาหารที่ไม่เหมือนใครค่ะปลายสัปดาห์นี้นะคะ 28-30 สิงหาคมค่ะชวนทุกคนไปเช็คอินในงานเทศกาลอาหารหัวหินณหาดหัวดอนงานนี้จัดเต็มทั้งเมนูอร่อยจากเชฟโรงแรม5ดาวไปจนถึงสตรีทฟู้ดเจ้าดังนะคะตบท้ายด้วยการโชว์แกะสลักน้ำแข็งบอลลูนแฟนซีและบรรยากาศสุดชิลระดับอินเตอร์ไปติดตามจากรายงานค่ะ
2: พูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดฮิตระดับตำนานไม่เคยคลายความนิยมชื่อของหัวหินยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอโดยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งซีแซนซันสมายและเซฟตี้ซึ่งพร้อมและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หัวหินพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหินที่หาดหัวดอนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2สานต่อความสำเร็จจากปีแรกที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
3: หาดหัวดอนนั้นจะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะครับในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษนะครับมากกว่าทุกปีร่วมกันถึง46ล้านนะครับซึ่งเป็นร้านจากโรงแรม5ดาวแล้วก็สถานบริการที่ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นก็มีอยู่ประมาณ120กว่าร้านนะครับ
2: ความพิเศษของงานปีนี้ไม่เพียงแต่จัดเต็มร้านอาหารชื่อดังกว่า160ร้านค้าแต่บนเวทีใหญ่ยังแน่นไปด้วยไฮไลท์ความบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นทั้งเมนูส้มตำประกอบลีลาการทำอาหารจากเส้นพาสต้าตลอดจนการโชว์แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปหัวรถจักรคุณปู่หัวหินผสมผสานกับการแสดงโขนรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงน้ำพุประกอบดนตรีและบอลลูนแฟนซีรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานทางผู้จัดและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรอบคอบ
3: เราก็ดูเรื่องของการจัดการงานบนเวทีใช่ไหมแล้วส่วนที่ประกอบก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาช่วยวิ่งรับส่งนะครับเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราได้บูรณาการร่วมกันเพราะนั้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มาโดยต่อเนื่องตลอดและทำงานเป็นภาคีเครือข่ายก็ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าครับว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีครับ
2: หัวหินไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเดสติเนชันที่ครองใจชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปอเมริกาจีนไต้หวันและมาเลเซียจากเมืองตากอากาศประวัติศาสตร์ที่เคยต้อนรับเจ้านายชั้นสูงปัจจุบันหัวหินยกระดับสู่เมืองแห่งการพักผ่อนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานพยาบาลมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับโลกตลอดจนบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นห้องทำงานของโลกที่ไม่ว่าใครก็อยากมาใช้ชีวิต
3: เชิญชวนทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้28 29 30สิงหาคมอยากให้ท่านมาเที่ยวหินจริงๆครับมาดูว่าหัวหินนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับน่ามาใช้ชีวิตมากแค่ไหนครับเชิญชวนทุกท่านครับ
2: สุดสัปดาห์นี้หากคุณกำลังมองหาทริปพักผ่อนที่คุ้มค่าเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารความบันเทิงและความงดงามของธรรมชาติปักหมุดแล้วพาร่างกายมาชาร์จแบตกันได้ที่งานเทศกาลอาหารหัวหินหาดหัวดอน 28-30 สิงหาคมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหัวหินน่าอยู่และน่าเที่ยวมากแค่ไหน NBT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณทีมงาน NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเรา2คนและทีมงาน NBT ภาคกลางและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาดูพลังความเข้มแข็งของคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลเปื่อยซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าด้วยพลังของชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพลังชุมชนนี้จะเข้มแข็งอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ
1: ผืนผ้าที่เชื่อมร้อยหัวใจของชาวบ้านพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญยืนหยัดและมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้จากเส้นไหมเล็กๆที่ถักทอด้วยความรักและความเชื่อมั่นคำสอนและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยเลือนหายยังคงเบ่งบานอยู่ในทุกอนูของผืนผ้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2: แต่ก่อนเราต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำอยู่บ้านใครบ้านเรามาช่วงหลังก็มีศูนย์หม่อนไหมเสริมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงพระพันปีท่านทรงเสริมตั้งแต่ก่อนเนาะย่ายายทำมาตลอดแต่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาก็ไปกรุงเทพหมดเราก็ถ้าเราจะมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายมันจะดีไหมเออเวลาทำขึ้นมามันรู้สึกว่ามันมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากหน้านาเราก็มีจุนเจือในครอบครัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ชวนข้างบ้านที่เขาทำอยู่แล้วมันทำเป็นกลุ่มดีไหมเราทำมาแล้วแล้วท่านส่งเสริมมารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ในชุมชนแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนภูมิใจมากที่ท่านไม่ทิ้งเราในชุมชนเราท่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งลายผ้ามาให้แล้วก็มีหนังสือเชิญไปอบรมไปรับนโยบายจากท่านภูมิใจมากๆในกลุ่มเล็กๆได้เข้าเผานะคะภูมิใจมากๆ
1: ในอดีตผ้าทอมือของชาวบ้านเป็นเพียงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันภายในครัวเรือนทอขึ้นเพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันในงานประเพณีงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แผ่ขยายมาถึงแสงสว่างแห่งโอกาสจึงจุดประกายขึ้นในหัวใจของชาวตำบลเปื่อยอีกครั้ง
3: สมาชิกของเราเมื่อก่อนก็ทำนานะคะหลังจากที่ทำนาเสร็จก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทำนะคะก็อยู่ว่างๆก็เลยเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมตามภูมิปัญญาของพ่อแม่เราที่ทำมาก็ไปเรียนรู้จากท่านสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เราบ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเราก็เลยชวนกันมาทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหม่อนไหมของอุบลราชธานีเป็นของพระพันปีนะคะซึ่งมาส่งไข่ไหมมาอบรมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องวัสดุการเลี้ยงการอะไรนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พช.ของจังหวัดอำเภอเราก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านของเราคือเมื่อก่อน

0: สมัยโบราณซึ่งไม่มีสีธรรมชาติพวกเราจะทําผ้าลายเป็นเหมือนลายตารางหมากรุกเพื่อเป็นเสื้อที่ตัดซึ่งทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางขาวแดงซึ่งแดงมาจากคลั่งสีขาวก็จากสีไหมที่เราบอกกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีประยุกต์ขึ้นมาใหม่ๆก็คือลายเสมาพันปีซึ่งเป็นเสมาของหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านจะเคารพกราบไหว้บูชาเป็นซึ่งเป็นของสูงนะคะก็เลยคิดว่าเอามาเป็นผ้าสบายซึ่งเอามาทำเป็นตัดเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของเราแทรกผสมผสานอยู่ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้เห็นจากภาพถ่ายที่ท่านออกทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เห็นท่านทำผ้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าลายใหม่เราก็นึกอยากจะทำพอเห็นแล้วก็ว่าเราก็ทำอยู่แล้วเราจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพช.พัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนให้เราไปรับพระราชทานลายผ้าจากพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งรับมาทุกปีเราก็มาทำขึ้นใหม่ทุกปีความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็ทำได้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ในทุกปีแต่รางวัลนะคะคงจะพยายามต่อไปอีกนะคะผ้าพันปีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจุดรวมใจของทุกคนนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติชุมชนตำบลเปื่อยได้เริ่มก้าวเดินสู่บทบาทใหม่การบริหารจัดการกลุ่มและคนในชุมชนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนยกระดับขับเคลื่อนกลุ่มให้เติบโตอย่างมั่นคงไม่เพียงอาศัยความชำนาญทางฝีมือแต่ยังต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ
0: ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพระพันปีหลวงของเรานะคะซึ่งท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีการนึกอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนที่ไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอทำแล้วก็รู้สึกรักค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งซัพพอร์ตของเราในกลุ่มของเราทุกอย่างเราจะอนุรักษ์และก็จะคิดว่าจะสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะได้ทำต่อไปไม่ให้ขาดไปหายไปจากหมู่บ้านของเรานะคะ
1: กว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามและทรงคุณค่าเบื้องหลังความสำเร็จคือการทำงานเชิงรุกของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยเจือระไนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปล่งประกายสู่มาตรฐานระดับสากล
2: เห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหมมันเปยหัวดงนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นพัฒนากรอยู่ตอนนี้เป็นพัฒนาการอำเภอก็10ปีแล้วนะคะได้สิ่งที่ได้เห็นก็คือพลังสามัคคีของคนชุมชนในชุมชนนี้ว่าจากเดิมที่เขาทอแค่ผ้าไหมสีแดงลายครั่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมให้ทำลายนู่นนี่นั่นปุ๊บอะค่ะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเลยค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนคุณยายหรือกลุ่มช่างทอของเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินจากลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ยังสนองในส่วนของลายต่างๆที่รัฐบาลเขาจัดให้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีลายพระราชทานมาทุกๆปีนะคะที่องค์หญิงท่านทรงพระราชทานมาก็จะเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้ในการที่จะเป็นต้นแบบของการทอในการทำลายหมี่ลายให้กับอำเภออื่นๆซึ่งจริงๆมาจากแค่ผ้าขาวม้าลายตารางยังไม่ได้มีการมัดหมี่อะไรเลยแต่พอมีการส่งเสริมว่าลูกค้าอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรลายไหนนะคะกลุ่มนี้ทำได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใส่ใจชุมชนนะคะตั้งแต่ส่วนของท้องถิ่นส่วนของผู้นำชุมชนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ เป็นพรีเซนเตอร์ในการใส่ค่ะต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้คือที่หนึ่งของอำเภอลืออำนาจหรือจะเรียกว่าที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นในยุคสมัยไหนหรือมาเทรนไหนนะคะกลุ่มของเราสามารถปรับตัวแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทอได้ตามรูปแบบแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มัดหมี่เป็นทอผ้าเป็นแล้วก็มีคุณยายช่างทอที่อายุ70 80ปีเป็นครูแต่ยังมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีแล้วเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างและยังมีโรงเรียนในชุมชนที่มีหลักสูตรในการสอนเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมาในแนวไหนนะคะช่างทอของเราที่นี่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างนะคะก็ไปดูงานไปอะไรก็ขอไปค่ะอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาทอแล้วเขาขายดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างสุรินทร์อย่างอะไรพวกนี้เราก็พาไปเปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของกลุ่มที่นี่เลยค่ะ
1: มาตรฐานการผลิตที่ประณีตบวกกับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผ้าไหมบ้านเปื่อยได้รับการผลักดันและหนุนเสริมจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่อย่างครบวงจรการสืบสานพระราชปณิธานจะสำเร็จได้อย่างมั่นคงนั้นย่อมเกิดจากการประสานพลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่นโยบายระดับอำเภอลึกลงมาถึงท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: จริงๆวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ชุมชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนตำบลบ้านเปื่อยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นนะครับความภาคภูมิใจของพวกเราในที่นี้นะครับก็คือเรามีลายของการทอผ้าเป็นของตัวเองสำหรับการส่งเสริมนะครับการน้อมนำเอาพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเนี่ยบางทีเราก็จะใช้วิธีการที่จะเอานำลายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการทำตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่เมื่อทอผ้าแล้วก็จะได้นำเอาไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับนำเอาผ้าที่เราทอไปประชาสัมพันธ์ไปตัดเป็นผ้าแปรรูปนะครับแล้วก็ทำให้เราเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับทั้งตัวผมเองนะครับในฐานะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเราภูมิใจเฉพาะในส่วนของตำบลเปื่อยเนี่ยเรามีเสมาพันปีนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็เป็นที่ความภาคภูมิใจของเราชาวตำบลเปื่อยในลายผ้าของเรานะครับเราสามารถทำให้มันเป็นลายของเสมาพันปีนะครับตลอดจนถึงต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้ลายผ้าเหล่านี้นะครับเมื่อสอดรับกับการที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเนี่ยเขาสามารถซื้อเอาไปเป็นของที่ระลึกเอาไปตัดเอาไปทำเป็นแปรรูปเพื่อที่จะใส่นะลายผ้าเรามีความทันสมัยนะแม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่เกิดจากความคิดของคนโบราณนะครับแต่ว่าตัวลายผ้านั้นไม่เชยเลยนะครับเมื่อเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็กลายเป็นว่าเรามีความทันสมัยปนอยู่กับอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเรือมนาทุกคนครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มทอผ้าเราสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาซื้อหาจับจ่ายตลอดจนเรามีตัวแทนนะครับของส่วนราชการนะครับที่ได้นำเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับ
1: ในระดับปกครองท้องที่กำนันตำบลเปื่อยคือแกนนำสำคัญในการสร้างความเข้าใจรวบรวมพลังความสามัคคีและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง
4: ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรแล้วก็มีการรวมกลุ่มผ้าไหมนะครับที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเราเริ่มตั้งแต่การมีแปลงหม่อนประมาณ24ไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มาทำการทอมีการให้ชุมชนหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ทายาทสมาชิกมาเรียนรู้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนานะครับเราทำเป็นกันหลายกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มของแม่นภาศรีสุวรรณนะครับไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มมีการจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้ อย่างดีนะครับโดยการสนับ

0: สนุนของพัฒนาชุมชนอำเภอเหลื่อมนาฝึกฝีมือฝึกอาชีพเป็นรายได้เสริมอย่างดีนะครับในเวลาว่างหลังจากทำนาก็มาประกอบอาชีพในการเสริมตรงนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งของเราหลังจากทำนาครับขอบคุณพระแม่พันปีหลวงนะครับทรงเมตตานะครับในการที่ให้โครงการดีๆเหล่านี้ลงมานะครับหลังจากของคุณแม่แล้วก็มีโครงการนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านเราพัฒนาเรื่องข้าวไหมโดดเด่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับในนามราษฎรนะครับขอขอบพระคุณพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเมตตาให้ปวงชนราษฎรได้มีโอกาสได้รับโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมเดินหน้าได้อย่างราบรื่นจากพลังการบรรณาการของผู้นำทุกระดับได้กลายมาเป็นร่มเงาที่สร้างความมั่นใจและความซาบซึ้งใจให้กับชาวบ้านผู้ถักทอผืนผ้าเสมอมา
2: ตำบลเปือยเรามีคำขวัญ นะครับที่ว่าเปือยพ่อดงสรงดีมัดหมี่สวยน้ำท่วมด้วยสวยแท้พระแพขิดนาดูนข้าวโพดหวานลูกหลานคริสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ท่านลานเสมาครับท่อนแรกของตำบลเปือยก็คือเรื่องของมัดหมี่ทอผ้าไหมเนี่ยแหละครับของตำบลเปือยของเรานะครับตำบลเราก็มีกลุ่มทอผ้าไหมอยู่หลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านพ่อดงครับก็โดดเด่นเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้านเปือยครับก็โดดเด่นด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลานชุมชนในบ้านเรานะครับผมทางเทศบาลเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผ้าไหมมาโดยตลอดนะครับเช่นเรื่องของการให้พื้นที่ในการปลูกหม่อนนะครับอยู่ที่บ้านเฮาดงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเช่นเรื่องของการที่จะให้กลุ่มของเรานี่มีการในการย้อมสีธรรมชาตินะครับเพื่อจะปรับใช้กับทอผ้าไหมของเรานะครับแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เรื่องของฝักดอกนี่ครับในการทำเป็นดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการแปรรูปแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนของเรานะครับผมประชากรชาวตำบลเปือยของเรานะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมของเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะต่อยอดต่อไปครับโดยมีรุ่นหลานเยาวชนของเราที่จะต่อยอดต่อไปครับผม
1: คุณค่าของผืนผ้าไม่อาจหยุดอยู่เพียงอดีตเมื่อท้องถิ่นและชุมชนวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงวันนี้คนรุ่นใหม่จึงพร้อมจะหันกลับมารับไม้ต่อด้วยความภาคภูมิใจการรักษารากเหง้าไม่ได้หมายถึงการแช่แข็งภูมิปัญญาแต่คือการเปิดประตูรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผ้าไหมตำบลบ้านเปือยเดินหน้าไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่
3: จบจากการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญระดับปวสครับก็จบมาก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็มัดหมี่รับจ้างครับความผูกพันเนื่องจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายเป็นคนทำแล้วก็เกิดการซึมซับแล้วก็นำเก็บมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันครับคือว่าถ้าเรานำของดีในชุมชนมาเผยแพร่แล้วก็มาประยุกต์ใช้และให้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางหนึ่งที่ทำใหหมู่บ้านและชุมชนเราเกิดรายได้ครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมรักและผมที่ผมชอบผมคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและชอบทุกอย่างมันก็จะดำเนินการไปด้วยดีครับแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งขั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าผมอาจจะพานำชุมชนและคนในหมู่บ้านไปข้างหน้าก็ได้กว่านี้ครับผ้าไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรามีมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับก็คือผ้าไหมไม่ได้เชยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักเอาไปแปรรูปหรือตามเทรนให้กับคนรุ่นใหม่ผ้าของเราก็จะอยู่ตลอดไปครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดรายได้ทำให้คนที่ข้างนอกมองว่าผ้าของเราสามารถไปข้างหน้าได้อีกมากขึ้นครับขอขอบคุณท่านที่มองเห็นราษฎรที่ มีอาชีพเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็นำผ้าที่หลายคนอาจจะลืมไปหมดแล้วกลับมาให้อยู่ในสายตาสากลโลกทำให้อาชีพหมอนไหมมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้อยู่และอยากคงต่อไปก็คืออยากให้สืบสานอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมและอยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไปครับ
1: การผสานพลังระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คือคำตอบของการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างกลมกลืน
4: ค่ะในมุมของนักพัฒนาหรือคนกรมการพัฒนาชุมชนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในหัวใจของเราก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงแล้วก็องค์หญิงที่ท่านได้ทำเรื่องของผ้าต่างๆให้กับคนไทยแล้วก็เคยมีผู้บริหารท่านนึงได้กล่าวไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคะเขาบอกว่าอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้เพราะว่าท่านได้ส่งเสริมตั้งแต่ในวันที่ท่านใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่มันไม่คิดว่าจะขายได้ค่ะท่านทรงอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กำลังใจให้มาเป็นทุนในการที่จะต่อยอดจนทุกวันนี้นะคะมีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทุกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คือศูนย์รวมของภูมิปัญญาไทยอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนะคะมันคือลมหายใจที่ชุมชนได้มีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีจากพระมหากรุณาธิคุณของท่านในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนาชนก็ขอปณิธานนะคะที่จะส่งเสริมแล้วก็สืบสานนะคะแล้วก็สนับสนุนในบทบาทหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผ้าไทยของเราคงอยู่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

เป้าหมายข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่การขายผ้าไหมให้ได้ราคาสูงขึ้นหากแต่คือการทำให้ตำบลเปื่อยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่เคยวางรากฐานไว้แม้เวลาจะผ่านไปแต่การสืบสานภูมิปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งผ้าไหมตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจในวันนี้จึงเป็นมากกว่าอาชีพนั่นคือชีวิตที่ยืนหยัดได้อย่างงดงามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

และนี่ก็คือพลังของคนในชุมชนนะคะที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญค่ะหัวใจเข้มแข็งก็คือการรวมกลุ่มแล้วก็การยกระดับให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569กับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดชัยนาทจัดโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไรยาค่ะที่โรงเรียนสัพพยาวิทยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสมพลวงศ์ศรีสุนทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยชัยนาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาของโรงเรียนสัพพยาวิทยาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ให้โอวาทกับนักเรียนพร้อมเน้นเป็นคนเก่งได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเสพติดโดยมีนโยบาย2ไม่คือไม่ที่1ไม่ลองและไม่ที่2ไม่อายโดยที่จะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพาไปหาลุงผู้ว่าที่ห้องทำงานนะคะและสำหรับโครงการนี้วัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาทค่ะเพื่อที่จะค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดต่างๆส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะหรือติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายค่ะช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมประกวดวงดนตรีเยาวชนต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้แสดงพลังความสามารถด้านดนตรีควบคู่กับการปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกับคุณพิษณุสอนยางสูงค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการประกวดเรื่องของดนตรีนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเด็กๆนี่แหละครับพลังของเยาวชนโดยเฉพาะกิจกรรมหนึ่งที่ไปทำดนตรีแล้วก็ไปต้านภัยยาเสพติดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีท่านดำรงมากระจันอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีครับท่านคร
1: ับ สวัสดีครับคุณโอมครับ
0: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพัฒนาการจังหวัดนะมีหน้าที่ทำอะไรครับ
1: ครับผมครับครับเรียนคุณโอมแล้วก็ท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังอาจจะสงสัยกันว่าสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติด
0: ครับ
1: ซึ่งสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลยาเสพติดแต่ว่าเป็นสายป้องกัน
0: ครับ
1: นะครับในการสร้างกระแสสังคมนะครับเพื่อป้องกันยาเสพติดนะครับซึ่งของเราเนี่ยไอ้กระแสสังคมเนี่ยเราก็จะมีหมู่บ้านที่เราเรียกว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเป็นคนท่านทรงก่อตั้งขึ้นแล้วก็ท่านได้มอบพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค
0: ์
1: เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามี300กว่าหมู่บ้านทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่ลุกขึ้นมาดูแลตนเองให้คนในชุมชนเราห่างไกลอย่า

0: นะครับ
1: ดังนั้นคำว่าชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดเนี่ยก็คือเดียวกันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดเราพบว่ามลทินกับคนในหมู่บ้านของเขาดังนั้นเขาก็จะลุกขึ้นมานะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยก็มีในของก็ที่ในงานเดี๋ยวที่เราจะพูดต่อไปนี่นะครับ ก็ของหมู่บ้านดาวดึงเนี่ยคือหมู่ถ้าเกิดหมู่บ้านอื่นเนี่ยพบผู้ยาเสพติดพบคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะส่งไปบำบัดเข้าค่ายแต่ว่าถ้าหมู่บ้านดาวดึงของท่านกำนันยินยงเนี่ยเขาไม่ส่งคนไปเข้าค่ายนะครับบำบัดแต่ว่าเขาใช้ชุมชนเนี่ยบำบัดนะครับแล้วก็เราพบว่าเราทำมา2ปี
2: ครับ
1: เพราะว่า10จาก14คนตอนนี้เราตรวจซ้ำตรวจซ้ำตรวจซ้ำไม่พบฉีดสารเสพติดแล้วนะครับ
2: เพราะนั้นก็เหมือนกับว่าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลปัญหาจัดการนี้เพราะว่าผมเคยไปบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้ชุมชนนี่แหละอาจจะเอาพระนิมนต์พระที่เป็นหลวงพ่อที่คนในชุมชนนับถือเนี่ยเอามาพูดเรื่องปัญหานี้ว่ามันจะเกิดโทษอะไรยังไง
1: นั่นแหละครับเพราะว่ามันจะมีความยั่งยืนความยั่งยืนเพราะว่าคือคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนขาดในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นถ้าเกิดชุมชนให้ในสิ่งที่เขาขาดเขาก็จะเหมือนว่าพอเขาได้รับโอกาสเขาก็จะมีกำลังใจพอมีกำลังใจปุ๊บเนี่ยถ้าเขาก็จะกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม
2: ครับ
1: ดังนั้นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเราก็จะมีกระบวนการประมาณนี้โดยสั้นๆนะครับ
2: ครับผมก็ดูแลเรื่องของปัญหาในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ามาทีนี้มาพูดเรื่องของดนตรีดนตรีเนี่ยผมทราบมาว่ามีการจัดมาอย่างต่อเนื่องการประกวดนำเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของอำเภอต่างๆในกาญจนบุรีเนี่ยเข้ามาประกวดวงดนตรีตรงนี้มันเกิดผลอะไรยังไงบ้าง
1: ครับเรียนคุณโอและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับคือทางสำนักงานประชาชนจังหวัดเนี่ยเราก็ทำในหมู่บ้านเพราะเราก็จะเป็นคนที่ทำงานคลุกกับคนในหมู่บ้านเราไปกินไปนอนไปอยู่ทำงานร่วมกับคนในหมู่บ้านเราก็ทำเรื่องยาเสพติดเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับที่เราถ่ายโอนมาตั้งแต่ปี2554ที่มันอยู่กับงานยาเสพติดที่กรมการประชาชนเรารับผิดชอบแต่เราก็คุยกับผู้ใหญ่นะครับคุยกับผู้ใหญ่คุยกับท่านกำนันประธานกลุ่มโน้นกลุ่มนี
2: ้
1: เราก็มานั่งคิดว่าแล้วตอนที่เราไปคุยเนี่ยไม่มีน้องๆนักเรียนหรือว่าเด็กอายุต่ำกว่า20คุยกับเราเลย
2: ครับ
1: ดังนั้นก็เลยเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ว่าเราจะเข้าถึงน้องๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับดังนั้นคือคำสำคัญก็คือว่าเราจะเข้าถึงน้องๆอย่างเงี้ยเราจะมาเล่าเรื่องยาเสพติดว่าถ้าเกิดน้องๆเขาเพี้ยงพ้ำไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอย่าหนีอย่ากลัวนะครับให้หันหน้ามาคุยกับพ่อแม่ให้หันหน้ามาคุยกับผู้ใหญ่ในชุมชนเดี๋ยวเขาจะพร้อมจะดูแลดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเรื่องของการกิจกรรมในครั้งนี้คือเราก็ต้องการที่จะคุยกับน้องๆนะครับคุยกับน้องๆซึ่งเราก็จะมีหลายเมนูนะหลายเมนูที่เราก็แต่ว่าเราก็จะใช้ดนตรีเป็นสื่อนะครับอย่างที่เมื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็มอบหมายให้สำนักงานประชาชนจังหวัดเนี่ยไปทำกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งเรามีโรงเรียนนำร่อง4โรงเรียนมีท่าม่วงนะครับมีบ่อหนองรีมีด่านพระคำเตี้ยมีไซโยก็ไปทำกิจกรรมแบบนี้คือให้เราไปได้มีโอกาสไปเล่าแนวคิดที่ชุมชนที่จะดูแลกันเองเนี่ยให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนฟังก็เลยเป็นที่มาเรื่องว่ากิจกรรมในวันนี้นะคร
2: ับ ทำไมถึงมองว่าดนตรีน่าจะเป็นสื่อกลางที่ดีในการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันปัญหาครับ
1: ครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับคุณโอและท่านผู้ชมนะเยาวชนเนี่ย
2: ครับ
1: นะครับเขาต้องการที่จะเป็นหนึ่งเขาต้องการความเป็นฮีโร่ต้องการแสดงออกถ้าให้เขาต้องการอยากให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเขา
2: ครับ
1: นะครับดังนั้นเขาสร้างจุดเด่นได้หลายๆวิธีซึ่งบางคนก็เลือกวิธีที่สังคมบอกว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมไปสร้างกันเป็นให้เพื่อนๆยอมรับโดยใช้ให้เราใช้ยาเสพติดซึ่งเรามองว่าไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ดนตรีเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ด้วยตัวของน้องๆเองใช่ไหมเดี๋ยวท่านถ้าเกิดท่านกดดูในไลฟ์สดของหรือว่าดูย้อนหลังท่านจะเห็นภาพว่าน้องๆเนี่ยเขาพอแสดงไปมีคนปรบมือไปใช่ไหมเขาก็มีความสุขอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนะครับถ้าก็ดูบรรยากาศที่

0: ที่เราจัดงานเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความรักในทุกอนูของในงานแล้วจะเห็นว่านักดนตรีเนี่ยพ่อแม
1: ่
0: มานั่งอยู่ด้วยนะครับมีคุณครูมีเพื่อนๆดังนั้นแล้วผมก็สืบย้อนหลังกลับไปนะครับน้องๆที่มาเล่นดนตรีเนี่ยพ่อแม่จะให้การให้การสนับสนุนดังนั้นก็ตรงกับมอตโต้ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสายสังคมอย่างพวกผมเนี่ยเราเคยถามกันว่ายาเสพติดกลัวอะไร
1: ครับ
0: เป็นที่ยอมรับว่ายาเสพติดตอนนี้ไม่กลัวกฎหมายนะ
1: กฎหมายก็ไม่กลัว
0: เพราะเรามีกฎหมายประหารชีวิตแต่ว่าคนไม่กลัวยาเสพติด
1: ก็ยังมีปัญหานี้มาตอนน
0: ี้แต่ว่าถามว่ายาเสพติดตอนนี้กลัวแล้วมากที่สุด
1: ครับ
0: นะครับเราตกผลึกความรู้ของเราว่ายาเสพติดกลัวครอบครัวอบอุ่นยาเสพติดกลัวชุมชนเข้มแข็งดังนั้นถ้าเกิดครอบครัวไหนอบอุ่นพ่อแม่ลูกคุยกัน
1: ครับ
0: ยาเสพติดเข้าไม่ได้ถ้าเกิดชุมชนไหนเข้มแข็งยาเสพติดเข้ายากอาจจะเข้าได้เข้ายากดังนั้นจะเห็นว่าโครงการนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับมีนักเรียนมาพ่อแม่สะพายอุปกรณ์ดนตรีเดินตามมาและพ่อแม่มานั่งอยู่ด้วยนะปรบมือให้กำลังใจกันมันบ่งบอกถึงความสร้างครอบครัวให้อบอุ่นดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถขยายบรรยากาศอย่างนี้ให้ทุกครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวคุยกันผมมั่นใจนะยาเสพติดน้อยลงนะครับอย่างเงี้ยนะ
1: ยาเสพติดน้อยลงโดยใช้ดนตรีเนี่ยแหละเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายมิติในการที่อย่างเด็กๆเนี่ยอาจจะเก่งในหลากหลายด้านไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นจากดนตรีนี่ก่อน
0: ให้เขาเป็นฮีโร่ให้เขาได้รับการยอมรับเพราะว่าพอเราเขาไปอยู่หน้าเวทีปุ๊บเนี่ยมั้ยเสียงปรบมือก็ดีใช่มั้ยการที่เขาได้ปลดปล่อยพลังของเขาก็ดีแบบเนี้ยพอเขาได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเขาจะไม่ใช้สิ่งอื่นเพื่อมาให้มาทําให้เขาได้รับการยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะสิ่งดนตรีเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาสามารถทําได้แล้วแล้วเขาก็ได้รับการยอมรับนะครับดังนั้นเราก็ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราขอเข้าถึงเยาวชนโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อการเข้าถึงครับอย่างเงี้ยนะ
1: ก็คือดนตรีนี่แหละเป็นส่วนนำแล้วก็เรามองว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็ผมประเมินแล้วนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรายังการไลฟ์สดยังไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ทำด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่จำกัดณวันที่เราดำเนินการนะครับมีคนผ่านเข้ามาดูเนี่ย 11,000 รายแล้วก็เราก็ไปดูย้อนหลังเทปย้อนหลังใน Facebook ของสำนักงานประชาชนจังหวัดตลอดระยะเวลา1ปีนะครับที่เราพัฒนาที่เราทํามาเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีคนเข้ามาดูย้อนหลังเนี่ย 100,000 กว่าราย
1: ครับ
0: นะดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมดีๆแบบเนี้ยโดยใช้ดนตรี
1: ครับ
0: สามารถทําให้สร้างการรับรู้ในสังคมได้ในมุมกว้างได้นะครับเราก็เลยประเมินแล้วเราก็เลยบอกว่าก็น่าที่จะทําต่อไปนะครับทําต่อไปอย่างนี้
1: ทีนี้ท่านมองว่าดนตรีเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดไปได้ขนาดไหนสมมติว่าวันนี้เป้าของเราคือเรื่องของปัญหายาเสพติดแต่ว่าอันนี้การต่อยอดเรื่องของน้องๆเป็นนักดนตรีจะมันจะต่อยอดไปถึงจุดไหนได้อาจจะเป็นโอ้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศคือเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้เลยถึงขนาดนั้นไหมคร
0: ับ ถึงแน่นอนนะคุณโอ๋และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะปีที่แล้วนะครับเราก็มีการประกวดแบบนี
1: ้
0: แล้วก็มีเมื่อปีแล้วมีวงเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา16วงและจังหวัดกาญจนบุรีเราโชคดีเรามีจุดแข็งเพราะเราจัดงานบ่อยมากนะครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีงานผลไม้ที่ทองผาภูมิใช่ไหมฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยทางสำนักงานชนเองเนี่ยเราจัดงานจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายใต้ชื่อกลุ่นกลิ่นการ
1: ครับ
0: อยู่4ครั้ง
1: ครับ
0: ซึ่งใน4ครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีทั้งกิจกรรมภาคกลางคืนนะครับกิจกรรมภาคกลางคืนประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: น้องๆที่เราสร้างไว้ที่เราเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะเป็นทรัพยากรหนึ่งเราก็จะเชิญวงดนตรีอย่างเช่นผมไปจัดที่สังฆะไปจัดที่ศรีสวัสดิ์ไปจัดที่โรงงานกระดาษเนี่ยเราก็จะเชิญวงที่เนี่ยเป็นทรัพยากรเอามาแสดงนะครับแล้วเราก็ให้ค่าจ้างเขานะให้ค่าจ้างน้องๆเขาดังนั้นตอนนี้ก็คือเวทีที่เราจะมีวันนี้ก็คือเป็นการเรื่องของการมาแสดงนะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะมีรายได้เราก็เบื้องต้นเนี่ยก็เราก็จะใช้สิ่งที่จังหวัดมีก็คือโครงการที่จังหวัด นะครับที่จังหวัดมีเนี่ยให้น้องเขามาแสดงกลางคืนเพราะเขามีรายได้เขาก็จะมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นนะครับนั้นหลายๆคนที่ผ่านเวทีเราเนี่ยที่ผมคุยกับทีมงานผมนะครับหลายท่านก็เปลี่ยนวิถีชีวิตคือไปเรียนในสาขาดุริยางอะไรตรงนี้นะครับ
1: แต่พอมาชอบทางนี้แล้วก็โอ้ไปทางน
0: ี้ไปทางนี้นะเพราะว่าเขามองแล้วว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได
1: ้ครับจริงๆแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยแต่ละอำเภอก็เอาศักยภาพเอามาโชว์ก่อนพอมาโชว์เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อยอดไปในการที่อย่างเช่นว่าจังหวัดเนี่ยมีงานใหญ
0: ่
1: ๆก็นำน้องๆเหล่านี้แหละที่อยู่ในวงที่มาในวันนี้กลับไปแสดงก็จะแบ่งเฉลี่ยกันหรือว่าน้องๆที่อยู่ในแต่ละอำเภออำเภอเขามีงานใหญ่ของเขาก็เอาเด็กนี่แหละไปอยู่ในนั้นด้วยในงานนั้นด้วยไปโชว์แล้วก็สร้างรายได
0: ้ถ้าเกิดเวทีอื่นจะสร้างรายได้ให้น้องแหละนะครับไม่ได้ขอแรงน้องมาร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆนะครับเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยน้องๆเขาก็จะมีรายได้เป็นของเพราะว่าแล้วน้องก็จะได้แสดงออกแสดงถึงความโดดเด่นของน้องๆเขาแล้วมันก็จะเป็นคำสำคัญที่เราบอกว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนะครับดังนั้นน้องๆเขาก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆว่ามีความสามารถด้านดนตรีนะแล้วก็เป็นน้องอายุ15 16มีรายได้เป็นของตนเองแล
1: ้
0: วแบบนี้นะดังนั้นพอมันหลายเรื่องเด่นหลายๆเรื่องเด่นหลายเรื่องเด่นหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าก็จะเป็นสื่อที่มาบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันหน้ามาทางนี้ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งได
1: ้ครับ
0: เป็นที่ให้เพื่อนๆยอมรับได้นะครับผมว่าคำสำคัญจะอยู่ประมาณนี้ว่าเฮ้ยเราเพราะว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นยอมรับอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับ เด็กๆแล้วก็เยาวชนอย่างท่านพัฒนาการจังหวัดได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆหรือว่าคุณครูหรือผู้ปกครองบ้างไหมครับที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาร่วมแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะให้ไปในทิศทางไหนยังไง
0: ครับนะครับเพราะว่าเราก็ไปมีการประเมินประเมินในหลายรูปแบบนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาประเมินจากการดูเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีประเมินคนรับรู้งานของเรานะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลจากเนี่ยก็ถามครูผู้สอนว่าพัฒนาการเป็นยังไงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คุยกับกรรมการเพราะกรรมการ3ท่านที่เราเชิญมาเนี่ย อยู่กับเรามาหลายปีแล้วก็ถามว่าน้องๆมีพัฒนาการเป็นยังไงนะครับก็ทางกรรมการก็บอกว่าพัฒนาการดีมากตอนนี้ก็พัฒนาการของแต่ละทีมดีมากแล้วก็อย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับได้มีโอกาสนะครับเขาต้องการที่จะให้มีกิจกรรมลักษณะอย่างเนี้ยอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าน้องก็ได้มาทดลองนะครับมาแสดงให้น้องๆแสดงออกนะครับพ่อแม่ก็มีความสุขที่ได้มาดูลูกของตัวเองแสดงออก
1: ครับแต่ผมก็มองว่าก็เป็นความยากของตัวคุณครูด้วยผู้ฝึกซ้อมเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กๆอาจจะอยู่ในชั้นม.6ก็ต้องจบการศึกษาไปเพราะนั้นสมมติเรามาแข่งในปีนี้ก็จะต้องเป็นเด็กยุคใหม
0: ่
1: เป็นเด็กอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาอีกอย่างนี้มองยังไงบ้าง
0: อันนี้เป็นผมว่าเป็นความท้าทายทีมงานผมก็เหมือนกันนะดังนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าคือบางครั้งเราก็มองว่าโรงเรียนใหญ่บิ๊กเนมโรงเรียนนะใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยต้องมีโอกาสมากกว่าโรงเรียนเล็ก
1: ใช่
0: นะครับแต่ที่คุณโอมพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยนะครับพอส่วนผสมไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ในกระบวนการแก้ปัญหาใช่ไหมแก้ปัญหาโดยทีมโดยคณะกรรมการโดยกลุ่มแบบนี้นะครับดังนั้นดนตรีเนี่ยผมมั่นใจยิ่งผมเนี่ยเมื่อก่อน2ปีแรกผมทำฟกซอง
1: คร
0: ับ นะครับก็ได้ระดับหนึ่งก็ได้การอยู่ร่วมกันได้ระดับหนึ่งแต่ผมทำเวทีใหญ่เนี่ยเพราะว่าเวทีดนตรีวงใหญ่ไม่ใช่มีน้อง 4-5 คนนะ
1: ครับ
0: จะมีทีมซัพพอร์ตอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นเวลาเขามายกกันมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนกันอะไรกันดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมการประกวดดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่การประกวดไม่ใช่แค่ดนตรีแต่ว่าเป็นการฝึกน้องๆเยาวชนให้รู้จักคิดรู้จักการอยู่ร่วมกันรู้จักการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เราก็จะสามารถส่งมอบคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมได้นะครับ
1: ก็โอ้โหมองเห็นหลายเรื่องนะคือท่านมองลึกกว่าเรานะที่เรียนประกวดดนตรีแต่ว่าท่านมองลึกว่า เป็นเรื่องของครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่มาพาลูกหลานมาโรงเรียนการอยู่ร่วมกันในกับเพื่อนๆในวงการฝึกซ้อมกันเลยคือได้ทุกอย่างก็เลยคิดว่าดนตรีเนี่ยจะมาเป็นส่วนนำในการที่จะ

0: แก้ปัญหายาเสพติดอาจจะป้องกันปัญหายาเสพติดทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นโฟกซองทำไมเป็นดนตรีประเภทอื่นได้ไหมหรือว่าท่านมองว่าโฟกซองเนี่ยมันเข้าถึงยังไงครับ
1: โฟกซองเนี่ยเราใช้2ปีแรกนะโฟกซองเพราะว่าคือตอนนั้นตอนอย่างที่ผมได้นำเรียนนะสำนักงานผู้ชนจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยทำงานกับนักเรียนนะครับใน2ปีแรกเนี่ยเราจะใช้โฟกซองเพราะว่าการจัดการบริหารจัดการจะง่ายหน่อยพอทำไปได้2ปีเราประเมินแล้วเอ๊ะมันเครื่องมือดนตรีเพื่อการเข้าถึงน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นทำได้นะครับเราก็เลยประกวดวงดนตรีวงใหญ่นะครับวงใหญ่ตอนนี้ทำไมเราเลือกแบบนี
0: ้
1: นะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับเพราะว่าการเข้าถึงการรับรู้การยอมรับจะเป็นวงกว้างกว่านะครับถ้าเกิดเราเรียกดนตรีไทยก็เข้าถึงได้แต่จะเป็นการเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มวงก็จะแคบนะครับดังนั้นพอเป็นวงดนตรีสตริงวงใหญ่เนี่ยสตริงวงใหญ่นะครับมันก็จะทำให้น้องๆที่เข้าถึงของเราเนี่ยก็จะเป็นวงกว้างขึ้นนะอย่างที่ผมได้นำเรียนเพราะว่าเราไม่แค่ได้จัดไม่ได้แค่ประเมินแค่จุดจัดงานแต่ตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางสื่อสารการไลฟ์สดการอะไรทั้งหมดนี้นะครับดังนั้นน้องๆที่ไม่สามารถเดินทางมาอยู่ที่บริเวณเราจัดงานก็สามารถที่จะดูผ่านไลฟ์สดแบบนี้นะ
0: ก็เชียร์เพื่อนๆ
1: ใช่ดังนั้น
0: โซเชียล
1: ครับดังนั้นก็การเข้าถึงเนี่ยจะมีวงกว้างในการเข้าถึงมากกว่าครับแบบนี้นะครับที่ก็เลยเลือกที่จะเป็นสตริงสองปีแรกเป็นพวกสองปีที่3ปีที่4ครั้งนี้เป็นวงสตริงวงใหญ่
0: ครับอันนี้ฝากถามท่านผู้ว่าผมเห็นว่าในงานเนี่ยท่านผู้ว่าเหมือนให้แบบดูให้ความสำคัญกับ เด็กๆมากท่านผู้ว่าฝากอะไรถึงเด็กๆบ้างไหมครับ
1: โอ้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวริษฐาสมเงินเสริมศรีนะครับ ท่านมีความเมตตาท่านกรุณาตอนเด็กมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ในช่วงก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับท่านให้โอกาสวงที่ไปได้ชั้นรางวัลชนะเลิศสต็อปดิ้งที่ส่วนกลางวง Follow Me เข้าพบท่านก็หลักคิดเดิมนะครับว่าเยาวชนเนี่ย อยากเก็บปัญหาไว้ที่น้องๆเองนะครับว่าถ้าเกิดพบว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนถ้าเกิดพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ยกระดับมาก็ต้องคุยกับพ่อแม่นะครับต้องคุยกับพ่อแม่ถ้าเกิดน้องๆเยาวชนถ้าเกิดพบปัญหาหรือไปเกี่ยวข้องไปพลาดท่าเสียทีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยคิดว่าครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวเนี่ยยังมีความสำคัญดังนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวนะครับสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงไป
0: คำว่าเข้มแข็งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยครอบครัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลูกมีปัญหายาติดเข้ามาเลยนะจริงเข้มแข็งหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรได้ให้ความอบอุ่นกับเขาหรือว่าสร้างความเข้าใจในครอบครัวเพราะนั้นนี่แหละเรียกชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะไปแก้ปัญหาเนี้ยในที่สุด
1: ครับผมครับ
0: นะครับสุดท้ายอะไรฝากสั้นๆสัก1นาทีฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังดูหรือว่าในครั้งถัดๆไปก็จะมีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นก็ฝากเชิญชวนคร
1: ับ ครับก็นะครับในนามของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็สำนักงานผู้ว่าจังหวัดนะครับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไว้แล้วก็พูดติดตามไว้ต้นนะครับปัญหายาเสพติดจะหมดไปได้ก็คือเราต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนะครับสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ดังนั้นทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราก็มั่นใจเครื่องมือที่จะทำให้น้องๆที่ทำให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงน้องๆเยาวชนดนตรีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับดังนั้นก็คงคิดว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะพูดคุยเข้าถึงน้องๆเยาวชนนะครับในแต่ละปีครับ
0: ครับผมนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องดนตรีว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรก็มาจากที่มาก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ทุกคนกําลังทุกหน่วยงานภาคราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็น้องๆก็มาช่วยกันผ่านสื่อกลางก็คือเรื่องของดนตรีนั่นเองนะครับก็วันนี้อาจจะนั่งฟังเสียงเรือฟังเสียงอะไรเพราะว่าวันนี้เรามาในกิจกรรมของทางพัฒนาการชุมชนที่จัดขึ้นที่ศาลา60พรรษามหาราชอยู่ที่ใกล้เรียกว่าท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุ
1: ร
0: ีนั่นเองนะช่วงนี้ขอบพระคุณมากๆครับ
1: ครับขอบพระคุณ
2: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพิษณุสอน

0: ยังสูงด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามชมวิถีชีวิตที่นาบุญข้าวหอมตำบลไร่ส้มจังหวัดเพชรบุรีกับการดำรงชีวิตและถ่ายทอดผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสาวิตรีกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเพชรบุรีนะคะก็จะมีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆด้วยแต่วันนี้พามาอีกที่หนึ่งค่ะที่นี่เขามีการนำเรื่องราวในวิถีชีวิตของชุมชนเรามานำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดนะคะซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับผู้นำชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
2: สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หน่วยนะครับผู้ใหญ่หน่วยนายธวัชชัยจันทนาเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลไร่ส้มบ้านไตรพานิหดครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ชุมชนเราเนี่ยได้เป็นอะไรนะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านเล็ก
1: ๆ
2: มีประชากรไม่มากอยู่ประมาณ300กว่าคน300กว่าคนเท่านั้นเองฮะแล้วก็มีทั้งไทยทรงดำมีลาวโซ่งไทยพวนอยู่ในนี้ตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วนานมากปัจจุบันเนี่ยหมู่สองก็ยังอนุรักษ์ในเรื่องการทำนามีการไถนาด้วยธรรมชาติปลูกข้าวทำนาด้วยมือยังมีอยู่นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็พยายามดึงชุมชนให้กลับมาสู่พื้นฐานที่เรามีอยู่อย่างเช่นเราช่วยกันทำขนมครกพื้นบ้านขึ้นต้นตาลทำตาลตะโนดที่มีรสชาติที่ของเราเนี่ยได้อันดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยที่เป็นคนที่ทำที่อร่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดที่เราก็มีอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้นะฮะอยากได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยที่จะได้คือมาแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายปลูกผักแล้วก็การทำนาแบบเกษตรอย่างแรกที่พวกเราอยากได้คือการทำนาด้วยการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับจากกิโลละ20บาท30บาทกลายเป็นกิโลละ50 80หรือ100กว่าได
1: ้อ
2: ันนี้ก็กำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าชุมชนเราก็เข้มแข็งอยู
1: ่
2: แต่ตอนนี้นะหมู่2เราก็เข้าสู่ผู้สูงอายุซะเยอะทำให้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเจนใหม่นี้ค่อนข้างจะเลือนหายก็พยายามผมเองก็พยายามคุยกับลูกบ้านทุกบ้านเนี่ยพยายามเนี่ยดึงมาคนไหนที่ยังไม่มีงานทำให้มาเข้ากลุ่มซ
1: ะ
2: มาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนากิจกรรมในชุมชนกันไม่ว่าเรื่องการทำเพจการท่องเที่ยวแล้วก็เวลาเรามีงานประจำปีไม่ว่างานจะล่าสุดเนี่ยจะเป็นของงานพระนครคีรีเราก็เข้าร่วมด้วยโดยการเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนโบราณสมุนไพรแล้วก็การจักสานหรือไม่ก็แม้แต่การประดิษฐ์สินค้าต่างๆไปร่วมงานด้วยเป็นการแสดงด้วยเป็นการโชว์ว่าชุมชนเราเนี่ยยังใช้วิถีแบบพอเพียงได้อยู่กับธรรมชาติได
1: ้
2: ประมาณนั้น
1: เขาเรียกว่าเป็นการดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นบ้านเราในชุมชนมานําเสนอ
2: ซึ่งถ้าเกิดมีนะครับก็ยังมีพวกไทยทรงดําด้วยเวลามีประเพณีต่างๆเนี่ยเรากลุ่มเราก็จะมีการใส่ชุดไทยทรงดําเพื่อไปฟ้อนรําการแสดงต่างๆเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรามีอยู่ประมาณนั้นก็มีอยู
1: ่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่มาบอกมาว่าในส่วนของมาปัจจุบันเนี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุถ
2: ู
1: กไหมคะ
2: ค
1: ทีนี้เรามองเรื่องนี้ไหมว่าสิ่งที่เราสืบสานกันตรงนี้มันจะหายไปเราจะมีการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง
2: มันก็ต้องเข้าไปในชุมชนบ้างแล้วก็เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยให้มาใช้ชีวิตแล้วก็ลองกลับมาดูพื้นเพน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย เขาก็เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วหลายๆครอบครัวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเพราะบางทีเนี่ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดมาไปอยู่กรุงเทพมาแล้วก็รายได้กับค่าใช้จ่ายไม่ค่อยพอเพียงกันแล้วป
0: ั
2: จจุบันหลายครอบครัวหันกลับมาสู่บ้านแล้วก็ชวนครอบครัวมานั่งคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างพวกเราก็ชวนกันมาทำเพื่อไม่อยากให้เหงาแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะทำอะไรกันต่อว่าชุมชนเรามีอะไรดีนะครับล่าสุดนี้ก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าแจ่วด้านแจ่วด้านตอนนี้กำลังรวมตัวกับคนหมู่บ้านเนี่ยมาทำตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแจ่วด้านเป็นน้ำพริกรุ่นเก่าที่ตั้งแต่สมัยโบราณทำกันมาเป็นเขาเรียกว่ามะแขนอะไรพวกนี
0: ้
2: เอาไว้เป็นน้ำจิ้มเป็นอะไรสามารถเอาเป็นเบสไปทำอย่างอื่นได้ทั้งต้มยำแกงหรือไม่ก็เป็นน้ำจิ้มสำหรับทานกับขนมปังยังได้เลยตัวนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วยตรงนี้นะครับกำลังคุยกันอยู่แล้วก็เริ่มที่จะทำกันคนในชุมชนเห็นด้วยว่าอยากจะทำตัวนี้ด้วยนะครับอีกไม่น่าจะสักไม่กี่วันนี้ก็คงเริ่มมาพูดคุยกันแล้วเรื่องตัวนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆตรงนี้เราส่งเสริมให้เขาได้มีการไปออกแบบเป็นตลาดชุมชนหรือว่ามีจุดให้เขาได้ไปแสดงสินค้ายังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ตามประเพณีตามงานวัดต่างๆงานแสดงของจังหวัดบางทีก็เชิญไปแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปออกบูธด้วยแล้วแสดงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ต่อเนื่องนะครับชุมชนก็ดีใจแล้วก็เหมือนคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ลูกหลานได้กลับมาได้พูดคุยกันและทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็คงดีขึ้นนะครับแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ทำแนวนี้มาเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยเรื่องยาเสพติดก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได
0: ้
2: นะครับตอนนั้นดีขึ
1: ้
2: น
1: ในส่วนนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ไปโชว์ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะดึงคนเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนตอนนี้เรามีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดออนไลน์นะครับสร้างเพจมีอยู่แล้วเพจนาบุญก็หอมเพียงแค่ว่าเราพยายามทำกิจกรรมอะไรแล้วก็กระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นเพจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติก็มาเริ่มมาใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตกิจทำกิจกรรมนะที่นาบุญก็หอบอยู่เรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นกระบอกเสียงหรือไม่ก็เป็นเพจที่สามารถเริ่มขยายไปถึงต่างประเทศคนต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาบ้างตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีครับ
1: ค่ะตอนนี้นอกเหนือจากในส่วนของเพจของนาบุญข้าวหอมแล้วในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของชุมบ้านชุมชนตอนนี้มีช่องทางอื่นในการติดต่อด้วยไหมคะ
2: ก็ติดต่อก็ส่วนใหญ่ก็ทางเพจลูกบ้านเองก็ทำกันเกือบทุกคนพยายามกระจายกันตามเพจแล้วก็มีงานแล้วก็ไปทำตามบอร์ดตามไปทุกที่อะฮะตอนนี้
1: เป็นป้าย
2: เป็นป้ายด้วยแล้วก็ทำแล้วก็ไปแปะตามงานบ้างอะไรบ้างที่เขามีงานแล้วก็เริ่มไปแล้วก็เริ่มถ่ายรูปแล้วลงตามเพจไปเรื่อย
0: ๆ
2: เริ่มขยายไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นการขยายช่องทางในการรับชมให้กับหลายๆคนได้เข้ามาหมู่บ้านเรา
2: ใช่แต่จุดใหญ่ก็คือตลาดออนไลน์นี่แหละครับตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับ
1: เดี๋ยวสุดท้ายจะให้ผู้ใหญ่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสำหรับการที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้านตรงนี้ค่ะมันส่งผลดีกับทั้งเราแล้วก็คนภายนอกยังไงบ้าง
2: การอนุรักษ์นะฮะมันก็มีผลดีถึง1ทั้งด้านจิตใจและก็สุขภาพจิตของครอบครัวและครัวเรือนของชุมชนเนี่ยดีขึ้นนะครับทําให้การรักสามัคคีการมีการรักกันชุมชนรักกันทําให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การที่จะชวนมาทําอะไรเนี่ยมันก็ง่ายหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีความร่วมมือมาตลอดนะครับแล้วก็ผู้ใดที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถติดต่อทางเพจเรามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าผ่านเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนเราเนี่ย มันไม่ยากจากกรุงเทพออกมาล่องใต้มานิดเดียวเองฮะเพียงแค่ชั่วโมงกว่าก็สามารถมาท่องเที่ยวได้อะไรเงี้ยแล้วปีประมาณเดือนเมษาเราก็จะมีกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงสารคุณพ่ออันนี้คือกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเลยครับเป็นประเพณีของคนลาวทำมาตั้งแต่เป็นร้อยๆปีแล้วตรงนี้นะครับ
1: ในส่วนนอกเหนือจากการที่จะมาที่นาบุญข้าวหอมแล้วในโซนของหมู่บ้านเรามีกิจกรรมตรงอื่นที่น่าสนใจด้วยไหมคะ
2: ก็พาไปเที่ยวทางตามซุ้มต่างๆตามแหล่งที่เขาปลูกผักสวนครัวมีสวนมะพร้าวมีสวนอะไรต่างๆก็มีอยู่ฮะแล้วก็การทำขนมตาลทำน้ำตาลทำการขึ้นตาลสดๆตอนเช้าถ้าอยากจะมาดูการขึ้นตาลก็มาดูได้นะครับแต่ต้องมาเช้านิดนึงสักตีห้ากว่าหรือไม่หกโมงช่วงฟ้าสางอะไรเงี้ยฮะขึ้นมาได้เลยจะได้เห็นวิธีการขึ้นตาลเอาน้ำตาลลงมาทำน้ำตาลตนดยังไงตัวเนี้ยก็มีมาคนมาชมด้วย
1: ก็คือในแต่ละจุดก็จะมีผู้ที่ให้คำแนะนำ
2: มีฮะ
1: กระจายกันออกไปถูกต้องค่ะแต่คือเมนหลักก็คือจะเป็นที่ทางผู้ใหญ่บ้านเป็นคนให้ข้อมูลให้แหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งของเพจของคุณอับชุมชนของพี่จี๊ดด้วยอะไรได้ก็มีเหมือนกันอะไรครับทุกคนฮะสามารถเข้ามาแล้วก็มาดูได้เลยทุกคนเป็นต้อนรับนะไม่ว่าผมหรือว่าลูกบ้านทุกคนสามารถพามาชมได้หมดเลยฮะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็เรียกว่าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาได้ที่ชุมชนแห่งนี้นะคะเพราะจะมีหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะวิถีชีวิตชุมชนต่างๆไปเรียนรู้เรื่องของวิถีตาลตโนดต่างๆด้วยก็คือคนเมืองเพชรโดยแท้เลย
2: ครับ
1: นะคะหรือจะเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยซุงดำต่างๆก็สามารถมาเรียนรู้ได
2: ้ได้ครับ
1: วันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่เป็นสูงที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนด้วยที่นาบุญข้าวหอมตรงนี้นะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับทางด้านของเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมนฤทธิ์เกียมอุ่ยนะครับก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้นาบุญก็หอมที่นี่นะครับก็หรือบางคนก็อาจจะเรียกลุงจี๊ดก็ได้ครับหรือครูจี๊ดครับ
0: ครูจี๊ดค
1: ่ะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันในพื้นที่ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกันทางด้านของผู้นำชุมชนเนาะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามีการนำเสนอเรื่องราวแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นพื้นถิ่นของที่นี่เอาไว้แต่ทีนี้พอเรามาพูดคุยถึงที่นี่เราใช้คำว่านาบุญข้าวหอมถูกไหมคะแต่วิสาหกิจชุมชนเราชื่อจริงๆชื่ออะไรคะ
1: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม
0: ไร่ส้มนี่คือชื่อของ
1: ตำบลของเรานะครับเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีของเรา
0: อนุรักษ์
1: วิถีไทย
0: วิถีไทย
1: ใช่ครับ
0: คือตรงตัวเลย
1: ใช
0: ่อนุรักษ์ความเป็นไทย
1: ใช่คร
0: ับ แต่ก็คือโซนทางบ้านนี้คือเราจะเป็นไทยทรงดำถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ของหมู่บ้าน
1: จริงๆถ้าพูดถึงหมู่บ้านสะพานยี่หนจะเป็นไทยทรงดำอยู่ที่ประมาณ 70% ของชุมชนซึ่งชุมชนไทยทรงดำเนี่ยเป็นประวัติที่มีมาพร้อมกับสมัยเราสร้างวังพระนครคีรีซึ่งในบันทึกนะครับได้พูดถึงชาวไทยทรงดำเนี่ยได้เป็นทั้งเป็นคนสนิทที่รับใช้ในหลวงรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงเป็นแรงงานที่ไปช่วยกันก่อสร้างวังพระนครคีรีตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา
0: ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ค่อนข้างจะยาวนาน
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เรามากลับมาพูดถึงที่นี่ที่เรามีหน้าที่ยังไงบ้างแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงบ้าง
1: คือปัจจุบันเนี่ยเราภายใต้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย6ไร่นะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเราตัวเรื่องของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาทีหลังแต่บังเอิญนะครับการจัดสัดส่วนการใช้พื้นที่เนี่ยเรามีการวางแผนการขุดบ่อนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ํานะครับแล้วมีจัดสรรพื้นที่ทํานาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคอกสัตว์ที่พักที่อาศัยแล้วเป็นอาคารที่ใช้สอยต่างๆเนี่ยพอเรามาดูนะครับไปตรงกับตัวเกษตรทฤษฎีใหม
0: ่
1: พอดีแล้วก็ใช้พื้นที่เราก็ไม่มีการไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็สามารถดําเนินการหรือว่ามีแหล่งน้ํามีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในแปลงแล้วมีการปลูกข้าวซึ่งเราดูเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเค้าให้ปลูกข้าวถึง 30% ของพื้นที่แล้วเราก็แบ่งพื้นที่ในเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นความบังเอิญความพอดีนะครับไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในสุดแล้วเราก็สามารถที่จะมาออกแบบกิจกรรมต่างๆเรามันเน้นในเรื่องของข้าวเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเรามามองเรื่องของว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนนะครับต้องกินข้าวแล้วเรามองเรื่องของข้าวที่เรากินเนี่ยมันอาจจะเราไม่สามารถที่จะรู้ที่มาของข้าวได้เราก็สร้างพื้นที่แห่งนี้ขึ้นมาเป็นนาบุญข้าวหอมเพื่อให้คนที่มีโอกาสมาร่วมมาเป็นลูกค้าที่มาดูกิจกรรมการปลูกข้าวของเราและสามารถซื้อในรูปแบบของเราซื้อล่วงหน้าก็ได้ซื้อจองไว้ก็ได้แล้วเราเปิดกิจกรรมการจองเช่นกิจกรรมเนี่ยเรามีถึงเขาเรียกว่าชื่อกิจกรรมคนกินเปลี่ยนคนกลูหมายถึงว่าเราสามารถที่ให้คนที่มาเที่ยวชมมาดูกิจกรรมของเราหลังจากที่เสร็จกิจกรรมเราก็จะแนะนำเรื่องของสินค้าเป็นข้าวนะครับในแปลงเช่นเราให้ลูกค้าจองข้าว100ตารางวาเนี่ยเราเสนอราคาให้ลูกค้าในราคาแค่ 5,000 บาทซึ่งลูกค้าจะได้ข้าวสารได้ข้าวเปลือกที่เราจัดเก็บในแปลงซ
0: ึ่
1: งผ่านขั้นตอนการปลูกที่มีทั้งพิธีแลกนาม ีกิจกรรมการดูฤกษ์เพื่อเอามาใช้ในการวางแผนการปลูกแล้วก็มีการกิจกรรมที่ให้เด็กๆสามารถที่มาเรียนรู้การดำนาซึ่งเราก็ใช้วิธีการดำด้วยมือทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรับขวัญท้องข้าวเสร็จจากรับขวัญท้องข้าวก็จะมาใช้การเกี่ยวด้วยคนแรงงานคนหลังจากนั้นเราก็ใช้มีการนวดข้าวในร้านข้าวแล้วเรายังจัดประเพณีบุญร้านข้าวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทําให้ข้าวที่ลูกค้าจองนี่ครับมันข้าวทุกเมล็ดเนี่ยมันผ่านกลับมาวิธีที่ เหมือนกับทนุถนอมเราส่งต่อเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดให้ลูกค้าที่ได้บริโภคข้าวของเราเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวที่เค้าเรียกว่าเป็นการดูแลแบบพิถีพิถันพิถีพิถันงั้นการที่ลูกค้ามีโอกาสได้จองสินค้าในแปลงเนี่ยจะได้ข้าวที่1มีเรื่องราวมีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆมีเรื่องของข้าวที่ปลูกเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะนั้นกรณีที่ลูกค้าจองเนี่ยครับมันจะเป็นข้าวที่มีเสน่ห์เรียกเป็นข้าวที่มีเสน่ห์และที่สำคัญคือข้าวที่เรานำมาปลูกเนี่ยเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่นำมาหุงแล้วมันจะมีรสชาติหอมอร่อยเพราะเราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นข้าวหอมทั้งหมดแล้วมีการศึกษาเรื่องของการกินข้าวนะครับว่าในการบริโภคข้าวเนี่ยเราต้องเลือกจัดสัดส่วนข้าวที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้าวสีขาวข้าวกล้องนะครับแล้วข้าวสีดำและข้าวสีแดงซึ่งเราสามารถที่จะนำผลผลิตในแปลงเนี่ยเรียกว่าผสมให้ส่งต่อให้ลูกค้าที่จองแปลงกับเราซึ่งเมื่อเราคิดเฉลี่ยนะครับราคาต่อกิโลกรัมเป็นข้าวสารเนี่ยกิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ60บาทนะเฉลี่ยนะครับจากราคา 5,000 บาทเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ70กิโลในราคา 5,000 บาทนะซึ่งถ้าหากว่าลูกค้ามาซื้อเดี่ยวๆไม่ได้มีการจองแปลงราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าเราถ้าจองแปลงจะได้อยู่ที่ประมาณ62บาทเพราะฉะนั้นข้าวของนาบุญข้าวหอมเนี่ยมันจะมีสตอรี่มีความเป็นมานะครับแล้วมีเสน่ห์มีความน่าสนใจมาก
0: อันนี้เค้าเรียกว่าเป็นข้าวนาปีม
1: ั้ยปกติเราจะทําเฉพาะนาปีอย่างเดียวเราจะทําฤดูกาล
0: แต่ว่าคือเป็นข้าวหอม
1: ใช่ครับเราจะทําข้าวหอมซึ่งมันจะมีทั้งข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิดําแล้วมีข้าวหอมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหอมมะลิหอมรัญจวนที่เรามีอยู่แล้วหอมอ่อนที่เราเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้พร้อมๆกัน
0: ก็คือมีหลากหลายสายพ
1: ัน
0: ธ
1: ุ์
0: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอม
1: ใช่ครับจะเห็นว่านาบุญข้าวหอมเนี่ยทำกิจกรรมเป็นองค์รวมเป็นกิจกรรมองค์รวมที่มีการอนุรักษ์มีการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฟูภูมิปัญญามีการให้การท่องเที่ยวให้ความรู
0: ้
1: เราทำกิจกรรมเป็นองค์รวมทั้งหมด
0: ค่ะแล้วทีนี้ในการเป็นทั้งการดำนาการดูแลต่างๆการเก็บเกี่ยวผลผลิตสีข้าวต่างๆเนี่ยทำกันกี่ท่านคะที่พูดมาทั้งหมดกี่ท่าน
1: จริงๆมันมีโอกาสหลายๆโอกาสเช่นกิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียนในต่างจังหวัดนะที่เขาสนใจก็คือกิจกรรมเช่นถ้าเขาอยากดำนาเขาจะได้มาเรียนดำนาซึ่งการดำนาเนี่ยก็คือในแปลงจริงๆไม่ใช่เป็นการดำแล้วปล่อยทิ้ง
0: ไม่ใช่เป็นแปลงสาธิตถูก
1: ไม่ใช่ครับเด็กที่ได้ดำจะได้ผลผลิตจากข้าวออกมาแต่ว่าเด็กได้ความรู้แต่ว่าผลผลิตข้าวเนี่ยก็จะเป็นของพื้นที่ของเราซึ่งกิจกรรมนั้นมันก็จะมีอย่างหลักก็คือผมเป็นคนดำเองก็จะมีเรื่องของทีมใครว่างก็จะมาดำได้แต่ว่าก็หลักๆเราก็จะเป็นแกนอยู่ในการทำพื้นที่ส่วนการเกี่ยวข้าวก็เช่นเดียวกันก็จะคล้ายๆกันครับมันจะมีกิจกรรมช่วงฤดูกาลช่วงเกี่ยวข้าวก็จะมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาฝึกการเกี่ยวข้าวก็จะมีบางครั้งเราก็ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเกี่ยวสนุกมากเกี่ยวไม่ยอมเลิกอะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็ช่วยให้การเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้น
0: ก็เรียกว่าเป็นการดึงเอาความสนใจของนักท่องเที่ยวมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพื้นที่เราด้วยทีนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้านข้างเราก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าจะมีเยอะมากหลากหลายกิจกรรมตรงนี้จะมีอะไรบ้างคะ
1: แล้ววันนี้ที่เราเห็นก็คือกิจกรรมที่ถ้าเป็นกิจกรรมหลักๆที่เรามาในพื้นที่เนี่ยเราจะได้หลังจากที่เราได้กิจกรรมในการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวแล้วเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการแปรรูปด้วยเครื่องมือโบราณนะครับที่อยู่ด้านในด้านนี้นะครับหรือการตำซึ่งเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเรียนรู้แล้วกิจกรรมการตำข้าวซึ่งมันสนุกมากหลังจากที่นักท่องเที่ยว
0: ใหญ่มันสนุกมากแต่ถ้าเกิดทำจริงมันจะใช้เวลามากเลยนะ
1: คือเราก็เชื่อว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นความเขาเรียกลำบากอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำไมแลนแคนต้องมานั่งตำข้าวหลังจากที่เราพยายามวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนรู้ว่าโอ้กิจกรรมตำข้าวเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยใหม่นะครับ มันไปตรงกับกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไปซื้อคอร์สในฟิตเนส
0: ซ
1: ึ่งจริงๆวิถีชีวิตชาวบ้านในโบราณเขาใช้ชีวิตที่เป็นการ
0: ออกกำลังกายไปในตัวเลย
1: เป็นออกการออกกำลังกายทุกกิจกรรมของชุมชนของคนสมัยโบราณคือมันมีกิจกรรมเหล่านี้ครับมันตอบเรื่องของเรียกอะไรนะความต้องการของร่างกายเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในเราก็มาออกแบบว่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่โอ้มันกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาร่างกายฝึกให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีเราก็เสริมด้วยจังหวะเข้าไปให้การฝึกการตำแบบคนเดียวตำแบบ2คน3คนเค้าวิธีการตำเทคนิคการตำ2คนตำยังไง3คนตำยังไงก็เกิดกิจกรรมท้าทายกับเอาความสามารถของคนรุ่นใหม่ๆนะแล้วคนต่างถิ่นที่ไม่เคยรู้จักในที่สุดแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกในเรื่องของการตำข้าวซึ่งกิจกรรมตำข้าวเนี่ยเรายังเอาไปโชว์นะครับโชว์ในกิจกรรมอย่างเช่นงานจังหวัดเพชรบุรีของเราโดยเฉพาะงานพระนครคีรีเนี่ยเราเอากิจกรรมตำข้าวเนี่ยเป็นงานโชว์เลยนะครับให้นักท่องเที่ยวมาดูนักท่องเที่ยวจะชอบเพียรชอบแล้วก็ยืนดูกันแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นการท่องเที่ยวให้ได้แค่นั้น
0: ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทุกกิจกรรมไม่ได้เกิดขึ้นในทุกครั้งที่คุณผู้ชมมา
1: ถูกต้อง
0: ก็ต้องเป็นช่วง
1: เป็นช่วงตามฤดูกาลแต่เราก็จะมีกิจกรรมหลักอย่างเช่นการแปรรูปการตำข้าวการทำขนมครกและจบด้วยมีการมาฝึกโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวครับจะมีครอบครัวชอบนำบุตรหลานมาเรียนรู้ที่นี่มากเพราะว่าหลังจากที่เขาเจอปัญหาเรื่องของยุคปัจจุบันเด็กๆอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเนาะเขาจะบอกว่าที่นี่คือที่ตอบโจทย
0: ์
1: อย่างเช่นเด็กมาทำกิจกรรมกับเราให้เด็กได้ทำกับข้าวทำอาหารกับเรา
0: ได้ลองทำ
1: และที่สำคัญคือเราสอดแทรกเรื่องของวิธีการบริโภคอย่างรับผิดชอบเนาะการลดใช้เรื่องของพลาสติกต่างๆให้ลงมาเพราะการกิจกรรมออกแบบในโต๊ะอาหารของเราจะปราศจากพลาสติก 100% เพราะในข้าวห่อใบบัวเนี่ยเราจะมีเอาเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยส่วนที่มันจะต้องแยกนะครับเราใช้ใบตองทั้งหมดด้านในครับ
0: ก็มีการเขาเรียกว่าลดการใช้เรื่องของพลาสติกต่างๆขยะต่างๆเราลดไปเลยก็คือมาใช้เป็นวัตถุที่เป็นจากธรรมชาติ
1: ใช่คร
0: ับน้องๆก็จะได้เรียนรู้ด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอาหารต่างๆนะคะที่นี่เขาก็มีสัตว์เลี้ยง
1: ใช่ครับ
0: น่ารักมากเดินอยู่ตามท้องทุ่งตรงนี้มีน้องควายมีประมาณกี่ตัวคะเนี่ย
1: น้องควายปัจจุบันนี่ก็น้องควายเดิมเรามีตัวเดียวนะครับเราก็ถือว่าไปถ่ายชีวิตมาตั้งใจจากการถ่ายชีวิตจากนั้นเราก็เห็นว่าเขาได้น้องควายตัวผู้มา1ตัวก็เลยอยากจะให้น้องควายเนี่ยมีเพื่อนก็ตัดสินใจว่าก็ทําหนังสือไปขอสนับสนุนน้องควายอีกตัวหนึ่งจากโรงเรียนของในจังหวัดเพชรบุรีของเราที่มีควายค่อนข้างเยอะเนาะก็ได้รับการอนุเคราะห์มาหลังจากนั้นน้องควายก็อยู่ด้วยกันจนในสุดแล้วก็ได้ลูกน้อยออกมา1ตัวส่วนน้องควายตัวผู้ที่เราถ่ายชีวิตมาชื่อเจ้าสมโชคก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นาบุญกระหอมของเราเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะต้องได้ขี่ควายจริงๆเรายังมีน้องจุ๊บจิ๊บนะครับ
0: น้องจุ๊บจิ๊บ
1: คือเขาเป็นไฮไลท์เลยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆที่มาจากหลากหลายจังหวัดเนี่ยเรียกว่าเคยมากับโรงเรียนมาเจอจุ๊บจิ๊บมาแล้วมารู้จักกับจุ๊บจิ๊บหลังจากนั้นกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับนักเด็กๆที่มาจากต่างจังหวัดให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถพามาหาจุ๊บจิ๊บนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นจุ๊บจิ๊บเป็นไก
0: ่อ
1: ีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วจริงๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องวัวนะครับแล้วก็ใช้กิจกรรมว่าพิธีแรกนาขวัญอย่างนี้เขาจะใช้ประจําการนวดข้าวและใช้น้องวัวมาดูแลกัน
0: ค่ะประมาณก็เรียกว่ามีครบวงจรรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะมีการทํานาเนาะการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทํานาการมีกิจกรรมการมีบ่อน้ําต่างๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไว้คอยนําเสนอด้วยไว้คอยรับแขกด้วยทีนี้เวลาที่เราเปิดรับลูกค้าเราเปิดรับยังไง
1: จริงๆเปิดรับลูกค้าเนี่ยจริงๆมันก็หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีหน่วยงานรัฐที่รับทราบข้อมูลนะครับว่าอาจจะส่งคณะมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรั่วกรณีที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลทางเพจนะครับหลักๆนะครับแล้วก็จะมีการประสานงานกันมาจาก โรงเรียนที่1จะส่งต่อข้อมูลไปก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลไปส่วนกรณีที่เป็นผู้ปกครองก็จะเห็นเขาจะมีการเซิร์ชค้นหากิจกรรมเขาจะมาเจอข้อมูลกิจกรรมในพื้นที่เขาจะเป็นก็ตัดสินใจพิจารณาที่จะให้พามาซื้อกิจกรรมเลยมาซื้อทริปเลยครับส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเขาก็จะดูเขาจะมีเป็นเหมือนกับว่าเอเจนต์ที่เป็นจัดทําทัวร์เขาจะนํานักท่องเที่ยวมาหรือปัจจุบันเนี้ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เดินทางมาพักที่เพชรบุรีเขาจะเซิร์ชข้อมูลว่าเที่ยวชุมชนเขาจะเจอข้อมูลของเราขึ้นแล้วเขาตัดสินใจมา walk in เข้ามาเลย
0: walk in เข้ามาได้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรามี
1: อันนี้จุ๊บจิ๊บ
0: จุ๊บจิ๊บมาแล้วค่ะ
1: จุ๊บจิ๊บมาครับ
0: จุ๊บจิ๊บมาโชว์ตัวนิดนึง
1: นี่ครับ
0: นี่คือน้องจุ๊บจิ๊บให้หนูจับได้ใช่ไหม
1: ได้คร
0: ับ
1: อุ้มได้ครับอันนี้คือฝ่ายต้อนรับ
0: ฝ่ายต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะคะน้องจุ๊บจิ๊บนะคะท่านใดที่มาที่นาบุญข้าวหอมก็จะมาเจอน้องจุ๊บจิ๊บนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อ
1: ก็จะเป็น
0: เบอร์โทรเพจยังไงบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับช่องทางติดต่อนะครับก็เบอร์โทรตรงก็คือ0955370607นะครับและถ้าต้องการติดต่อทางช่องทาง Facebook นะครับก็จะเป็นนาบุญข้าวหอมหรือเพจนาบุญข้าวหอมสามารถที่จะติดต่อหรือเซิร์ชดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของที่นี่กับน้องจุ๊บจิ๊บนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกมีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชนณจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันพฤหัสบดีที่27ถึงวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ดังนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569เวลา 9:30 นลงพื้นที่พูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์ที่ทำนบดินพังทลายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรตามชายแดนไทยกัมพูชาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโคกสูงณที่ว่าการอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจากนั้นเวลา 14:00 นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทหารและประชาชนในพื้นที่ณบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นลงพื้นที่พูดคุยกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้จันทบุรีการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดและการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานยกระดับทางเข้าอำเภอท่าใหม่โค้งถนนท่าจุ้ยทางหลวงหมายเลข3152หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะหนุนอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจากนั้นเวลา 11:35 ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้จันทบุรีช่วงบ่ายเวลา 13:40 ลงพื้นที่ไปยังโครงการสะพานยกระดับทางเข้าอำเภอท่าใหม่โค้งถนนท่าจุ้ยทางหลวงหมายเลข3152เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อรวมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความสามารถและความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งอนาคตซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นและศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคณะครูและสถานศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมพร้อมพูดคุยกับคณะอาจารย์ถึงเบื้องหลังการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันและเส้นทางสู่ความสำเร็จของผลงานที่ได้รับการยอมรับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวไกลได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมก้าวสู่โลกในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยแนวทางการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายการลงมือปฏิบัติจริงและการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนล้วนเกิดจากแนวการบริหารจัดการศึกษาและการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมถึงแนวคิดวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จค่ะ
2: ในส่วนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับบริบทโดยรวมนะครับปัจจุบันโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับมีพื้นที่35ไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเรามีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย78คนนะครับประกอบไปด้วยผู้บริหาร3ท่านนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรอง2ท่านนะครับรวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย75ท่านซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเรามีนักเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 1,026 คนนะครับแบ่งเป็น30ห้องเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น18ห้องเรียนแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย12ห้องเรียนครับในส่วนของวิสัยทัศน์และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับก็คือโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกรอบจ.สระแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมครับซึ่งภายใต้วิสัยทัศน์นี้นะครับก็จะนำไปสู่จุดเด่นของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมที่ทั้งตัวบุคลากรเองแล้วก็บุคคลภายนอกที่มองเข้ามาที่จะเห็นเด่นชัดเลยนั่นคือการดำเนินการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือโรงเรียนอีโคสคูลแล้วก็การดำเนินการของการจัดการเรียนสอนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งหรือโครงงานเป็นฐานนั่นเองที่เป็นจุดเด่นที่มองเห็นเด่นชัดของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมครับครับสำหรับการค้นหาแล้วก็การต่อยอดหลักๆของเราก็จะผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วการดำเนินการต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมแนแนวหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆของโรงเรียนนะครับที่นักเรียนได้ค้นพบแล้วก็ต่อยอดตัวเองโดยผ่านการความร่วมมือของครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษานะครับรวมไปถึงครูแนแนวนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าให้เชื่อมโยงชิ้นงานของนักเรียนที่โดดเด่นนั่นก็คือโรงเรียนของเรามีโครงการสำคัญอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือเป็นกิจกรรมโปรเจกต์เรียนมาร์คบายอีโคสคูลซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่5แล้วเป็นเวทีสำหรับให้นักเรียนเนี่ยแต่ละห้องได้นำโครงงานที่เป็นเบสแพคทิสเนี่ยของแต่ละห้องเนี่ยได้มาประกวดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนเวทีโปรเจกต์เรียนมาร์คบายอีโคสคูลแล้วก็เพื่อเฟ้นหาโครงงานที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะต่อยอดส่งต่อไปประกวดในเวทีต่างๆภายนอกโรงเรียนนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญในการส่งเสริมนักเรียนนะครับในส่วนของ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School กับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐานเนี่ยโรงเรียนของเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565โดยการที่ท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีนโยบายให้ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการใช้ประเด็นของสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกัน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของสิ่งแวดล้อมประเด็นของสุขภาพแล้วก็ประเด็นของชุมชน3ประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่นำไปใช้ในการทำโครงงานนะครับดังนั้นประเด็นของการทำโครงงาน

0: ประกวดอยู่แล้วนะครับทุกๆประสบการณ์ต้นสังกัดเองโรงเรียนเองมีการของทรัพยากรต่างๆซึ่งโรงเรียนในส่วนของการพัฒนาครูเนาะโรงเรียนของร่วมเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งกับหน่วยงานภายนอกเองรวมถึงกระบวนการ PLC กันภายในโรงเรียนนะครับรวมไปถึงการที่สนับสนุนให้คุณครูได้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพแล้วก็ตามความสนใจที่จะมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยโรงเรียนของเราเนี่ยมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งผ่านกระบวนการ Grow Model นะครับในทุกๆภาคเรียนอยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องเลยครับสิ่งที่คาดหวังนะในตัวผู้เรียนก็สิ่งนึงแหละที่จะมอบให้นักเรียนก็คือเรื่องของรางวัลที่เรียนจะได้เนาะมันจะนำไปต่อยอดในการเรียนต่อบ้างในใช้การใช้ชีวิตบ้างแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากรางวัลที่เรียนจะได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพเนาะประสบการณ์ต่างๆที่จะไปพบเจอในการประกวดแข่งขันต่างๆรวมไปถึงทักษะการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบการคิดสร้างสรรค์ทักษะเหล่านี้จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งของโรงเรียนเองของชุมชนเองที่จะสามารถนำทักษะที่ได้เราเนี่ยไปปรับใช้เนาะแล้วก็เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะสามารถเป็นนวัตกรของอบจ.สระแก้วแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไปครับนี่ก็คือความคาดหวังของเราครับ
1: จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการต่อยอดความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายหนึ่งในผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียนคือการพัฒนา AI แพลตฟอร์มที่เกิดจากการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกว่าจะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันนักเรียนต้องผ่านทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ทดลองพัฒนาและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่องโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในทุกขั้นตอนความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนนำไปสู่ความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลในระดับจังหวัดมาได้แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของผลงาน AI แพลตฟอร์มชิ้นนี้ครูมีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างไรและต้องผ่านกระบวนการใดบ้างกว่าจะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จ
2: งานชิ้นนี้นะครับที่นักเรียนได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI แพลตฟอร์มครับเป็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วอ่ะจังหวัดสระแก้วเรานักท่องเที่ยวครับเขาหาข้อมูลได้ลำบากยากนะครับนักเรียนเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ชาวจังหวัดอื่นนะครับสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วได้อย่างรวดเร็วครับแล้วโรงเรียนเรานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการดร.สุนิสาสาลีพวงท่านได้มีนโยบายให้ครูสอนนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานครับประมาณตั้งแต่ปี2565นะครับทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นักเรียนมีวิธีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมานะครับงานชิ้นนี้เหมือนกันครับนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาปัญหานั้นมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็นชิ้นงานเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับเราได้หัวข้อจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เลือกว่าเราจะทำส่วนไหนครูก็แค่เป็นโค้ชให้นักเรียนนะครับเกี่ยวกับหัวข้อการท่องเที่ยวดีไหมมันน่าสนใจนักเรียนก็เอาหัวข้อเนี่ยครับไปต่อยอดเป็น

0: พลตฟอร์มจนได้รางวัลชนะเลิศมาครับแพลตฟอร์มชิ้นนี้นะครับนักเรียนเขาได้ออกแบบได้คิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเลยครับเขาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นคนสนใจนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเขาสนใจเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วครับครูไม่ได้แนะนำอะไรเขามากเลยครับเขาบริหารจัดการทุกอย่างเองหมดเลยครับครูเขาจะคอยดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเด็กๆตรงไหนที่เด็กมีปัญหาเขาก็จะมาบอกเราก็จะไปช่วยเขานะครับแล้วก็คอยติดตามงานว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับช่วยเขาในสิ่งที่เขายังขาดอยู่อย่างเงี้ยครับตอนก่อนที่ยังไม่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้ลองผลิตแพลตฟอร์มชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้รางวัลแล้วเขาก็เอาไปพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาปรับปรุงให้มันพัฒนาขึ้นนะครับสิ่งที่เด็กได้นะครับเด็กก็ได้ชิ้นงานที่มันว้าวสำหรับจังหวัดสระแก้วครับผู้ใหญ่เขาก็เห็นแพลตฟอร์มนี้ครับเขาก็สนับสนุนให้เด็กๆได้ทำต่อไปจนมันให้มันสำเร็จนะครับเป็นชิ้นงานระดับจังหวัดครับจังหวัดเขาก็เอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับคนที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวเขาสามารถไปใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ครับ
1: จากมุมมองของครูผู้สอนเบื้องหลังความสำเร็จของผลงาน AI แพลตฟอร์มไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากการเรียนรู้การลงมือทำและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนตลอดกระบวนการพัฒนาผลงานนักเรียนแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งการคิดและการออกแบบการพัฒนาแพลตฟอร์มการทดลองใช้งานรวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแต่ยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่ะแล้วสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามองบทบาทของตัวเองในการพัฒนา AI แพลตฟอร์มอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและจากประสบการณ์ครั้งนี้พวกเขามีแนวคิดที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตอย่างไรไปฟังเรื่องราวจากเจ้าของผลงานตัวจริงและมุมมองของน้องๆ นักเรียนกันค่ะ
2: ตัวชิ้นงานที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI แพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะที่เราทำขึ้นมานะครับในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมี AI local ก็คือ AI ที่เจาะจงเกี่ยวกับจังหวัดของเราก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายกันเราเลยอยากจะนำมาไว้ในที่เดียวซึ่ง AI ตัวนี้มันก็สามารถตอบเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของจังหวัดสระแก้วได้เลยนะนักท่องเที่ยวก็สามารถถามมันได้มันก็ตอบได้แล้วก็มีแผนที่ในจังหวัดสระแก้วที่มีข้อมูลแดชบอร์ดได้ว่าแบบในอำเภอนี้มีอะไรบ้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีระบบวางแผนท่องเที่ยวอัจฉริยะนักท่องเที่ยวก็สามารถกรอกไปได้เลยครับว่ามาเที่ยวกี่วันนะครับมีงบเท่าไหร่มากับใครบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษก็สามารถกรอกได้ AI มันก็จะจินเนอเรตออกมาให้เราเป็นแผนการเดินทางได้เลยครับผมก็เป็นคนเขียนโค้ดนะครับแล้วก็พร้อมให้ AI เนี่ยช่วยออกแบบเว็บมาให้เราการใช้ AI ครับการพร้อมไปให้ AI เนี่ยผมได้พร้อมให้ตัว AI เนี่ยเยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องพร้อมยังไง AI ถึงจะสามารถตอบเราได้อย่างถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นเพราะว่าในห้องเรียนที่เรามาเรียนกันทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับ AI มากเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยสำหรับความยากของตัวระบบที่เราทำขึ้นมาครับก็คือการระบบหลังบ้านนะครับเราต้องลิงก์ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AI ที่เราต้องไปเอา API มาแล้วก็เชื่อมเข้ากับเว็บของเราก็มีความซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยากสำหรับผมที่ต้องเรียนรู้ใหม่ด้วยครับผมก็ได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์มากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ทำพวกเว็บไซต์นะครับในโรงเรียนของเราก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนที่แบบเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บการเขียนโค้ดมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยได้เรียนรู้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
3: ค่ะตอนแรกที่ได้เริ่มจากไอเดียนะคะก็คือได้เป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วก็รู้สึกว่ามีไอเดีย

0: ที่แบบหลากหลายมากค่ะในหัวตอนนั้นแล้วก็ได้รับบทเป็นหัวหน้าทีมค่ะที่เป็นผู้ช่วยในการคิดเรื่องเราอยากจะทำเรื่องอะไรก็คือได้เป็นเกี่ยวกับการใช้ AI มาตอบแชทบอทนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะค่ะในด้านของอุปสรรคนะคะก็เรื่องของฐานข้อมูลค่ะของการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเวลาที่เราเซิร์ชฐานข้อมูลเข้าไปเนี่ยค่ะข้อมูลมันกระจัดกระจายซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือให้หน่วยงานของทางภาครัฐภาคส่วนของจังหวัดอะค่ะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แล้วก็ฐานข้อมูลกับเราของเราเนี่ยเป็นการนำเอาปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วค่ะคือชุมชนเนี่ยเขาก็จะได้รายได้จากตรงนี้เป็นการเผยแพร่ผ่านทางของจังหวัดสระแก้วแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีรายได้ผู้ประกอบการก็เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นนักท่องเที่ยวก็เที่ยวได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: และนอกจากผลงานด้านเทคโนโลยีและ AI ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียนแล้วยังมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจซึ่งเกิดจากการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาใกล้ตัวนั่นคือผลงานแผ่นคลุมดินนวัตกรรมที่เกิดจากการสังเกตตั้งคำถามและลงมือทดลองของนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนตลอดกระบวนการจากแนวคิดเล็กๆที่อยากพัฒนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าทดลองและปรับปรุงผลงานจนเกิดเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมสามารถเริ่มต้นได้จากทุกความคิดหากเราเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำจริงแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบอะไรจากการลงมือทำและพัฒนาผลงานด้วยตนเองและอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและต่อยอดความคิดของนักเรียน
2: ในส่วนชิ้นงานที่เราผลิตขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของแผ่นคลุมดินอัจฉริยะนะครับก็คือมีความสามารถที่จะป้องกันการเกิดของวัชพืชได้ในขณะเดียวกันก็มีการเติมแต่งในส่วนของกำจัดแมลงได้ในการเก็บความชื้นเก็บแร่ธาตุไว้ได้ทำให้แผ่นคลุมดินเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าที่จะแค่ป้องกันวัชพืชขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมสามารถอ่านชิปบนแผ่นคลุมดินแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลางเพื่อให้เห็นค่าได้ว่าแปลงเกษตรของเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างมีวัชพืชเกิดขึ้นมีศัตรูพืชเกิดขึ้นมีโรคทางพืชเกิดขึ้นก็สามารถจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บไว้แล้วก็ลงสู่การป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับเป็นระบบการทำงานแบบเรียลไทม์ให้ผู้ควบคุมแปลงคือหวังผลว่าในอนาคตการใช้งานในรูปแบบของภาคการเกษตรขนาดใหญ่ที่สามารถจะควบคุมตอบโจทย์ได้ทันท่วงทีของการดูแลแปลงเกษตรของเรานะครับในส่วนของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบของโรงเรียนอีโก้สคูลนะครับตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอีโก้สคูลระดับสูงแล้วนะครับก็คือมีการในการสอนในรายวิชาของวิทยาศาสตร์ที่แทรกในเรื่องของการเกษตรเข้าไปครับเป็นวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรชีววิทยาทางการเกษตรเด็กได้ลงสู่การปฏิบัติในเกือบทุกๆคาบของสัปดาห์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นปัญหาให้เด็กได้คิดได้สร้างขึ้นมาจากเดิมที่เคยใช้แผ่นคลุมดินจากพลาสติกทั่วไปไม่ย่อยสลายแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตอบโจทย์กับอีโคสคูลแล้วก็เลยสร้างชิ้นงานที่เป็นชีวภาพมากขึ้นนะครับทุกอย่างเกิดจากตัวนักเรียนหมดเลยครับครูเป็นผู้แค่โจทย์คำถามไปว่าสิ่งนี้ที่เราต้องการเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเนี้ยนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายของชิ้นงานเกิดขึ้นครับและหนึ่งในนั้นก็คือแผ่นคลุมดินของเรานี่แหละที่เป็นประเด็นที่เด็กได้สร้างมันขึ้นมาคิดออกแบบมันขึ้นมานะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาได้เปิดประเด็นว่าเขาได้ออกแบบอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงตอบโจทย์ได้จริงแล้วลงสู่เรื่องการสู่การแข่งขันได้รางวัลกลับมาเนี่ยเขาเกิดความประทับใจในสิ่งที่เขาคิดเกิดขึ้นนะครับก็คือในส่วนของรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับสิ่งแรกที่เด็กได้เลยคือทักษะกระบวนการครับเด็กได้ออกแบบการทดลองได้ออกแบบการตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาแล้วก็นำมาสู่เรื่องการเป็นชิ้นงานขึ้นมาให้ได้ใช้งานได้จริงนะครับเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วครับและประกอบกับในรายวิชาที่ผมสอนคือรายวิชาชีววิทยานะครับเขาว่าด้วยเรื่องการเกษตรพันธุ์พืชอยู่แล้วครับคือเมื่อเราเปิดประเด็นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเข้าไปคอยดูแลคือปัญหาครับเมื่อการทำงานแล้วมันเกิดปัญหาสิ่งที่เราต้องคอยให้คำปรึกษาเขานะครับไม่ใช่ทำให้เขาแต่เขาต้องทำจนเกิดปัญหาแล้วร่วมการแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ใจชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ ในการใช้งานรางวัลที่ได้รับมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นการตอบคำถามเขาว่าสิ่งที่เขาคิดเขาทำนั้นถูกต้องแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีสิ่งตอบแทนมาในรูปแบบของรางวัลนะครับชิ้นงานที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการคิดขึ้นมาแต่สิ่งที่เด็กได้รับคือความสำเร็จในเรื่องของการคิดกระบวนการครับการแก้ปัญหาการคิดการทำงานอย่างเป็นทักษะกระบวนการแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้งานได้จริงมากกว่าที่จะไปได้รางวัลกลับมานะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของนักเรียนเขานะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนแค่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจุดประกายให้เขาคิดให้เขาสร้างเขาทำพอรางวัลได้มาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเขาเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับ
1: จากแนวคิดและมุมมองของอาจารย์ผู้สอนเบื้องหลังผลงานแผ่นคลุมดินยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงตั้งแต่การร่วมกันคิดค้นคว้าทดลองและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางทุกขั้นตอนล้วนเป็นประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามีบทบาทอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ระหว่างการพัฒนาผลงานได้พบกับความท้าทายอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นรวมถึงประสบการณ์ครั้งนี้ได้มอบทั้งความรู้และแรงบันดาลใจอะไรให้พวกเขาบ้างและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรไปฟังเรื่องราวและความรู้สึกจากน้องๆ นักเรียนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินกันค่ะ
3: ชิ้นงานของพวกเรานะคะคือแผ่นคลุมดินอัจฉริยะเพื่อยกระดับแปลงเกษตรมูลค่าสูงค่ะก็คือแผ่นคลุมดินของพวกเราจะทำมาจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ค่ะแล้วก็ยังใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีจึงสามารถดูแลแปลงเกษตรได้อย่างมีความเหมาะสมและก็ทั่วถึงค่ะคุณครูจะให้พวกหนูได้ลองทำในทุกๆขั้นตอนค่ะคอยแนะนำแล้วก็ถามคำถามให้พวกหนูได้ลองไปหาคำตอบเองได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะคอยแนะนำว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคอยแนะแนวทางให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็พวกหนูก็รู้สึกดีใจที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ยังดีใจที่ได้ช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยมีการลดขยะชีวมวลค่ะสิ่งที่พวกหนูได้รับมีทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมการกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
4: ค่ะหนูได้มีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรมนี้ไปในการแข่งประกวดค่ะซึ่งนวัตกรรมของพวกเรานะคะเป็นแผ่นคลุมดินอัจฉริยะที่ย่อยสลายได้ 100% ค่ะและสกัดจากเปลือกมันสับปะหลังถ่านไบโอชาแล้วก็กากกาแฟร่วมกันค่ะโดยหนูได้เอาเปลือกมันสับปะหลังค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จะนำมาต้มกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะแล้วก็จะใส่โซดาไฟในปริมาณที่เหมาะสมนิดนึงค่ะประมาณปลายช้อนแล้วก็พอต้มจนเปื่อยแล้วประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะพักให้เย็นแล้วก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดร่วมกับกากกาแฟแล้วก็ถ่านไบโอชาค่ะแล้วก็พอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมาต้มกับน้ำยางพาราอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเทใส่ในเฟรมค่ะให้ขึ้นเป็นรูปแผ่นคลุมดินแล้วก็จะนำไปตากไว้ให้แห้งค่ะค่ะในการทำแผ่นคลุมดินของพวกหนูค่ะพวกหนูพบปัญหาก็คือแผ่นคลุมดินค่ะมันขึ้นรูปได้ยากเนื่องจากเปลือกมันสับปะหลังเนี่ยมีแป้งถึงจะให้ความหนืดแต่ว่าก็ขึ้นรูปได้ยากค่ะพวกเราก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการคิดแล้วก็วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาค่ะว่าจะเอายังไงดีอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้จากรายวิชานี้ก็คือได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เรียนรู้ในภายในห้องเรียนค่ะได้ออกมาสำรวจลงพื้นที่ค่ะได้พบเจอปัญหาค่ะก็สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนต่อในงานวิจัยการทำแลบต่างๆค่ะในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้รายการรอบภูมิภาคได้พาคุณผู้ชมมาร่วมสัมผัสเรื่องราวของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการคิดการลงมือทำและการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านเทคโนโลยีและ AI ผลงานด้านการเกษตรหรือแนวคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆทุกผลงานล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจความพยายามและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจึงไม่ได้มีเพียงแค่รางวัลหรือความสำเร็จบนเวทีแข่งขันแต่คือการที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะคิดด้วยตนเองรู้จักแก้ปัญหากล้าทดลองกล้าลงมือทำและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้และเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ยังมีผู้บริหารและคณะครูที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจของตนเองเพราะเมื่อการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนความรู้ก็สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเรื่องราวของนักเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเยาวชนได้รับโอกาสและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนความคิดเล็กๆก็สามารถเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ
5: ทุกคนกลับมาคืนดีกันนะถือว่ากลับมาคืนสิ่งดีๆให้กับโลกคืนดีกับป่าคืนดีกับชุมชนเที่ยวธรรมชาติสุดอเมซามให้กับโลกคืนดีกันแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะดีต่อโลกลดโลกเลอะเพื่อสิ่งดีๆกันนะครับ
6: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
7: กดเลยกดสิกด
8: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
9: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
10: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
8: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
9: ไม่แชร์ข่าวปลอม
11: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

าววัย17ปีลูกจ้างแผงทุเรียนเข้าร้องทุกข์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีหลังตกเป็นผู้เสียหายถูกเจ้าของแผงทุเรียนอนาจารขณะที่ภรรยาผู้ก่อเหตุห้ามไม่ให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความและเชื่อว่ายังมีผู้ตกเป็นเหยื่ออีกหลายคนผู้ประกอบการ Walking Street เมืองพัทยาคาดหวังเงินสะพัดผู้วิกฤต Low Season กรณีกำลังพลราว 5,000 นายจาก USS อับราฮัมลินคอล์นเยือนไทย 2-6 กันยายนนี้ช่วยเติมสีสัน

0: และกระตุ้นเม็ดเงินท่องเที่ยวเมืองพัทยาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วติดตามการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะ
2: จังหวัดจันทบุรีล้อมรวมใจจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่วัดท่าหลวงบนตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางจารุณีกาวินรองผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชโดยได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสปัดโค้งสนามเป้าและพระครูโกศลเมธีวัดผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมพิธีพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีและอำเภอมะขามเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระเมตตาคุณตลอดจนพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทั้งสองพระองค์ทรงบำเพ็ญอุทิศเพื่อสร้างประโยชน์สุขความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดมา
1: ในเรื่องของสภาพฟ้าฝนนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะทางสธนช.ได้มีประกาศเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะโดยหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะในภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้มีประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569หลังจากที่พบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรีขลุงโป่งน้ำร้อนเขาคิจกูฏและมะขามส่วนจังหวัดตราดค่ะอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่อำเภอเมืองตราดบ่อไร่เขาสมิงและคลองใหญ่นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำยางทางสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบและซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและแหล่งเก็บกักน้ำให้เหมาะสมพร้อมกับเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนรวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถเตรียมตัวและอพยพได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผนึกกำลังทุกพื้นที่ส่งต่อข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วพร้อมย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไม่ต้องใช้เอกสารค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569จากอิทธิพลของสภาพอากาศที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครอบคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดบึงกาฬนครพนมเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ในบางพื้นที่ด้านกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือโดยบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการเน้นย้ำแนวทางรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วโดยประสานข้อมูลจากพื้นที่โดยตรงจากผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้ปภ.ยังได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมรับกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงหรือดินโคลนถล่มจะได้รับค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทโดยปภ.ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่นๆจากผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นขอรับความช่วยเหลือพร้อมให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยโดยตรงป้องกันความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และให้ประชาไม่ให้ประชาชนตกหล่นจากการเยียวยาร
1: ัฐมนตรีศึกษาธิการได้สั่งสพฐและสชให้กำกับโรงเรียนทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยใช้ระบบแพ้ชนะหรือว่าจัดอันดับคะแนนค่ะโดยชี้ชัดนะคะว่าในกรณีแบบนี้มันขัดต่อกฎหมายแล้วมันก็เป็นการสร้างความกดดันเกินวัยทำให้ในเรื่องของการประเมินพัฒนาการเด็กผ่านการสังเกตและแฟ้มสะสมผลงานแทนค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชกำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ขวบหรือเด็กชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ต้องได้รับการดูแลและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามช่วงวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาขณะที่สพฐได้กำหนดแนวทางการรับเด็กอายุ 3-6 ปีเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษารวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ไม่ให้ใช้การสอบวัดความสามารถทางวิชาการเนื่องจากนอกจากจะอาจขัดต่อกฎหมายแล้วนะคะยังอาจสร้างความกดดันให้เด็กเกินวัยส่งผลต่อความเครียดพัฒนาการทางสมองตลอดจนสภาพจิตใจและพฤติกรรมในระยะยาวค่ะโดยแนวทางการประเมินนะคะจึงให้เน้นในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อเป็นการรวบรวมผลงานและภาพกิจกรรมติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขคะแนนมาตัดสินค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการระบุนะคะว่าการยกระดับการศึกษาปฐมวัยในแนวทางนี้จะเป็นการช่วยลดแรงกดดันของเด็กลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งเด็กเล็กไปกวดวิชาแล้วก็มุ่งให้เด็กไทยนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยและมีความสุขค่ะ
2: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ

0: นายกิติศักดิ์หมื่นศรีสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานเดินทางลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการโดยมีนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับโดยคณะได้รับฟังและติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์ที่ได้รับความเสียหายบริเวณทำนบดินพังทลายส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนอีกทั้งได้ติดตามความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการแก้ไขและฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังไปติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่ดินทำกินรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและสร้างความชัดเจนให้แก่ประชาชนการรับฟังและติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโคกสูงเพื่อนำปัญหาพื้นที่ไปสู่การผลักดันและแก้ไขในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
1: จากนั้นนะคะคณะสมาชิกวุฒิสภาภาคตะวันออก8จังหวัดได้ลงพื้นที่จุดนันทวงศ์บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็ได้สอบถามถึงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ค่ะในพื้นที่เนี่ยเขารายงานนะคะว่าขณะนี้ยังไม่พบการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายกำลังทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชานอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีการรังวัดพื้นที่ไปแล้วจำนวน16รายขณะที่การบริหารจัดการพื้นที่ยังต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเนื่องจากว่ายังมีวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจเก็บกู้และทำลายให้เรียบร้อยก่อนนะคะจึงจะสามารถพัฒนาหรือว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ค่ะโอกาสนี้คณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่กำลังพลพร้อมกับสอบถามถึงความเป็นอยู่และอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจรวมถึงรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยประเด็นสำคัญก็คือการขาดแคลนน้ำเนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สูงส่งผลให้การจัดหาและก็กระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการดำรงชีพของประชาชนนั้นยังมีข้อจำกัดโดยทั้งนี้ทางคณะกรรมการก็จะรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการจากพื้นที่เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านน้ำด้านความปลอดภัยและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนค่ะสมาชิกวุฒิสภาได้นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมกับติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรและเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาถนนสายสำคัญที่ชำรุดต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนค่ะนายยุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีในฐานนะหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานรับฟังปัญหาของประชาชนและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมณอบต.วังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีโดยมีนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยคณะกรรมการนะคะได้ให้ความสำคัญในการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยเฉพาะประเด็นในด้านของความมั่นคงทางอาชีพและคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่สมาชิกวุฒิสภานั้นให้ความสนใจและก็ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็จะมีการติดตามอยู่2ประเด็นสำคัญซึ่งได้แก่

0: ประเด็นแรกนะคะคือการติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์การบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโครงการสำคัญค่ะในการยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดโดยจะเป็นการมุ่งพัฒนาระบบการผลิตการตลาดการรวบรวมผลผลิตและการบริหารจัดการด้านราคาเพื่อสร้างศูนย์กลางการซื้อขายผลไม้อย่างเป็นธรรมโปร่งใสรองรับผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวส่วนประเด็นที่2ค่ะคือการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดบริเวณทางเข้าท่าใหม่บนถนนบนทางหลวงนะคะหมายเลข3เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข3152ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่มักจะประสบปัญหาผิวทางชำรุดแล้วก็ซ่อมแซมซ้ำซากส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้มาร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปโดยทางนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ระบุด้วยค่ะว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่นั้นจะนำไปสู่การผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในด้านนโยบายกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: โครงการศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ไทยจันทบุรีแบบครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสและโครงการนี้ได้ผ่านครม.เห็นชอบถึง2ครั้งวันนี้เป็นกระบอกเสียงที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนมาติดตามเรื่องนี้เฉพาะประเด็นที่2โครงการทางยกระดับท่าจุ้ยที่พี่น้องรู้จักทั้งจังหวัดโค้งท่าจุ้ยโค้งมรณะเราได้ปิดตำนานเรื่องนี้และเป็นสะพานยกระดับเราอยากจะเห็นโค้งท่าจุ้ยให้สวยที่สุดของจันทบุรีเป็นหน้าตาคนจังหวัดจันทบุรีแล้วเกิดปัญหาการร้องเรียนกับผู้ใช้รถใช้ถนนมามากให้แฝงทางหลวงได้ชี้แจงสรุปว่าเขาจะต้องรีบดำเนินการอยู่ในระหว่างการดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมทางหลวงเขาได้มาตรวจสอบอะไรเรียบร้อยและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนที่ท่านได้ตอบให้กับ
0: จากนั้นนะคะนายยุคนชินวัตรปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกพร้อมด้วยนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีบริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านน้ำใสตำบลวังตะโนดอำเภอนายายอามโดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ385ไร่อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเพียงประมาณ500เมตรค่ะโดยนายยุคนนะคะในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบริหารจัดการระบบผลไม้จะต้องมีการศูนย์การตลาดซื้อขายและมีพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีประชาชนหลายท่านค่ะสอบถามเข้ามาในเรื่องของการจำหน่ายถ้ามีศูนย์การจำหน่ายจะมีพื้นที่เกษตรกรซื้อขายอย่างปลอดภัยและสิ่งสำคัญก็คือทำให้เกษตรกรไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเป็นศูนย์กลางการประมูลระบบออนไลน์เป็นศูนย์รองรับรับรองคุณภาพผลไม้ไทยที่มีห้องเย็นมีห้องแลบตรวจสารตกค้างการส่งออกซื้อขายต่างประเทศสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายผลไม้สู่ระดับโลกมีการกำหนดราคาที่ชัดเจนเปิดระบบการซื้อขายมีระบบการขนส่งโลจิสติกอยู่เบ็ดเสร็จในที่เดียวแล้วก็มีการแปรรูปผลไม้มีโรงคัดบรรจุครบวงจรเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลไม้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางบัญชาผล

0: ไม้แห่งชาติโดยทุกกระทรวงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ
1: ตำรวจสภ.อรัญญประเทศระดมชุดสืบสวนไปไล่ล่าคนร้ายที่บุกชิงทองกลางห้างโลตัสอรัญญประเทศสามารถกวาดสร้อยทองและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวมประมาณ72บาทมูลค่ากว่า5ล้านบาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบเสื้อลายสก๊อตหมวกและวิกผมลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายใช้นะคะถูกนำไปเผาทิ้งรวมกับกองขยะริมทางพร้อมกับพบไฟแช็กที่มีลักษณะเป็นของสถานบันเทิงในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นของคนร้ายต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านของท่านพันตำรวจเอกวีพงษ์กงแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศท่านเปิดเผยค่ะว่าชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสระแก้วและสภ.อรัญญประเทศได้มีการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเตรียมการมาอย่างดีและคุ้นเคยกับพื้นที่เนื่องจากใช้เส้นทางที่เป็นซอยลัดและทางแยกหลายจุดสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะคนร้ายมีการสวมหมวกและวิกผมอำพรางใบหน้าพร้อมกับใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง4ลูกเปิดทางเข้าก่อเหตุโดยทำงานไปแล้วเนี่ย2ลูกและอีก2ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บกู้และรวบรวมวัตถุพยานส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ตำรวจมีการเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีสอบพยานและตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดหวังที่จะปิดเกมแล้วก็ลากตัวโจรปล้นทองมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ

0: ในเรื่องของการซื้อของเนี่ยบางครั้งเราก็อยากจะซื้อของที่มันแบบราคาถูกนะคะอันไหนถูกเราก็ชอบเลยอยากจะซื้อมันแต่ทีนี้ค่ะของถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกจริงนะคะจากที่ตั้งใจจะซื้อที่นอนราคาเพียง 2,400 บาทแต่ทีนี้ค่ะกลับถูกชักชวนเข้าสู่กรุ๊ป LINE แล้วก็ไปหลอกให้ทำภารกิจต่างๆนะคะหวังว่าจะได้เงินคืนเป็นรางวัลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสูญเสียเงินเกือบ 200,000 บาทค่ะ
1: นอนยางพาราดีๆสักผืนแต่ว่ากลับโดนหลอกเงินหายไปเกือบ 200,000 บาทเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยล่ะค่ะหลังจากมีผู้เสียหายนะคะไปเจอเพจขายที่นอนยางพาราแท้ลดราคาเนี่ยเหลือแค่ 2,400 บาทแต่ว่าพอกดโอนเงินเสร็จเพจกลับบอกว่าให้แอดไลน์ฝ่ายจัดส่งเพื่อติดตามพัสดุค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนจะปกติใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าพอแอดไปปุ๊บนะคะแอดมินเนี่ยกลับชวนทำภารกิจกดรับออเดอร์อ้างว่าจะได้เงินคืนแถมกำไรสูงค่ะพอลองทำครั้งแรกเนี่ยได้เงินกลับมาจริงทีนี้พอเริ่มไว้ใจก็หลอกให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักพันเนี่ยเป็นหลักหมื่นจนยอดนะคะพุ่งไปเกือบ 200,000 บาทเลยแต่ว่าพอจะถอนเงินก็ถูกกลับอ้างว่าทำผิดเงื่อนไขต้องโอนเงินเพิ่มอีกถึงจะปลดล็อกได้สุดท้ายค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สูญเงินไปแสนกว่าบาทแล้วค่ะฝากเตือนทุกคนไว้เลยนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในยุคนี้ชอบจะใช้อุบายล่อลวงเราด้วยของถูกแล้วก็ดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อทำภารกิจดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเจอใครชวนย้ายไปคุยในแพลตฟอร์มอื่นๆขอให้ตั้งสติแล้วก็เอกใจทันทีเลยค่ะเพราะว่านั่นนะคะอาจจะเป็นมุกที่ดึงเราเข้ากลุ่มหน้าม้าเพื่อหลอกให้โอนเงินเช็คให้ดีก่อนโอนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเงินที่เสียไปอาจจะไม่ได้กลับคืนมาค่ะ

หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

กลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อนะคะหลังคลื่นลมเริ่มสงบชาวประมงบ้านตาหนึ่งจังหวัดตราดก็ทยอยนำอวนปูกลับเข้าฝั่งพร้อมกับผลผลิตปูม้ากว่า30กิโลกรัมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะแต่ว่าสิ่งที่มากกว่ารายได้ก็คือภาพสะท้อนของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่ช่วยกันรักษาทรัพยากรทางทะเลให้ยังคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะ

0: รีชาชาวประมงบ้านตาหนึ่งตัดสินใจออกเรือไปเก็บอวนปูที่วางไว้ก่อนทะเลเกิดเมื่อ3วันก่อนมาเข้าท่าหลังจากที่ทะเลเริ่มมีคลื่นเบาลงบ้างทำให้เห็นว่าปูม้าที่ตั้งใจวางอวนยังคงมีให้เห็นและเป็นรายได้ให้ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้เมื่อนำอวนปูเข้าฝั่งชาวบ้านจะมาช่วยกันแกะและมัดมือเพื่อนำไปส่งขายซึ่งรวมๆแล้วน่าจะได้กว่า30กิโลกรัม
1: ทีแรกก็จะไม่ไปเหมือนกันลมมันแรงอะเนาะมันมีคลื่นลมยังไม่สงบจริงเลยลองๆดูออกไปครับวันนี้ก็ถือว่าพอได้เยอะอยู่นะครับส่วนมากก็เนี่ยก็จะวางปูกับอวนกุ้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าว่าเหมือนช่วงมรสุมเนี่ยเขาก็จะเอาอวนปูไปปล่อยกันปล่อยทิ้งไว้อะเนาะหลายวันไฟจะได้เก็บกันเพราะมันเก็บไม่ได้นะแล้วก็ถ้าว่าอวนกุ้งก็จะวางอยู่แถวชายในนี่ก็จะแล้วแต่มันน้ำเสียน้ำไม่เสียอะไรเงี้ยดีหน่อยครับพอหยุดไปหลายวันแล้วอะมันก็พอมีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมากเกินประมาณสักเดือน11 12อะไรเงี้ยเหมือนปูไข่นอกกระดองอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยสู่ทะเลเพราะว่ามันมีไข่นอกกระดองนะนั่นแหละแล้วก็ต่อมาก่อนช่วงนั้นก็จะมีธนาคารปูเขาก็จะเพาะพันธุ์แล้วร้านไหนก็ไปปล่อยมันก็เกิดขึ้นเรื่อย
0: พี่ประกอบประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตะหนึกบอกว่าสัตว์น้ำที่ได้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่ชาวบ้านชาวประมงยังคงช่วยกันอนุรักษ์เช่นการทำบ้านปลาธนาคารปูการเลือกอวนให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เป็นกติกาที่บังคับร่วมกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล
2: ถึงหน้าแล้งเราเดือนตุลาไปแล้วอาชีพอวนปูเราก็เพาะพันธุ์ลูกปูคือจับแม่ปูมาแล้วก็เอามาให้ธนาคารปูแล้วก็พอมันสลัดไข่แล้วก็เอาไปปล่อยแล้วก็วนกุ้งก็เนี่ยก็ทำมาหากินกันแบบว่าทะเลเรียบเราออกกันทะเลคือใหญ่แล้วก็ไม่ได้ออกกันปูก็เหมือนกันปูก็ถามว่าไปวางทิ้งไว้แต่จะให้ยังยืนมันก็เนี่ยก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์พวกนี้ไว
0: ้และการดูแลท้องทะเลของบ้านตะหนึกไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากชาวประมงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนทั้งชุมชนที่มองเห็นตรงกันว่าทะเลคือแหล่งอาหารและอาชีพของคนในพื้นที่หากวันนี้ช่วยกันรักษาวันข้างหน้าทะเลก็จะยังส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับลูกหลาน
3: ทางหมู่บ้านผมนะครับเป็นประมง 80% เป็นประมงพื้นบ้านนะครับทำเองนะครับโดยไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองครอบครัวนะครับก็ชาวบ้านก็ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติตามสภาพแต่ละปีแต่ละช่วงนะครับเพื่อให้ยั่งยืนในการประมงต่อไปในอนาคตข้างหน้าส่งเสริมโดยภาคราชการด้วยหน่วยงานต่างๆด้วยในหมู่บ้านของผมนะครับเพื่อจะเป็นการยั่งยืนต่อชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
0: เพราะสำหรับคนบ้านตาหนึกการอนุรักษ์ทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากคือการรักษาบ้านและแหล่งทำกินของตัวเองปูที่ได้จากทะเลจึงไม่ได้หมายถึงเพียงรายได้ในวันนี้แต่เป็นคำเตือนให้ทุกคนช่วยกันดูแลพื้นทะเลผืนนี้เพื่อให้ยังคงเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์และเป็น

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางณจังหวัดชัยนาทนายวุฒินันท์จันมาผู้อำนวยการส่วนแผนประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ได้นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ไปศึกษาหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทการศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการและจัดสรรน้ำขนาดใหญ่ตลอดจนถอดบทเรียนด้านการสื่อสารข้อมูลและการแจ้งเตือนภัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารวิกฤตน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีนางสาวธนิตาสุขสินวิศวกรชลประทานชำนาญการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้พื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกมีทั้งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนผลไม้เศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งน้ำท่วมฉับพลันและภาวะขาดแคลนน้ำการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถวางแผนผลิตสื่อและแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สำหรับเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยเปิดใช้งานเมื่อปีพ.ศ. 2500มีบทบาทสำคัญในการทดน้ำและกระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมการอุปโภคบริโภครวมถึงบริหารจัดการการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยจึงนับเป็นต้นแบบสำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเพื่อนำไปสู่การสื่อสารและรับมือวิกฤตน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก
1: เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีโดยตั้งเป้าสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี2569โดยโครงการดังกล่าวของธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553โดยตั้งเป้าสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มอบบ้าน1หลังให้แก่นางสาวเลิศลักษณ์อยู่ขเชนอาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีราชาโดยมีนายฉัตรชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีร่วมรับมอบบ้านทางด้านนายสริดพิงคันวัดผู้จัดการเขตชลบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ภาคตะวันออกได้กล่าวส่งมอบบ้านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจโดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่ผ่านมานั้นได้สนับสนุนการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า 5,120 หลังซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน
0: นายละอองพยนต์นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานจากมะนาวโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีนายภูชิตพิทักษ์กรนายกสมาคมแรงงานผู้พิการจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการนำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเลือกการทำน้ำยาล้างจานจากมะนาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและ

0: ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: นายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาสาย2มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 80% และคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็คือภายในวันที่20กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันพัทยามาราธอนซึ่งเดิมเนี่ยเมืองพัทยามีแผนดำเนินโครงการโอเวอร์เลย์ถนนทั้ง3สายมาตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ค่ะแต่ระหว่างการดำเนินงานเนี่ยมันพบอุปสรรคอยู่หลายประการหลายอย่างนะคะก็เลยทำให้สามารถเริ่มดำเนินการบนถนนพัทยาสาย2ได้ก่อนส่วนถนนสุขุมวิทเนี่ยพบปัญหาการทรุดตัวของชั้นดินใต้ผิวถนนบริเวณเกาะกลางทรุดตัวลงไปเป็นแนวยาวค่ะเลยจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากหากว่าดำเนินการโอเวอร์เลย์ทับไปทั้งที่ยังมีปัญหาการทรุดตัวอยู่เนี่ยอาจจะต้องกลับมาขุดซ่อมแซมใหม่ในอนาคตส่งผลให้เกิดปัญหาและกระทบต่อการใช้งบประมาณและการจราจรโดยทางนี้นายกเมืองพัทยาได้กำชับให้ดำเนินโครงการอย่างรอบคอบโดยเฉพาะพื้นที่ถนนทั้ง3สายที่มีการขุดวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและปรับปรุงระบบต่างๆไปแล้วทั้งระบบระบายน้ำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารสำหรับถนนพัทยาสาย2นะคะที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานก่อสร้างและขุดปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณ3ปีจนได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมากค่ะโดยในการขุดในช่วงแรกเนี่ยเป็นการวางระบบท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยบัวขาวซึ่งปัจจุบันนี้นี่ถ้าหากว่าเกิดฝนตกในระดับปกติปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวลดลงอย่างมากเลยนะคะจากนั้นก็ยังมีการดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินรวมถึงปรับปรุงระบบประปาทำให้ถนนพัทยาสาย2เนี่ยต้องผ่านการขุดแล้วก็การก่อสร้างหลายครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะโดยนายมาโนชเปิดเผยอีกนะคะว่าปัจจุบันงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินในพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จจึงเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงผิวจราจรโดยเมืองพัทยายืนยันว่าหลังจากดำเนินการปรับผิวถนนแล้วเนี่ยจะไม่มีการขุดถนนอีกเว้นแต่เกิดเหตุจำเป็นเช่นกรณีท่อประปาแตกซึ่งหากเกิดเหตุจำเป็นก็จะเร่งซ่อมแซมและคืนพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วการดำเนินงานโอเวอร์เลย์ถนนพัทยาสาย2ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่บริเวณพัทยากลางถึงวงเวียนปลาโลมาและช่วงที่2ตั้งแต่บริเวณวัดชัยมงคลถึงพัทยากลางขณะนี้ภาพรวมของโครงการก็มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 80% ค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าเรามีแผนงานที่จะโอเวอร์เลย์ถนนทั้งหมด3เส้นอย่างที่เราให้ข่าวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าจะมีการดำเนินงานตั้งแต่หลังสงกรานต์ก็เราท่านนายกก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าจะเริ่มดำเนินการแต่ว่าอุปสรรคหลายๆเส้นน่ะมันทำให้เราลงตรงพัทยาสาย2ได้ก่อนนะครับส่วนที่ตรงจอมเทียนสาย2แล้วก็สุขุมวิทเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าระหว่างที่จะลงงานเนี่ยสุขุมวิทเนี่ยเราไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับว่าชั้นใต้ดินน่ะมีการซุดนะครับชุดตัวนะครับบริเวณเกาะกลางเป็นทางยาวนะครับทำให้ไม่สามารถจะโอเวอร์เลย์ไปได้เพราะว่าถ้าเราโอเวอร์เลย์ไปเนี่ยถ้าถนนมีการชุดตัวอีกมันก็จะเป็นปัญหาของการซ่อมแซมอีกจะกลับมาขุดอีก
3: ผู้ประกอบการ Walking Street พัทยาใต้ก็อดครวญถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวปลายเดือนสิงหาคมที่ซบเซานะคะโดยฝากความหวังกับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกับกำลังพลราว 5,000 นายที่จะเดินทางมาเยือนไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้หวังที่จะช่วยเติมสีสันและกระตุ้นเม็ดเงินการท่องเที่ยวของพัทยาค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้พบว่าบรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการค่อนข้างบางตาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในพื้นที่กำลังจับตาการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับบาฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมเรือร่วมขบวน3ลำซึ่งมีกำหนดเข้าเยือนท่าเรือแหลมฉบังระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569การเยือนครั้งนี้เป็นการแวะพักเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเล

0: ่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ได้เป็นการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับประเทศไทยสำหรับ USS Abraham Lincoln มีกำลังพลประมาณ 5,000 นายหากกำลังพลได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งและเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาผู้ประกอบการมองว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ธุรกิจในพื้นที่ทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆก่อนหน้านี้นายกเมืองพัทยาประเมินว่าหากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทอาจก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ราว 5 ถึง 15 ล้านบาทอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นนะคะโดยเม็ดเงินจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่และพฤติกรรมการใช้จ่ายทั้งนี้ผู้ประกอบการต่างจับตาการมาเยือนของกองเรือสหรัฐในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ว่าจะสามารถช่วยเติมสีสันให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่าง Walking Street กลับมาคึกคักและเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใดค่ะ
1: ลูกจ้างแผงทุเรียนวัย15ปีเข้ามาร้องทุกข์นะคะกับทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีหลังจากตกเป็นผู้เสียหายถูกเจ้าของแผงทุเรียนอนาจารค่ะขณะที่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นก็ห้ามไม่ให้เข้าแจ้งความค่ะในช่วงสายของวันนี้นะคะผู้เสียหายอายุเพียง15ปีมาพร้อมกับผู้ปกครองค่ะเดินทางมาพบพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอัครพงษ์สุนทรวิภาสรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีร่วมด้วยกับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลังจากที่เธอตกเป็นผู้เสียหายนะคะถูกเจ้าของแผงทุเรียนหลอกลวงเข้าโรงแรมม่านรูดและกระทำอนาจารโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีกลุ่มผู้เสียหายกว่า20รายเข้าไปร้องทุกข์กับดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร้องเรียนเข้ามาว่าถูกเจ้าของแผงทุเรียนรายนี้ล่อลวงคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศหลังเข้าไปสมัครทำงานในระยะเวลาสั้นๆค่ะโดยผู้เสียหายวัย15ปีเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายน2569เมษายนปีนี้เนี่ยนะคะเจ้าของแผงทุเรียนได้มีการโพสต์ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งเสมียนทำงานในลักษณะจดน้ำหนักทุเรียนแล้วก็คิดเงินให้ลูกค้าที่แผงทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพอเห็นประกาศรับสมัครแบบนี้ก็ไปสมัครนะคะเข้าไปทำงานเพื่อหวังจะมีรายได้ซึ่งหลังจากมาทำงานได้ไม่นานนายจ้างแจ้งว่าจะพาไปดูสวนทุเรียนเพื่อติดต่อมาจำหน่ายในล้งและต้องการให้ตนเนี่ยเดินทางไปด้วยเพื่อทำข้อมูลเปรียบเทียบราคาแต่ระหว่างเดินทางนายจ้างกลับขับรถยนต์กระบะพาเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและบังคับให้ตนเข้าไปในห้องก่อนที่จะเริ่มลวนลามตนพยายามขัดขืนและพยายามกดโทรศัพท์เพื่อโทรหาแม่หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันกับนายจ้างนายจ้างจึงหยุดลวนลามและเมื่อมีจังหวะที่นายจ้างเผลอตนได้ถ่ายภาพเก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งภาพโรงแรมทะเบียนรถนายจ้างที่ขับพามาก่อเหตุหลังจากเกิดเหตุนะคะตนตัดสินใจค่ะทักข้อความส่งข้อความไปหาภรรยาของนายจ้างก็คือผู้ก่อเหตุเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวเล่าพฤติกรรมพร้อมกับแนบหลักฐานภาพรถกระบะป้ายโรงแรมที่เธอถ่ายภาพเอาไว้ที่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยล่อลวงพามาก็ส่งภาพส่งหลักฐานส่งข้อความต่างๆนะคะไปให้กับภรรยาของผู้ก่อเหตุได้รับทราบว่าสามีเนี่ยทำแบบนี้กับนะคะทำแบบนี้กับลูกจ้างแต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุตอบกลับมาค่ะว่าอย่าเพิ่งแจ้งความและกำลังจะเดินทางไปหานอกจากนี้นะคะยังพบแชทของผู้ก่อเหตุที่พยายามพูดคุยกับผู้เสียหายหวังเจรจาไม่ให้ผู้เสียหายแจ้งความอ้างว่าสำนึกผิดแล้วก็อยากจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่าปัจจุบันหลังมีข่าวเกิดขึ้นผู้ก่อเหตุไม่สามารถกลับบ้านได้ในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมทางด้านท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีระบุว่า ในวันนี้พนักงานสอบสวนได้รับข้อมูลพร้อมกับสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยอายุ15ปียังเป็นผู้เยาว์ค่ะส่วนฐานความผิดที่จะสามารถเอาผิดผู้ก่อเหตุได้นั้นจะแบ่งเป็นฐานความผิดในฐานพรากและพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารและมีการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่ถึง18ปีและกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กผู้ก่อเหตุน่าจะมีความผิดเข้าข่ายของการกระทำผิดตามมาตรา26การกระทำอนาจารทำร้ายร่างกายและจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนและผิดพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานตามมาตรา47เพราะในระหว่างที่รับเด็กเข้าไปทำงานมีการให้ทำงานในห้วงเวลาที่กฎหมายห้ามไว้ก็คือตั้งแต่4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าและอาจมีความผิดในเรื่องนายจ้างคุกคามทางเพศด้วยซึ่งผิดพ.ร.บ.ตามมาตรา147ส่วนจะมีรายละเอียดมากกว่านี้จนถึงเรื่องของการผิดตามพ.ร.บ.ปราบปรามการค้ามนุษย์หรือไม่นั้นก็จะต้องขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีค่ะ
2: ในรายนี้นะครับที่มีพฤติการในการก่อเหตุกับเด็กผู้หญิงนะครับทั้งที่อายุต่ำกว่า18แล้วก็เกิน18นะครับโดยลักษณะของการที่มีการรับเข้าทำงานแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศนะครับการกระทำลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดในเรื่องของตามประมวลกฎหมายอาญานะครับในเรื่องของการพรากและพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารนะครับแล้วก็มีการกระทำอนาจารด้วยสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังด้วยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเนี่ยก็คิดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเข้าข่ายของการกระทำผิดตามมาตรา26ด้วยคือมีการกระทำอนาจารนะครับอาจจะมีการทำร้ายทำมีการกระทำที่ทำให้เกิดจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็จะผิดในเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานด้วยตามมาตรา47ก็คือในระหว่างที่รับเด็กเข้าไปทำงานเนี่ยมีการให้ทำงานในห้วงเวลาที่กฎหมายห้ามไว
0: ้ HIA Forum 2026ได้ปักหมุดปฏิญญาบางแสนนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อน Climate HIA สู่ท้องถิ่นไทยค่ะนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนานรองผู้ราชการจังหวัดชลบุรีได้เปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประจำปี2569หรือว่า HIA Forum 2026ณหอประชุมธรรมรงค์บัวศรีมหาวิทยาลัยบุรพาภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งบูรณาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้เข้ากับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทางด้านนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาได้ร่วมเปิดงานพร้อมกับผู้เข้าร่วมงานอีกกว่า 1,200 คนโดยมีผลงานวิชาการ94ผลงานครอบคลุมประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาเมืองในพื้นที่ EEC สิ่งแวดล้อมสุขภาพชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพร้อมนำแนวคิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการจัดงานโดยมีการประเมินอีเวนต์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไฮไลท์สำคัญก็คือการประกาศปฏิญญาบางแสนว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate HIA นะคะเพื่อท้องถิ่นไทยพ.ศ. 2569เพื่อผลักดันให้ HIA ก้าวจากการเป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบไปสู่ระบบเฝ้าระวังและกลไกสนับสนุนการตัดสินใจของท้องถิ่นทางนี้เพื่อเป็นการมุ่งเชื่อมโยงวิชาการนโยบายพื้นที่และประชาชนเพื่อให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: จังหวัดนครนายกนะคะคุมเข้มรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินค่ะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะนายกองโทสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยนายอำเภอเมืองนครนายกนำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดชุดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บริเวณถนนสายนย5036ปากทางขาเข้าเมืองนครนายกเพื่อกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างเข้มงวด ดยการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะจังหวัดนครนายกได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับทางแขวงทางหลวงนครนายกสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายกกอรมน.จังหวัดนครนายกสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกและสถานีทางหลวง2กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงสระบุรีนครนายกโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครนายกมาร่วมสังเกตการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมโดยทั้งนี้การตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนครนายกให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เทศบาลตำบลทับมาก็เดินหน้าจัดโครงการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวของผู้สูงอายุในชุมชนค่ะนายสุทินแก้วประถมเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกิจกรรมเดอะแมนเทียคาเฟ่โดยมีผู้บริหารเทศบาลทับมาและผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายความเครียดและกิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มความเข้าใจการดูแลอย่างถูกวิธีและการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายสนับสนุนสร้างสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุดังกล่าวอีกด้วยสำหรับโครงการดังกล่าวก็คาดหวังนะคะให้ผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมที่มีภาวะสมองเสื่อมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมรวมไปถึงผู้ดูแลและคนในครอบครัวสามารถรับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
1: สวนพฤกษศาสตร์ระยองค่ะชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้มาสัมผัสแล้วก็มาชมพื้นที่ชุมน้ำโลกสถานที่สุดอันซีนค่ะซึ่งถูกยกให้เป็น1ใน25แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของไทยเนื่องด้วยความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่กว่า 3,800 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะคะก็จะสามารถพายเรือคายักพายซับบอร์ดและล่องเรือโดยจะมีเรือของกลุ่มชาวบ้านมาให้บริการพร้อมกับไกด์นำเที่ยวเพื่อไปชมบึงน้ำและทัศนียภาพรอบบึงน้ำทั้งทุ่งดอกบัวสีม่วงชมพูที่กระจายอยู่เต็มบึงน้ำค่ะแล้วก็ยังมีนกน้ำนานาพันธุ์พร้อมกับสัมผัสแพหญ้าหนังหมาซึ่งเป็นพืชน้ำขนาดใหญ่นะคะที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตามธรรมชาติซึ่งมันหนามากค่ะหนาจนเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปได้เลยนะคะเดินขึ้นไปเหยียบไปยืนได้โดยที่ไม่จมลงไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีป่าเสม็ดขาวที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีด้วยรูปร่างลำต้นที่แปลกตาหาดูยากแล้วก็พอมองเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นดินแดนลึกลับที่หลุดไปอีกโลกนึงเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีทางเดินไม้กลางน้ำให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินชมความหลากหลายทางชีวภาพและพืชพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำและปั่นจักรยานชมวิวโดยรอบบึงน้ำได้อีกด้วยนะคะก็สุดสัปดาห์สิ้นเดือนนี้ถ้าหากไม่รู้จะไปไหนก็มาลองสัมผัสกันดูนะคะกับความงามทางธรรมชาติที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองพื้นที่ชุ่มน้ำโลกค่ะซึ่งก็มีช่วงที่น่าเที่ยวก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศดีมากเย็นสบายไม่ร้อนนะคะและทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์ระยองก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ค่ะ
0: ส่วนจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ร่วมกับมูลนิธิ Our Rescue และมูลนิธิฟรีอะเกิลจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิตเด็กณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองภายในงานก็มีการสนับสนุนและส่งมอบลาน BBL พร้อมกับอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อให้เด็กๆมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การเล่นและทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มไอศกรีมแจกขนมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ สำหรับลาน BBL ได้รับการออกแบบให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวและการเล่นโดยมีกิจกรรมนะคะทั้งการวิ่งปีนโหนลอดและกระโดดซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับสมองรวมไปถึงส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสผ่านพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เด็กได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอน5ลำดับโทษอาญาบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำผิดนะคะโดยนางสาวฝันชนกทับทิมทองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: ทุกท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์ให้อาจารย์รัดคิวได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนาะรวมถึงอาจารย์ด้วยอาจารย์อาจจะลืมพักหลังเรามีช่วงพิกอากาศด้วยเข้ามาในรายการนะคะเราก็เปิดโอกาสให้กับแฟนรายการเนี่ยสามารถนำเสนอกันเข้ามาได้ว่าอยากจะถามคำถามอะไรกับพวกเราในช่วงพิกอากาศนี้นะคะอย่าคิดอย่างเดียวให้พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กอยู่2แฮชแท็กนะคะก็คือแฮชแท็กรัดคิวหมอรามากับแฮชแท็กรามาชาแนลคำถามไหนที่น่าสนใจแล้วทีมงานเนาะเอามาใช้ในรายการเราก็จะมีการสุ่มแจกรางวัลรางวัลเป็นอันนี้ค่ะเป็นกล่องยาซึ่งกล่องยาเราจะแจกมีอยู่2สีเนาะเขาบอกว่าเลือกไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันสมมติถ้าอาจจะได้นิดหน่อยเนาะมีตัวตัดให้ข้างในด้วยนะคะมี2สีสีน้ำเงินกับสีขาวนะคะก็สามารถแฮชแท็ก2อันนะคะคำถามไหนโดนใจอย่างที่ว่านะคะก็สามารถที่จะได้รับรางวัลไปเลยสิ้นเดือน3รางวัลใช่ไหมคะคุณปิ่นเนาะนั้นก็เรื่องของรางวัลก็จบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไหนๆวันนี้อาจารย์ป่านมาแล้วเราก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์ป่านเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเป็นเรื่องฮิตนะคะเพราะว่าทุกคนต้องแก่เนาะปัจจุบันเราเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมกันเยอะมากๆบางคนก็ทั้งปวดผ่าได้ผ่าไม่ได้ต้องทำอย่างไรบ้างมีระยะไหนโรคเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเรามาคุยกับอาจารย์ในรายละเอียดกันเลยก็อันแรกอาจารย์ลองเริ่มต้นเอาเริ่มต้นที่อะไรดีอะเราเอาวินิจฉัยก่อนหรือว่าอาจารย์เอาความรุนแรงก่อนดีคะวินิจฉัยก่อนดีกว่านะคะอาจารย
1: ์ค่ะส่วนใหญ่อาการก่อนก็ได้อ
0: าการง่ายๆส่วนใหญ่จะมาหาด้วย
1: เจ็บแน่นอนเจ็บเข่าครับเจ็บเข่าคำว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยความหมายจริงคือผิวข้อเข่ามันเสื่อมนะครับจริงๆข้อเข่าเนี่ยเวลากระดูกของเราเนี่ยบริเวณข้อต่อเนี่ยเขาจะมีผิวกระดูกอ่อนเคลือบส่วนปลายของกระดูกไว
0: ้ค่ะ
1: นะครับอย่างข้อเข่าของเราเนี่ยก็จะมีกระดูกต้นขาส่วนปลายกับหน้าแข้งส่วนต้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ตรงปลายกระดูกทั้งสองอันนี้เขาจะมีผิวข้อเรียบๆอยู่ซึ่งโครงสร้างนี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระดูกอ่อนผิวข
0: ้ออ่าฮะ
1: นะไอ้กระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยโครงสร้างตามปกติของเขาก็จะมีความเรียบความรื่นมีความยืดหยุ่น
0: ม
1: ีความยืดหยุ่นทำให้เวลาที่เราเดินเวลาที่เราขยับข้อเข่าเนี่ยมันถึงขยับได้ดี
0: ไม่มาชนกัน
1: ไม่
0: ชนกันค่ะ
1: ทีนี้คำว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยความหมายก็คือไอ้ตัวผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยแหละเขาเสื่อมไปตามการใช้งานตามอายุหรือโรคประจำตัวบางอย่างหรือบางท่านมีอุบัติเหตุบางอย่างมาทำให้ตัวผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยเขาหายไปนะครับทีนี้พอมันหายไปเนี่ยไอ้ปกติต้องผิวเรียบๆแล้วพอกระดูกอ่อนผิวข้อมันหายไปบางทีเขาไม่ได้หายแบบโกรนเขาจะหายแบบเป็นหย่อมหย่อม
0: หายโอเคหายเป็นแบบหย่อมหย่อม
1: เขาก็จะหายเป็นแบบหย่อมหย่อมแบบเป็นดวงเหมือนผิวดาวอังคาร
0: แล้วเหมือนถนนที่ขรุขระไม่เท่ากัน
1: เหม
0: ือ
1: นถนนที่ขรุขระ
0: นะครับ
1: พอผิวที่มันขรุขระเนี่ยมาเป็นตรงบริเวณข้อต่อเนี่ยแล้วเราขยับเราเดินลงน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมีอาการฝืดขัดแล้วก็เจ็บ
0: มันเกี่ยวอะไรกับน้ำไหมคะที่เขาบอกว่าน้ำในข้อเข่ามันน้อยลงหรือจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำ
1: จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรง
0: คร ับ
1: จริงๆน้ำในข้อเข่าเนี่ยเขาจะถ้าไปดูทางลักษณะของเขาเนี่ยน้ำในข้อเข่าเนี่ยมันจะมีความหนืดความลื่นอยู่บ้างแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นสารอาหารที่ผิวข้อกระดูกอ่อนที่เซลล์ผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยเขาใช้นะครับในคนที่อายุเยอะๆก็พวกคุณสมบัติพวกเนี้ยอาจจะลดลงไปสูญเสียความหนืดบ้างสารอาหารน้อยลงบ้างก็คิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยนึง
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าเป็นปัจจัยป
0: ั
1: จจัยเสริม
0: ถ้างั้นเวลาอาจารย์วินิจฉัยอาจารย์วินิจฉัยจากอาการได้เลยอาจารย์ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมคะมั่นใจแน่เลยว่าเป็นอันนี้แน่ๆ
1: ต้องตรวจแน่นอน
0: ตรวจอะไรบ้างคะแค่ตรวจร่างกายเฉยๆหรือว่าอาจารย์ต้องทำอะไรนะส่วนใหญ่เหตุถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นข้อแล้วก็กระดูกเนี่ยมันมักจะต้องเข้าทำเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องถึงขนาดนั้นไหมคะอาจารย์
1: ส่วนใหญ่เวลาที่เราคุณหมอมาคนไข้มาเจอคุณหมอกระดูกเนี่ยเขาแน่นอนต้องถามประวัติต้องมีการตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายก็จะดูลักษณะของขาก่อนเพราะคนเข่าเสื่อมแนวขามันจะไม่ปกติดูการขยับดูเสียงดูความมั่นคงของข้อเข่าดูการอักเสบการบวมอะไรพวกนี้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ร่วมกับการถ่ายภาพรังสีเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็เป็นภาพรังสีทั่วไป
0: ที่ถ่ายแล้วเราอ่านเลยเราอ่านได้เลย
1: เอ็กซเรย์ปอดนี่แหละ เดี๋ยวเรามาโฟกัสตรงเข่านะครับจริงๆเพียงแค่นี้ก็จะสามารถวินิจฉัยได้ เป็นจำนวนมากแล้วเป็นจำนวนมากแล้วอาจจะเกิน 80-90% ของคนไข้ก็สามารถวินิจฉัยด้วยการตรวจร่างกายซักประวัติแล้วก็ถ่ายภาพรังสี
0: ะ
1: นะครับเพียงแต่ว่ามีคนไข้บางกลุ่มแหละที่ประวัติเหมือนนะตรวจร่างกายก็ก็ไม่ชัดเจนมากเอ็กซเรย์ดูปกติแต่เจ็บจังเลย มาหลายรอบก็ยังเจ็บเหมือนเดิมกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้เอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าละเป็นเข้า MRI นะครับเนื่องจากบางทีภาพเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นภาพที่เราเห็นเพียง2มิติเป็น1เป็น2มิติอันที่2คือเห็นแค่โครงสร้างของกระดูกเป็นหลักกระดูกอ่อนผิวข้อจริงๆเนี่ยเอ็กซเรย์เขามองไม่เห็นเพียงแต่ว่าคุณหมอก็จะพอดูได้แล้วว่าเป็นดูทางอ้อมว่าเอ้ยเอ็กซเรย์แบบเนี้ยผิวข้อไม่น่าจะเหลือละอย่างเงี้ยนะฮะเพียงแต่ว่าในบางทีเอ็กซเรย์มันปกติอะแต่อาการมันเหมือนมากเลยมองไม่เห็นก็ต้องไป MRI MRI เนี่ยเขาจะเห็นรายละเอียดของนูเยลอ่อนรวมถึงผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยชัดเจนและเห็นลักษณะเป็นเหมือนรอบด้านเหมือนสามมิติมากขึ้นก็จะช่วยในการวินิจฉัยได
0: ้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็แล้วถ้าต้องตรวจล่ะคะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่ต้องไปทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไหมคะต้องทำนานไหมอันนี้อาจารย์ทราบไหมคะ
1: อ๋อ
0: ทราบอาจารย์ต้องทำสองข้างไหมส่วนใหญ่สมมติถ้าพี่มาเนาะแล้วพี่บอกพี่ตรวจแค่ข้างขวา
1: ส่วนใหญ่เราจะดูอาการเป็นหลักว่าอาการเนี่ยมีข้างไหนนะครับก็จะเน้นข้างนั้นเป็นหลักส่วนใหญ่ MRI ของเกี่ยวกับข้อเข่าเนี่ยเราไม่ต้องฉีดสีเราเป็นไอแบบประเภทไม่ต้องฉีดสีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารอะไรนะครับก็เหมือนเรา
0: เดินมาได้กินข้าวกินขนมนมเนยมาได้ตามปกติ
1: แต่ต้องทำใจนิดนึงว่าเวลาเข้าเอ็มไอมันใช้เวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันใช้เวลาอาจจะประมาณชั่วโมงนึง
0: ก็ไม่นานมากนะคะ
1: บางคนก็แบบหุ้นนานจังเลยเอ็กซเรย์แค่เสี้ยววินาที
0: เอ็กซเรย์แป๊บเดียวเสร็จถ่ายแช่เดียวนะเหมือนเราเซลฟี่นะคะแต่ว่าตัว MRI นี่อาจจะใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลานานแล้วก็มันจะเป็นเหมือนช่องอุโมงค์เล็ก
0: ๆ
1: นะครับบางคนบางท่านที่รู้สึกไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยอึดอัดเวลาที่อยู่
0: แบบที่แคบ
1: เนี่ยก็อาจจะต้องบอกคุณหมอหน่อยหรือบอกเจ้าหน้าที่ทางเอ็กซเรย์บางทีเขาอาจจะให้ยาคลายกังวลนิดนึง
0: โอเคถ้างั้นเราสามารถบอกล่วงหน้าได้เนาะว่าเราอาจจะเคยมีประสบการณ์หรือจริงๆเวลาเราไปเข้าที่แคบเรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่สุขสบายสำหรับเราซึ่งก็มีได้ไม่ได้ผิดอะไรเราสามารถมียาเพื่อให้การตรวจนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็โชคดีจังเลยนะคะได้รับแต่รังสีเนาะแต่ว่าไม่มีสารทึบรังสีทีนี้พอไม่มีสารทึบรังสีในคนไข้บางรายเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์เนาะไม่งั้นเขาอาจจะกังวลว่าไตเขาจะแย่ลงด้วยอะไรหรือเปล่านะคะถ้างั้นถ้าอาจารย์วินิจฉัยได้แล้วปกติพวกนี้อาจารย์มีระดับความรุนแรงของตัวข้อเข่าเสื่อมไหมคะ
1: ครับส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับ
0: 4ระดับ
1: เราก็จะดูจากภาพเอ็กซเรย์เป็นหลัก
0: เอ็กซเรย์คือเอ็กซเรย์ธรรมดาโอเคไม่จำเป็น
1: อ
0: ่อนวัดโอเคค่ะ
1: ก็จะมี1 2 3 4นะครับเอาอันที่4ก่อนเลยอันที่แย่ที่สุดง่ายที่สุดอันที่4เนี่ยเวลาเราเอ็กซเรย์ข้อเข่าเนี่ยเวลาท่ายืนต้องเป็นยืนลงน้ำหนักด้วยนะครับต้องเป็นเอ็กซเรย์ท่ายืนลงน้ำหนักบางท่านเอ็กซเรย์ท่านอนท่านอนอาจจะบอกไม่ได
0: ้
1: ต้องยืนเพื่อที่จะให้มีน้ำหนักตัวเนี่ยกดไปที่ข้อเข่าคุณหมอถึงจะประเมินว่าผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยจากภาพเอ็กซเรย์มันยังเหลือหนาอยู่ประมาณเท่าไหร่มันจะเห็นเป็นช่องว่างในภาพเอ็กซเรย์ระหว่างกระดูกสองอันนะครับถ้าเกิดเป็นระยะที่4เนี่ยคือระยะแย่ที่สุดแย่ที่สุดก็คือกระดูกมันจะแนบกันเลย
0: อ๋อมันติดกันเลยนะ
1: มันติดกันเลย
0: มาจุ๊บกันเลยนะ
1: มันจุ๊บกันเลยนะปกติมันต้องอยู่ห่างๆกันนิดนึงเพราะว่ามันมีผิวกระดูกอ่อนรองรับไว้แต่ในภาพเอ็กซเรย์เห็นเป็นช่องว่างแต่ถ้าเกิดเรายืนแล้วโอ้โหผิวข้อติดกันเลยมันก็อนุมานได้เลยว่ากระดูกอ่อนผิวข้อ
0: ไอ้ผิว
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ผิวมันหายไปหมดแล้ว
1: ไอ้การที่ผิวหายไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่าไม่เหลือผิวข้อแล้วก็เป็นระยะหลังๆแล้ว
0: ที่4แล้ว
1: ใช่ค่
0: ะ
1: ส่วนระยะ3เนี่ยยังเหลือช่องว่างในภาพเอ็กซเรย์เพียงแต่ว่าช่องว่างเนี่ยมันอาจจะแคบลง
0: ค่ะ
1: เนาะมันจะแคบลงเอ๊ะจากเดิมเนี่ยมันควรจะห่างกันสักประมาณ5มิล5มิลลิเมตรอาจจะแบบเอ๊ะเหลือ3มิล2มิลอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ายังไม่แนบชิดสนิทกันหมด
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นระยะที่3
0: 3
1: ส่วนระยะที่2เนี่ยช่องว่างยังมีใกล้เคียงปกติเลยเพียงแต่ว่าเริ่มจะเห็นลักษณะการเสื่อมในภาพเอ็กซเรย์เช่นมันเป็นมีเริ่มมีกระดูกปูดๆออกมากระดูกมันไม่โค้งมวนละมันเริ่มมีเหลี่ยมๆเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นกระดูกมันงอกนิดๆ
0: เพราะมันเสียสีกันไปมา มันก็เลยเหมือนกับมีการบาดเจ็บแล้วก็มีการซ่อมแซม
1: ของกระดูกแล้วมันก็จะปูดออกมา
0: แต่เราไม่อยากให้มันซ่อมเนาะเพราะว่าพอมันปูดมาเสร็จเนี่ยมันก็สร้างเรื่องให้เราถูกไหมคะ
1: ป
0: ู
1: ดเยอะก็สร้างเรื่องได้นะระยะที่สองเนี่ยคือผิวข้อช่องว่างยังปกติ
0: ปกติช่องว่างมันสักกี่มิลอาจารย
1: ์ประมาณ5มิล
0: ประมาณครึ่งเซนเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ 4-5 มิลในภาพเอ็กซเรย
0: ์
1: นะครับถ้ามีกระดูกงอกออกมานิดหนึ่งคุณหมอบอกเอ๊ะระยะที่สองจริงๆระยะเนี้ยเวลาที่เราเข้าไปดูลักษณะทางการเสื่อมของเขาเนี่ยระยะเนี้ยเวลาเราไปดูด้วยตาเนี่ยผิวกระดูกอ่อนมันเริ่มสึกจริง
0: ๆค่ะ
1: แต่มันจะสึกไปนิดเดียวอาจจะมีลักษณะแค่ผิวด้านบนสุดที่มันมีลักษณะคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมเรียบๆมันอาจจะเริ่มแบบถลอกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะการที่มันถลอกนิดๆเนี่ยทำให้มันสูญเสียความยืดหยุ่นไปบ้างละเวลาที่เราเดินลงน้ำหนักเนี่ยกระดูกแข็งที่อยู่ใต้ผิวข้อเนี่ยเขาจะรับน้ำหนักมากขึ้น มันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดกระดูกงอกขึ้นนั่นเองนะครับส่วนระยะที่หนึ่งเนี่ยคือปกติหมด
0: หมายถึงจากฟิล์มเอ็กซเรย์
1: ปกติหมด
0: ไม่มีอาการ
1: แต่อาการต้องสงสัย
0: ต้องสงสัย
1: MRI นะครับ
0: ถ้าอย่างนั้น

0: ามันมีทั้งหมด4ระยะแต่ว่าเขาแบ่งระยะเนี่ยนอกจากแบ่งตามความผิดปกติจากเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันแบ่งการรักษาด้วยไหมคะอาจารย์
1: มันช่วยชี้นำการรักษาได
0: ้ช่วยชี้นำงั้นอาจารย์ลองเล่าให้ฟังค่ะว่าแต่ละระยะเนี่ยค่ะอาจารย์มีการชี้นำการรักษาอย่างไรบ้าง
1: ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะทุกระยะเนี่ยเราต้องรักษาด้วยการแบบไม่ผ่าตัดก่อนทุกอันนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในแต่ระยะเนี่ย
0: ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นระยะมากขึ้น
1: โอกาสประสบความสำเร็จมันก็จะน้อยลงเนา
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าบางคนเป็นระยะ4เราจะยังไม่เคยเริ่มต้นรักษาเลยจริงๆไม่จำเป็นต้องรีบไปผ่าตัดนะครับเพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยถึงจะเป็นระยะ4พอรักษาไปสักพักนึงปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเฮ้ยหายเจ็บไปเองแต่เอ็กซเรย์นี่ยับเลยแต่เดินนี่คล่องเชียวไม่เจ็บไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมีอยู่เพียงแต่ว่าจำนวนเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับระยะต้นๆนะครับนั้นแนะนำว่าทุกระยะสามารถรักษาด้วยการประคับประคองปรับพฤติกรรมหรือใช้ยาได
0: ้แล้วประคับประคองกับรักษาโดยไม่ใช้ยาของอาจารย์อ่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหนึ่งเราต้องรู้แล้วว่าเข่าเราเสื่อมนะเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราคงจะไม่ต้องเราคงต้องปรับพฤติกรรม การใช้ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนหน่อยเราจะไปโลดโผนเหมือนเดิมเหมือนสมัยเข่ายังปกติเนี่ยมันก็คงไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้นะครับหนึ่งปรับพฤติกรรมง่ายๆเลยก็คือไอการใช้เข่าหนักๆมากเกินไปจะทำให้เข่าเสื่อมมากขึ้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงซะที่สำคัญก็คือพวกการนั่งคุกเข่านั่งยองๆ
0: เวลาไปวัดใช่ไหมอาจารย์หาเก้าอี้เลย
1: บางคนไม่ต้องไปวัดก็นั่งคุกเข่านั่งยองๆกับพื้นประจำเป็นประจำอยู่ที่บ้าน
0: นั่งเสร็จแล้วลุกไม่ขึ้นคราวนี้พอเริ่มอายุมากขึ้นอันนี้ยังไม่มากก็เริ่มจะลุกไปขึ้นต้องพยุงแล้วสรุปก็คืออย่าไปนั่ง
1: อย่าไปนั่งคุกเข่าอย่าไปนั่งยองๆเพราะการที่เวลาเรางอเข่ามากขึ้นเนี่ยผิวสัมผัสของข้อเข่ามันจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วเวลาที่เรายืนตรงเนี่ยผิวสัมผัสหน้าสัมผัสของการรับน้ำหนักมันจะกว้างมากแต่พอเรางอเข่าเนี่ยไอ้จุดรับน้ำหนักบนผิวข้อมันจะเล็กมากเลยน้อยไม่ประมาณ1ตารางเซนเพราะนั้นน้ำหนักตัวเราเท่าเดิมแต่เรามีพื้นที่รับน้ำหนักเล็กลงเรียกว่าแรงต่อพื้นที่เนี่ยมันสูงขึ้นมันจะทำให้เข่าเสื่อมเร็วมาก
0: เ
1: พราะฉะนั้นต้องปรับพฤติกรรมเรื่องนี้ต้องตัดออก
0: อ
1: ันที่สองก็คือเราต้องควบคุมน้ำหนักตัว เราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ย
0: น้ำหนัก
1: ต
0: ั
1: วมักจะเกินกันนะ
0: ใช
1: ่แต่ไม่ได้หมายความว่าคนน้ำหนักปกติจะไม่เป็นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่น้ำหนักจะเกินมาตรฐานไปมากครับอันนี้ถ้าเราลดน้ำหนักได้เนี่ยบางคนไม่ต้องใช้ยาอะไรเลย
0: ค่ะอ
1: ยู่ดีเดินมาโอ้โหน้ำหนักลงไป10 โลแบบโอ้เดินสบายเลยค่ะหมอออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเบาๆได้แต่เอ็กซเรย์มานี่เข่าพังสุดๆแต่น้ำหนักลง10 โล
0: ชอบจังเลยค่ะไอ้เข่าพังสุดๆเนี่ยเห็นภาพเลยเลย
1: คือมันดีขึ้นได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าการลดน้ำหนักเนี่ยหมอกระดูกช่วยไม่ได้เท่าไหร
0: ่
1: ส่วนใหญ่เราจะเป็นการ
0: แต่เห็นผู้ทุกคนนะคะเวลาคนไข้มาเสร็จปุ๊บคุณหมอบอกไหมว่าให้ลดน้ำหนักบอกค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเน
1: า
0: ะค่ะ
1: มันไม่ง่ายคืออันนี้ต้องเป็นความมุ่งมั่นส่วนตัวด้วยนะครับคือหมอช่วยได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของคนไข้แหละนะครับอีกอันนึงอันที่สามในการปรับพฤติกรรมคือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าให้แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหลังหรือกล้ามเนื้อน่องเนี่ยการที่กล้ามเนื้อมันแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยลดแรงกระแทกที่ข้อเข่าได
0: ้
1: เพราะกล้ามเนื้อมันเหมือนช็อคอัพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันจะลดแรงกระแทกและชะลอการเสื่อมได
0: ้การที่ทำให้กล้ามเนื้อรอบๆเข่ามันแข็งแรงนี่ทำได้ทุกระยะ
1: ทำได้ทุกระยะเพียงแต่ว่าการออกกำลังกายในแต่ละระยะอาจจะทำได้ไม่เท่ากัน
0: แล้วเราจะออกยังไงดีคะอาจารย์เราต้องไปเปิด YouTube หรือเราต้องมาปรึกษาคุณหมอไหมคะหรือเราสามารถหาได้ทั่วไป
1: จริงๆคุณหมอก็สามารถแนะนำได้ถ้าเกิดเราไปตรวจอยู่แล้วนะเราอาจจะถามคุณหมอจะออกกำลังกายอะไรดีเนี่ยคุณหมอบอกให้สร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยแต่ไม่รู้จะสร้าง
0: ยังไงดีใช่นั่นน่ะสิ
1: จริงๆคุณหมอสามารถบอกได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฟังรายการนี้อยู่จะชี้นำ
0: อาจารย์ปั่นจะชี้นำแล้วนะคะเราต้องออกกำลังกายยังไงดี
1: คือถ้าเป็นระยะ2ระยะ3เนี่ยตีซะว่าทำได้เหมือนกันถ้าเราให้ดูระดับความรุนแรงของอาการเจ็บถ้าเราเดินทางลาบเนี่ยไม่เจ็บแต่ว่าเราเจ็บแค่ตอนขึ้นลงบันได
0: ค่ะ
1: หรือลุก

0: จากเก้าอี้ใหม่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราเดินออกกำลังกายได
1: ้เดินเหรอคะ
0: เดินออกกำลังกายได้เราเดินได้เราทดลองเดินเร็วหรือว่าเราขี่จักรยานได
1: ้อ่าฮะ
0: นะครับแต่ถ้าเราเดินถ้าอยู่ในระดับอาการที่โหเดินแล้วเจ็บเหมือนกันนะ
1: ไปเดินอีกเราก็หนักเลยคราว
0: เ
1: นี้ย
0: เดินไปสัก10-15นาทีเฮ้ยมันระบมอันนี้เราต้องปรับการออกกำลังกายแล้วเราเดินไม่ไหว
1: ค่ะ
0: นะครับเราต้องเลือกการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกที่ข้อเข่าน้อยลง
1: น้อยๆ
0: ก็จะเป็นการขี่จักรยานอยู่กับที
1: ่
0: ในยิมหรือในห้องนะครับโดยจักรยานเนี่ยต้องตั้งอานสูงนิดนึงต้องตั้งอานสูงจนเวลาเราปั่นเนี่ยเราเหยียดเข่าเกือบจะสุดท่านี้จะเป็นท่าที่ตำแหน่งที่แรงกระแทกในข้อเข่าน้อยแล้วเราลองปั่น
1: ไม่ใช่นึกจะปั่นยังไงก็ปั่นได้ต้องปั่นให้ถูกต้องด้วย
0: ต
1: ั้
0: ง
1: สเปีย
0: ร์งอเข่าเยอะเลยอันนี้ก็
1: ปวดหน
0: ัก
1: กว่าเดิม
0: ตั้งอันสูงนิดนึงแล้วลองปั่นดูสัก 5-10 นาทีว่าเข่าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเข่าเราไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บเลยสบายดีเราก็ทำอย่างเงี้ยต่อได้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อขาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรายังเจ็บอยู่นะยังเจ็บอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนละเป็นออกกำลังกายในน้ำละเป็นการใช้สระว่ายน้ำใช้แรงของน้ำเนี่ยมาช่วยพยุงเช่นการเดินในน้ำการเตะขาเบาๆในน้ำ
1: หรือถ้ายากแล้วสิคะนี่คะอาจารย์ต้องมีสระแล้วไหม
0: ถ้ามีสระจะดีมากแต่ถ้าไม่มีสระก็คงต้องเหลือการนั่งออกกำลังกายละ
1: ส่วนใหญ่สอนคนไข้แบบนี้ค่ะว่าไม่ต้องออกแรงคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องลงน้ำหนักก็เป็นนั่งออกกำลังกายแสดงว่าการนั่งออกกำลังกายคือการไม่ลงน้ำหนักเนี่ยใช้ทดแทนได้ถ้ากรณีซึ่งเราเข้าถึงสระน้ำยาก
0: ก็อาจจะต้องใช้การนั่งเกงขาค
1: ้
0: างไว้หรือการออกกำลังกายในเครื่องกับเครื่องออกกำลังกายก็ได้ที่มีแรงต้านแต่เราใช้แรงต้านน้อย
1: ๆ
0: ก็จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นกลุ่มนั้นนะส่วนระยะที่4ถ้าจริงๆทุกระยะให้ประเมินอาการคล้ายๆกัน
1: ค่ะ
0: บางคนระยะที่4ไม่เจ็บก็เดินออกกำลังกายได้นะนะครับ
1: การออกกำลังกายหรือการรักษาโดยไม่ใช้ยามันทำให้หายได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นระยะ1ที่อาจารย์บอกอุ๊ยเราอาการดูเหมือนน่าสงสัยแต่ว่าฟิล์มยังปกติไปทำ MRI เราถึงจะเห็นอะไรเงี้ยค่ะการออกกำลังกายมันทำให้กลับไปเป็นเข่าปกติได้ไหมคะอาจารย์หรือระยะไหนก็แล้วแต่
0: จริงๆถ้าเข่าเสื่อมแล้วเขาก็เสื่อมไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่แนะนำมาการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันทำให้อาการเจ็บน้อยลงถ
1: ึ
0: งแม้จะเสื่อมอยู
1: ่
0: อันที่สอง
1: แล้วมันช่วยชะลอการเสื่อมไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับอาจารย์มันจะช่วยชะลอการดำเนินโรคสมมติว่าเข่าเป็นระยะ3
1: คุ
0: ณเราดูแลสุขภาพดีมากออกกำลังกายดูแลน้ำหนักตัวปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตดีเนี่ยบางทีมันอยู่ระยะ3เนี่ยไปเป็น5-10 ปีเลยกับเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูแลบางที3มันจะกลายเป็น4อย่างรวดเร็วอ
1: ย่างรวดเร็ว
0: ภายใน1ปีก็มี
1: โอเค
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆเสื่อมแล้วก็คือเสื่อมแต่สามารถชะลอความเสื่อมและทำให้เราไม่บาดเจ็บหรือว่าไม่รู้สึก
0: ใช้ชีวิต
1: ได้อะว่างั้นเถอะ
0: เสื่อมแล้วเสื่อมเลยเพียงแต่ว่าอาการเจ็บอะหายได
1: ้
0: หายเจ็บได้นะ
1: อันนี้อาจารย์บอกว่าไม่ใช้ยาแล้วมีแบบใช้ยาก่อนที่จะไปถึงผ่าตัดไหมคะมันมียาอะไรไหมที่เดี๋ยวนี้เขาชอบพูดถึงกันว
0: ่
1: าไอ้ยาอะไรนะเพิ่มน้ำในข้อเข่าอะไรเงี้ยอาจารย์มันมีอยู่จริงไหมคะหรือว่ามัน
0: มีอยู่ส่วนใหญ่ยาที่ได้ผลเรื่องลดส่วนใหญ่คนไข้จะมาด้วยปวดเจ็บถ
1: ้
0: าปวดเจ็บเยอะก็มียากลุ่มพวกลดอักเสบนะครับแต่อันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอว่าเราทานได้ไหมนะครับบางคนมีโรคหลายโรคที่ไม่ควรทานนะครับก็มีต้องเป็นยากลุ่มอื่นแก้ปวดเป
1: ็
0: นยาแก้ปวดกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มลดอักเสบแทนนะครับ
1: อย่าไปซื้อกินเองนะส่วนใหญ่ปวดข้อเข่าพวกนี้ตัวเองเป็นหมอทางเดินอาหารเนาะอาจารย์บางทีได้มาเป็นชุดกินสัก 2-3 ชุดอะเอาละอาเจียนเป็นเลือดทายดำเรียบร้อยมาแล้วเพราะว่ามาดูแล้วแบบบางทียากลุ่มแก้ปวดแก้อักเสบของอาจารย์อ่ะโดนไป3ชนิดอ่ะใน1ซองแล้วบวกกับสเตียรอยด์อีกโอ้โห
0: บางคนก็อุ๊ยกินยาที่หมอให้ไม่หายไปเสริมยาจากข้างนอกอีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: เป็นยากลุ่มเดียวกัน
1: ใช่แล้วมันก็คล้ายๆกับกินเกินแล้วมันก็เกิดเรื่องบางคนก็เกิดเรื่องเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็แนะนำว่าลองให้คุณหมอเนี่ยช่วยดูยาให้อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดซ
0: ึ่
1: งก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนอาจจะเหมาะกับยาบางตัวแล้วบางคนถ้ามันต้องเพิ่มให้มันแรงขึ้นนี่ก็ต้องคิดแล้วว่าจริงๆเราควรจะต้องคิดถึงการรักษาแบบอื่นหรือเปล่าถูกไหมคะ
0: คือจริงๆยากลุ่มนี้ไม่ควรกินติดกันเกิน 1-2 สัปดาห์เต็มที่ละ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเรายังปวดต้องกินทุกวันโหเกินนี้เนี่ย มันน่าจะต้องใช้วิธีอื่นในการรักษาแล้วนะครับ
1: แล้วยาที่ไม่ใช่ยาแก้ปวดมันมียาที่ช่วยชะลอหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะอาจารย์
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มยาบำรุงข
1: ้ออ่า นี่แหละมาแล้วเริ่มมาแล้ว
0: ยาบำร
1: ุ
0: งข้อที่มีอยู่ในท้องตลาดเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะ
0: ครับก็จะมีทั้งรูปแบบการกินบ้างการฉี
1: ด
0: ก็มี
1: ฉ
0: ีดก็มีหลายรูปแบบมีหลายอย่างส่วนใหญ่เรื่องเอาเรื่องทานก่อน
1: ค่ะ
0: ที่เจอในท้องตลาดเยอะสุดก็เป็นกลุ่มพวกกลูโคซามีนคอนโดตินซัลเฟตคอลลาเจน
1: อ
0: ะไรกลุ่มนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: พวกนี้เนี่ยเรียกว่าคือหลักการของเขาเนี่ยเนื่องจากน้ำมันจะไปช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของน้ำในข้อเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นหรือคนที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยน้ำในข้อมันจะสูญเสียสภาพหนืดลื่นไปก็เรียกว่าพวกนี้มันจะไปเพิ่มความสมบูรณ์ของน้ำในข้อมากขึ้นโดยเป็นสารอาหารนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ที่ได้มาจากอาจจะเป็นจากธรรมชาตินะครับแล้วก็กินเข้าไปเขาก็คิดว่าจะช่วยเรื่องนี
1: ้เขาคิดว่าเขานี่ใครคะอาจารย์
0: เขาคนที่คิดยาพวกนี
1: ้อ๋อโอเค
0: ทฤษฎีพวกนี้ก็หลักการเขาเป็นแบบนั้นนะครับถามว่ามันอันตรายไหมอันแรกคือมันอาจจะไม่ได้อันตรายอาจจะไม่ได้ทำลายสุขภาพเรามากนักนะครับเพราะนั้นแต่งานวิจัยเนี่ยก็ยังมีหลักฐานที่แบบขัดย้อนแย้งกันอยู่อ่ะมันก็มีงานศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ที่สนับสนุนนะได้ผลแหละหรือก็อีกด้านหนึ่งก็มีงานวิจัยที่ไม่สนับสนุนเหมือนกัน
1: คือมีทั้งสองช่องทาง
0: ไ
1: ม่ร
0: ู้
1: ว่าเชื่อช่วยได้ไหม
0: สู้กันอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: มันสู้กันอยู่
0: หลักฐานทางวิชาการมันสู้กันอยู่เนาะแต่ยังไงก็ตามก็ถ้าอยากลองทานลองได้ไหมลองได
1: ้
0: นะครับลองได้แต่เราลองแล้วเนี่ยเราต้องประเมินเราต้องประเมินว่าเราทานยาแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วบางท่านแบบทานยาก็ยังเจ็บอยู่ก็ยังทานอยู่นั่นน่ะทานมา3ปีแล้ว
1: สู้มาก ขยันมากก็คือปกติเราจะรู้ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยมันมีระยะเวลาไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากิน3ปีแสดงว่าเราต้องน้อยกว่านั้นเหรอคะหรือยังไง
0: จริงๆเราทานไปสักส่วนใหญ่ส่วนตัวก็ประมาณเดือนครึ่ง6ถึง8สัปดาห์เนี่ย
1: จะเริ่มรู้เรื่องแล้วว่าตกลงเราไปขาไหน
0: ส่วนใหญ่ก็ลองดูก่อนนะว่าสำรวจอาการของตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการแบบนั่งนานๆลุกขึ้นแล้วมันขัดเจ็บหรือว่าเดินไปสักพักเนี่ยมันเริ่มเจ็บขัดต้องนั่งพักหรือขึ้นบันไดมีเจ็บอย่างเงี้ยแล้วเราทานยากลุ่มนี้ดูสัก 6-8 สัปดาห์แล้วลองมาประเมินตัวเองอีกทีนึงว่าเฮ้ยลุกอ่ะเราลุกเจ็บน้อยลงไหม
1: mm-hmm.
0: เราลุกได้คล่องขึ้นไหม
1: mm-hmm.
0: จากเดิมที่เราลุกแล้วเราต้องยืนตั้งไข่อยู่สักแป๊บหนึ่ง ถึงจะเดินได้เนี่ยเราลุกแล้วไอ้ระยะตรงนี้มันน้อยลงไหม
1: น้อยลงไหม
0: ขึ้นบันไดเจ็บน้อยลงไหม
1: ค่ะ
0: นะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าดีขึ้นเราก็จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าตอบสนองกับ uh-huh. ยา
1: ก็เป็นขาบวกเน
0: า
1: ะ
0: เป็นขาบวกแต่ถ้าเป็นกลุ่มขาที่เหมือนเดิมอ่ะเจ็บเหมือนเดิมเลยแปลว่าคงไม่ได้ผลละ
1: mm-hmm. อ
0: าจจะต้องลองถามคุณหมอเรื่องวิธีการรักษาหรือยากลุ่มอื่นแทน
1: ทีนี้ถ้าเราตอบสนองเรากินไปได้นานแค่ไหนคะ3ปีได้ไหมมันยังคงพอกินไปเสร็จแล้วมันจะยังเพราะยาบางตัวเนี่ยกินไปสักพักหนึ่งในบางตัวเนาะมันก็จะเริ่มตอบสนองน้อยลงหรือว่ามันหยุดการตอบสนองไปมีไหมคะกรณีแบบนี้มีบอกไหมคะ
0: ทาน3เดือนใน3เดือนเนี่ยเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมด้วยไปด้วยนะครับเราทาน3เดือนเนี่ยสามารถหยุดได
1: ้โอเคแล้วกลับมากินใหม่ได้ไหมคะ
0: กลับมากินใหม่ได้ถ้าอาการเริ่มเจ็บใหม
1: ่อ๋อคือแสดงว่าถ้าตอบสนองเราก็ต้องเจ็บน้อยลงพอเราเจ็บน้อยลงก็กินสัก3เดือนแล้วก็เลิกแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่ได้
0: ใช่แล้วเราเน้นในช่วง3เดือนที่เราทานยาเราก็ต้อง
1: อย่าลืมลดน้ำหนัก
0: แล้วมี
1: ค่ะ
0: ก็หยุดยาได้หยุดยาแล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตการปรับชีวิตต้องเหมือนทักทีแค่3เดือนก็
1: ม
0: ีแล้วนานๆจะกลับมากินสักทีนึงก็มีเหมือนกัน
1: ยาประเภทนี้นอกจากยาที่เป็นชนิดรับประทานมีชนิดฉีดไหมคะอาจารย
0: ์แบบฉีดก็มีเราเรียกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มน้ำเลี้ยงข
1: ้ออ
0: ย่างที่เขาพูดกันก็คือเป็นน้ำเลี้ยงข้อจริงๆมันคือ HA คือไฮยาลูเป็นสารสังเคราะห์ตัวนึงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในน้ำเลี้ยงข้อเข่า
1: เป็นหนึ่งส่วนผสมส่วนประกอบ
0: เป็น
1: หนึ่
0: งส่วนประกอบใช่เป็นหนึ่งส่วนประกอบ
1: ค่ะ
0: ก็ประสิทธิภาพส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่ากินอ่ะเพราะฉีดไปมันเห็นผลเร็วกว่า มันฉีดเข้าไปในข้อโดยตรงมันเป็นน้ำที่มีความหนืด
1: ค่ะ
0: พอฉีดเข้าไปเหมือนแบบเสริมความหนืดทันที
1: ฟูขึ้นมาทันทีเลยหล่อลื่น
0: น้ำมันเครื่องฉีดแล้วมันลื่นมันขัดน้อย
1: แสดงว่ามันล
0: ื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็น

0: เวลาฉีดไปพวกนี้มันจะไปเคลือบที่ผิวข้อที่มันมีความขรุขระอยู่บ้างแล้วก็ช่วยลดการเสียดสีของผิวข้อเวลาที่เราเดินมันก็จะลดอาการขัดนะลุกก็จะดีขึ้นนะแล้วก็พอมันเสียดสีกันน้อยลงก็อาจจะช่วยชะลอเรื่องของการเสื่อมได้หรือช่วยลดอักเสบได้ในบางครั้งนะครับส่วนใหญ่ฉีดไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดีขึ้นไหมใช่ครับอยู่ได้นานไหมมันก็จะเรียกว่าอยู่ได้นานตามกลไกการออกฤทธิ
1: ์ uh-huh.
0: กับอาการทางคลินิกเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะ
1: okay.
0: การออกฤทธิ์เนี่ยมีหลายแบบเลยมีทั้งกลุ่มที่ออกอยู่ได้เดือน2เดือนกลุ่มที่อยู่ได้6เดือ
1: น
0: กลุ่มที่อยู่ได้8ถึง12เดือนก็มีก็มันจะเป็นเรื่องของการสลายตัว บางยาบางตัวเนี่ยเขาทำมาให้มันอยู่ในเข่านานสลายตัวเสื่อมสลายของสาย HA ยาก
1: ขนาด
0: ตามราคา
1: ตับโอเคอันนี้เข้าใจได้ค่ะราคาสูงหน่อยก็จะทำให้มันอยู่ได้นานหน่อย
0: แต่ว่าการตอบสนองทางคลินิกอาจจะไม่เท่ากัน
1: ไม่ไป
0: บางคนก็ฉีดไปไม่ดีขึ้นเลยก็มี
1: ค่ะ
0: บางคนฉีดไปที่เขาบอกอยู่ได้6เดือนฉันอยู่ได้ตั้ง9เดือนก็ม
1: ี
0: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยเรื่องของการใช้ยาอย่างเดียวที่บอกมันเป็นปัจจัยเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วย
1: ค่ะเรายังมีส่วนที่เราสามารถดูแลตัวเองควบคู่กันไปได้ด้วยนะเราอย่าพึ่งยาอย่างเดียว
0: ยาคือตัวเสริ
1: ม
0: การดูแลคือตัวหลัก
1: ค่ะแล้วมันมีประเภทที่ฉีดแล้วเป็นสเตียรอยฉีดได้ไหมคะอาจารย
0: ์สเตียรอยหลักการคือลดปวดอักเสบ
1: ค
0: ่ะบางท่านเนี่ยเวลาที่เข่าเสื่อมเราใช้งานหนักเนี่ยมันจะเกิดการเรียกว่าเกิดการอักเสบเฉียบพลัน
1: ค่ะ
0: มันจะมาแบบโอ้โหปูอยู่ดีปวดหนักเลย
1: ค่ะ
0: เดินกระเพกเลยวันนี้
1: อ่าฮะ
0: เข่าบวมตึงร้อนงอเข่าและเจ็บกลุ่มเนี้ยพวกกลุ่มยาสเตียรอยลดอักเสบจะใช้ได้ดี
1: ค่ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยก็ต้องคุยกับคุณหมอนะไม่แนะนำฉีดซ้ำหลายครั้งนะครับเนื่องจากสเตียรอยเนี่ยเวลาเราฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อบ่อยๆเนี่ยสเตียรอยมันเรียกว่ามันจะกัดเนื้อเยื่อแล้วกันมันจะทำลายเนื้อเยื่อให้สูญเสียคุณสมบัติของเนื้อเยื่อที่ดีไป
1: เกิดปวดรุนแรงเฉียบพลันเพราะว่าจริงๆแล้วมันลดอาการปวดแต่มันอาจจะไปทำให้ไอ้ผิวข้ออะไรนั้นอ่ะแย่ลงได
0: ้บางท่านอันนี้ก็เยอะเกิน
1: นั่นสิคะ
0: ส่วนใหญ่แนะนำว่าอย่างน้อยควรจะห่างกันเนี่ย 3-4 เดือนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับบางท่านก็ไม่ยอมบอกหมอว่าเพิ่งไปฉีดมาก็มี
1: เราจะรู้ไหมคะถ้าคนไข้ไม่บอกเราต้องรักตัวเองด้วยนะคะส่วนหนึ่งบางทีข้อมูลที่เราให
0: ้
1: ก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยเพราะจริงๆสเตียรอยด์เวลาฉีดอ่ะเราเข้าใจว่าฉีดเข้าข้ออาจจะไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในระบบเยอะมากนะแต่ก็ไม่แน่ถ้าใช้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆก็ต้องระวังผลข้างเคียงด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะมียาตัวอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆกลุ่มยาฉีดอย่างอื่นมันก็จะมีที่ฮิตขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของฉีดเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดปั่นเน
1: า
0: ะเกล็ดเลือดปั่นกลุ่มนี้หลักการ
1: ฉีดเข้าไปในข้อเนี่ยเหรอคะ
0: เอาเลือดดูดเลือดของเราคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเนา
1: ะ
0: ก็จะเป็นการดูดเลือดของเราเอาไปปั่นด้วยเทคนิคพิเศษพอปั่นปุ๊บเลือดจะแยกชั้นออกมาแล้วเขาก็จะเอาดูดชั้นของเกล็ดเลือดมา
1: แล้วก็มาฉีดเข้าตรงนี
0: ้แล้วก็มาฉีดเข้าไปในเข่า
1: คิดว่าเป็นเลือดเป็นของตัวเอง
0: เป็นของตัวเองเราพบว่าไอ้ตัวชั้นเกล็ดเลือดเนี่ยมันมีสารโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่ช่วยลดการอักเสบได้เพราะนั้นการลดอักเสบก็เขาจะไปเทียบกับสเตียรอยเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยการลดการอักเสบของการจากการทดลองเนี่ยก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบจริงแต่อาจจะไม่ได้ลดอักเสบลดปวดได้ดีเท่ากับสเตียรอยด์หรอกเพียงแต่ว่าข้อดีก็คือมันไม่ทำลายเนื้อเยื่อ
1: โอเคมันเป็นของเราเองผลข้างเคียงในแง่ของการทำลายเนื้อเยื่อน่าจะน้อยกว่า
0: เพียงแต่ว่าการใช้เกล็ดเลือดเนี่ยบางทีต้องฉีดซ้ำหลายรอบหลายครั้งอาจจะแบบอาทิตย์ละครั้ง 2-3 อาทิตย์มาฉีดอีก
1: มันใช้เยอะไหมคะเลือดอะคะอาจารย์ทราบไหมคะ
0: เหมือนดูดมาสัก
1: นิดเดียว
0: ไม่เยอะ
1: แล้วก็ไปปั่นแล้วนึกว่าเราต้องเสียเลือดเยอะๆเพื่อที่จะเอาไปใส่อันนี
0: ้แต่ว่ากระบวนการก็จะมีเยอะนิดนึง
1: เพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการเอาไปปั่นไปกรองไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: นั่งรอนานมาหลายรอบหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นก็น่าจะหมดประมาณนี้ถูกไหมคะหมายถึงการรักษาโดยไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาทีนี้มันก็มาถึงการผ่าตัดละอาจารย์คะคนไหนบ้างที่ต้องผ่าตัด
0: ส่วนใหญ่เนี่ย

0: กลุ่มที่เอ็กซเรย์อย่างน้อยเนี่ยควรจะเป็นระยะ3แหละ
1: 3เป็นต้นไป3หรือ4
0: 3หรือ4เป็นต้นไป
1: อ
0: ันที่2เนี่ยก็คือเราทำทุกทางแล้วอาการไม่ดีขึ้น
1: ได้พยายามอย่างยิ่งยวดแล้วอ
0: ย่างยิ่งยวดแล้วเรายังเจ็บอยู
1: ่
0: นะครับยังคงมีอาการเจ็บทีนี้ไอ้ระดับความเจ็บนี่สำคัญนะระดับความเจ็บนี่สำคัญมากเนื่องจากว่าการผ่าตัดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูรายงานการศึกษาทั้งหมดเนี่ยการผ่าตัดข้อเทียมไม่ได้ทำให้การเจ็บปวดเนี่ยหายไป 100% น
1: ะ
0: คือหมายความว่าคน100คนเนี่ยผ่าเข่าเทียมไปเนี่ยไม่ใช่ทั้ง100คนเนี่ย
1: จะหายปวด
0: ปราศจากความเจ็บปวดหลังผ่าตัดมันไม่ทั้ง100คน
1: ค่ะ
0: เราพบว่ามีอยู่ประมาณ80คนเรียกว่า 80% อ่ะที่ไม่มีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่เลย
1: โอเค
0: จะมีอยู่ราวๆ 15-20% ที่ยังเจ็บๆนิดๆหน่อยๆ
1: นิดๆ
0: เจ็บนิดๆหน่อยเช่นเจ็บตอนออกตัวเจ็บตอนเดินหนักๆหรือว่าเจ็บแบบนอนกลางคืนแล้วบิดเข่าแรงๆอาจจะยังมีอาการเจ็บหรือบางคนอาจจะเจ็บตอนขึ้นลงบันไดเร็ว
1: ๆ
0: อาจจะยังมีอาการอย่างนั้นอยู่ได้ประมาณ 15-20%
1: โอเค
0: เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอาการเจ็บที
1: ่เท่าเดิม
0: รบกวนการใช้ชีวิตหนัก
1: ม
0: ันสามารถระมัดระวังแล้วมันจะไม่เจ็บได
1: ้โอเค
0: นะครับเพราะนั้นระดับความเจ็บปวดก่อนผ่าตัดนี่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: บางคนบอกว่า
1: ไม่แต่แต่ละคนก็ระดับความเจ็บปวดมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะบางคนเขาก็อดทนมากนะ
0: อันนี้คือความยาก
1: อัน
0: นี้คือความยากของการเลือกคนไข้ที่จะผ่าตัด
1: ใช่การวัดระดับความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นขึ้นกับบุคคลเนาะไม่ได้บอกว่าเท่ากันอะไรเงี้ย
0: บางคนเจ็บจริงๆบางคนบอกว่าไม่เจ็บเลยเนี่ยโอ้โหแต่เข่านี่เดินโยกเลย
1: ค่ะ
0: แบบเดินทรงตัวไม่ได้แล้วเข่ามันจะหลุดโก่งจนหลุดจะออกหลุดออกจากกันแล้วบอกไม่เจ็บเลยหม
1: อ
0: ลุกเดินทีลุกแบบโอ้โห1นาทีกว่าจะลุกได้บอกไม่เจ็บบางคนทนมากบางคนเข่าตรงสวยเอ็กซเรย์ดูเหมือนเป็นระดับ
1: 1
0: ระดับ2
1: แต่เจ็บมาก
0: เจ็บ
1: ค่ะ
0: เจ็บจริง
1: ๆ
0: เนาะคืออันนี้ต้องประเมินดีๆเลยนะว่าไอ้เจ็บของอันนี้คือเจ็บตอนทำอะไรนะเจ็บตอนทำอะไรเจ็บขนาดไหนกระทบการใช้ชีวิตขนาดไหนนะครับคือให้สังเกตง่ายๆคือถ้าเรายังเดินช้อปปิ้งได้ต่อเนื่องนะมีความสุขกับการใช้เงินอยู่ไม่ต้องแบบเจ็บ
1: แปลว่าเรามีเงินให้ใช้เนาะแล้วเรายังมีความสุขกับการใช้เงินแสดงว่ายังไม่ต้องผ่า
0: เราเดินจ่ายตลาดเราโอ้โหจ่ายตลาดครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไม
1: ่ไหว
0: ยังไหวไม่ต้องนั่งพักเพราะเจ็บเข่าเข่าไม่ได้ผิดรูปไม่ได้บวมขึ้นลงบันไดเนี่ยอาจจะมีเจ็บบ้างแต่ยังคือเดินขึ้นสลับเท้าได
1: ้
0: โดยที่อาจจะไม่ได้ต้องจับราวโหนขึ้นไป
1: อาจารย์พูดซะเห็นภาพเลยเนาะโหนเสร็จแล้วก็ต้องไปหยุดที่ชั้นเดียวกันกว่าจะไปชั้นถัดไปต้องหยุดชั้นเดียวกันอีกอะไรอย่างงี
0: ้กลุ่มเนี้ยแนะนำว่าใจเย็นๆก่อนก็ได้นะบางทีเราปรับการใช้ชีวิตเราลดน้ำหนักเราใช้ยาฝึกกำลังกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีอาการนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันอาจจะหายไปได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มีนะที่รีบไปผ่าตัด
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะถ้าเราแบบผ่าเร็วไป
0: เจ็บนิดๆตอนขึ้นลงบันไดหรือลุกจากเก้าอี้อาจจะยังอยู่เหมือนเดิม
1: อ๋อคือไม่หายปวดอย่างที่เราคาดหวัง
0: ไม่หายปวดอย่างที่คาดหวังแล้วทำให้เรารู้สึกว่าการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเพราะว่าเรายังอย่าลืมว่ามันยังมีกลุ่มคนอยู่จำนวนหนึ่ง 20% ที่มีอาการเจ็บนิดๆหน่อยๆเนาะนั้นถ้าเราเจ็บมากตั้งแต่แรกเจ็บเยอะเดินลำบากตั้งแต่แรกเข่าผิดรูปชัดเจนกลุ่มนี้พอเราผ่าตัดไปถ้าเรียกว่า worst case อ่ะเราตกอยู่ในกลุ่ม 20% ที่เจ็บนิดๆหน่อยๆเนี่ยอย่างน้อยเราดีขึ้นเยอะ
1: ดีกว่าก่อนผ่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรากลับไปออกกำลังกายได้เรากลับไปออกกำลังกายเดินออกกำลังกายขี่จักรยานได้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นก็เรียกว่าคุ้
1: มทีนี้การผ่าตัดนี่ปกติเราต้องอยู่โรงพยาบาลนานไหมคะอาจารย์สักกี่วัน
0: เดี๋ยวนี้เราน้อยลงเรื่อย

0: ทคใหม่ๆเยอะขึ้นยาดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะเทคโนโลยีดีขึ้นก็เขาก็จะมีเกณฑ์การกลับบ้านแหละ
1: แล้วก็ต้องมีการกายภาพตามหลังจะนานแค่ไหนคะอาจารย์หรือว่าอยู่ไปตลอดกาลและนานเทิน
0: โดยสถิติเนี่ยก็จะอยู่สัก20ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80%
1: โอเค
0: 80% 15ปีเนี่ยอยู่ที่ 90%
1: อืม
0: แต่ด้วยอันนี้คือตัวเลขของข้อเทียมรุ่นเดิม
1: ค่ะ
0: นะปัจจุบันเรามีข้อเทียมรุ่นใหม่นะครับ
1: รุ่นใหม่ต้องดีกว่าเดิม
0: มีความทนทานขึ้นวัสดุต่างๆเนี่ยพัฒนามากขึ้นก็มักจะใช้งานได้นานกว่านั้นเพียงแต่ว่าเรายังใช้ไม่ถึงระยะในคนจริงยังไม่ถึง 15-20 ปี
1: เราเลยยังไม่ทราบ
0: เราก็เลยยังไม่บอกไม่ได้
1: เท่าไหร่ดีแล้วถ้าเราผ่าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันมีต้องมาผ่าใหม่ไหมคะอาจารย์เช่นมันเสื่อมสภาพเร็วกว่าระยะอาจารย์บอก 80% ได้อะไรเนี่ยอะค่ะมีไหมคะอาจารย์มีเจ้าต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยเหตุผลอะไรบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นเหตุผลที่ไม่คาดหวังและเหตุการณ์ไม่คาดหวังมีที่เราต้องมาผ่าตัดแก้ไขนะครับส่วนใหญ่อันแรกที่เจอบ่อยมากขึ้นก็คือเรื่องของข้อเข่าที่ผ่าตัดไปมันไม่มั่นคงมันหลวม
1: ค่ะ
0: มันหลวมกลุ่มนี้ก็เริ่มเจอเยอะขึ้นนะครับมันหลวมมันเจ็บพอมันหลวมมันจะมีการขยับของเส้นเอ็นเยอะทำให้เส้นเอ็นอักเสบบ่อยๆเกิดการบวมอะไรพวกนี้ก็จะต้องมาแก้ไขมันแน่นขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องการติดเชื้อ
1: โอเค
0: ข้อเทียมก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะครับอันที่สามคือแบบอุบัติเหตุล้มข้อเท้าข้อเข่ามันข้อเทียมหลุดออกจากกระดูกอะไรอย่างเงี้ยกระดูกหัก
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
1: แต่มันจะไม่เสื่อมใหม่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เราข้อเทียม
1: เอ
0: าข้อเข่าเราไม่อยู่แล้ว
1: มันเอาออกไปแล้วไงมันจะไม่เสื่อมใหม่
0: แต่ว่าข้อเทียมมันยังเสื่อมได้
1: อ้าวข้อเทียมเสื่อมได้อีก
0: ข้อเทียมก็เสื่อมได้อีกเพราะว่ามันเป็นวัสดุอย่างนึงที่มีการสึกหรอได้
1: ซึ่งมันนานหน่อยกว่ามันจะเสื่อม
0: โ
1: ดยส่วนใหญ่ที่ต้องผ่าซ้ำมักจะเป็นผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่พึงประสงค
0: ์ใช่ครับ
1: เช่นติดเชื้อหรือว่ามันไม่มั่นคงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
0: เพราะนั้นก
1: ็
0: ด้วยมันมีระยะอายุการใช้งานแหละเรียกว่าเป็นอายุการใช้งานการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์มีนั้นคุณหมอก็จะไม่ค่อยนิยมผ่าในคนไข้อายุน้อย
1: เออใช
0: ่
1: คุณแม่เนี่ยก็เหมือนกันเขาบอกว่ารอแก่กว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วค่อยทำ
0: บางคนอายุ บางคนเสื่อมเร็วจริงๆเดี๋ยวนี้บางคนมีเสื่อมเร็วอ่ะบางคนเสื่อมเร็วใช้งานหนักอายุ40ปลายๆก็โอ้โหเสื่อมเยอะแล้วระยะ4แล้วคุณหมอก็จะแบบพยายามยื้อให้เต็มที
1: ่
0: เนื่องจากคุณหมอทราบดีว่ามีอายุการใช้งานของข้อเทีย
1: ม
0: ถ้าเราผ่าตอนสัก48บวก20 68เอง
1: ยังเด็กอยู่เลยนะ68เดี๋ยวนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะ68
0: 68นี่บางคนยังเข่าเสื่อมน้อยๆหรือเพิ่งมาผ่าเข่าเสื่อมครั้งแรกกันเองเพราะนั้นอาจจะต้องมีการผ่าแก้ไขซึ่งการผ่าแก้ไขเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอุปกรณ์ก็ต้องซับซ้อนขึ้นใหญ่โตขึ้นแพงขึ้นก็จะมีเนี่ยแหละคุณหมอก็จะกังวลนิดนึงเราลองวิธีอื่นก่อนไหม นะยกเว้นเราคุยกันแล้วว่ารับทราบแล้วว่าโอ้โหมันเจ็บจริงๆมันไม่ไหวจริงๆเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสัก 15-20 ปีหลังจากนั้นเราเอ็กเซปต์นะเรายอมรับว่าอาจจะต้องแก้ไขแล้วมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็ต้องสื่อสารกันปรับความคาดหวังการใช้ชีวิต
1: จริงๆข้อเข่าเสื่อมก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะเนาะมีการวินิจฉัยที่อาจจะยากในบางท่านแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ยากแล้วก็มีการรักษาด้วยการไม่ใช้ยาใช้ยาแล้วก็จนกระทั่งถึงการผ่าตัดซึ่งควรผ่าตัดในระยะ3เป็นต้นไปงั้นเราจะหยุดเรื่องข้อเข่าเสื่อมไว้เท่านี้นะคะก็จะเป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะจากคุณจารุวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองแล้วก็ทีมงานขออนุญาตเรียนถามว่าเพศหญิงอายุ62ปีลื่นล้มแล้วเจ็บไหล่มา1เดือนคุณหมอส่งทำ MRI เนาะคือเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะสงสัยเอ็นไหล่ฉีกถ้าเกิดว่าทำแล้วผลมันเป็นจริงจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรแล้วก็จะต้องจบลงที่การผ่าตัดหรือไม่คะอันนี้เขาแฮชแท็กมาด้วยนะเขามีโอกาสที่จะได้กล่องใส่ยาด้วยนะคะโชว์อีกทีหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีก
0: คือส่วนใหญ่ถ้าฉีกเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินว่าฉีกมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบ
1: ค่ะ
0: คือฉีกบางส่วน

0: กับฉีกทั้งหมด
1: เอาฉีกทั้งหมดมันจะไม่หลุดออกมาคะอาจารย์ไม่หลุดเน
0: า
1: ะ
0: เอ็นเฉยๆไม่หลุด
1: ไม่ใช่
0: เอ็นแต่ว่าถ้าฉีกทั้งหมดเนี่ยมันจะยกไหล่ไม่ขึ้นแล้วไม่หาย
1: ถ้
0: ามันฉีกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแหละต้องผ่าตัดแน่นอนแต่ถ้าฉีกบางส่วนเนี่ยก็จะเรียกว่าเรารักษาด้วยการประคับประคองการบริหารปรับการใช้ชีวิต
1: เหมือนเดิมเนาะ
0: พักไหล่ก่อนแล้วติดตามดูว่าที่ฉีกบางทีมันหายเองได้มันสมานเอง
1: อ
0: าการดีขึ้นไปเองก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางกลุ่มบางท่านบางอันที่ฉีกบางส่วนไปหน่อยเนี่ยมันอาจจะขยายตัวก็ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าต้องถ้ามันขยายมากขึ้นก็เรียกว่ามันโปรเกรส
1: มันฉีกมากขึ
0: ้
1: น
0: ฉีกมากขึ้น
1: จากการที่เราใช้งานนิดๆหน่อยๆขยับไปขยับมา
0: เพราะฉะนั้นถ้าฉีกบางส่วนเนี่ยเรียกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดทันที
1: ค่ะ
0: ไม่ได้รีบด่วนในการผ่าตัดนะก็เรียกว่าเราสังเกตอาการปรับการใช้ชีวิตคุณหมอก็จะมีคำแนะนำในการบริหารหลีกเลี่ยงท่านู้นท่านี
1: ้
0: มียานู้นยานี้บ้างแล้วก็ติดตาม
1: ค่ะ
0: นะถ้าเราดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าครับ
1: โอเคงั้นก็มีทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับว่าเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดนะคะเป็นคำถามถัดไปจากคุณจอยส์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนี่กรณีนำเลือดออกมาปั่นแล้วนำกลับไปฉีดที่ข้อเข่าช่วยได้ระดับใดไม่แน่ใจว่าคำถามช่วยได้หมายถึงในเข่าเสื่อมระยะไหนหรือว่าช่วยได้ระดับไหนหมายถึงว่ามากหรือน้อย
0: งั้น
1: อาจารย
0: ์เหมือนกัน
1: เขาฉีดได้ทุกระดับไหมคะอาจารย์
0: ฉีดได้ทุกระดับ
1: ตั้งแต่หนึ่งก็ฉีดได้หมดเลย
0: ผลก็จะน้อยลงในระดับที่สูงสูง
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วการที่ช่วยลดอาการนะคะมันช่วยได้แค่ไหนอันนี้
0: แล้วแต่คนเลยเรียกว่า50-50ละกัน
1: โยนหัวก้อยค่ะ
0: โยนหัวก้อยแล้วอาจจะต้องมีการฉีดเป็นคอร์สจะต้องฉีดเป็นคอร์สเพราะว่าครั้งเดียวอาจจะไม่พอ
1: แพงไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่แพง
1: ไม่แพงโอเคแต่ถ้าเอกชนก็อาจจะตามราคาด้วย
0: ตามเขา
1: โอเค
0: แต่เขาจะมีพูดอยู่2คุณสมบัติเรื่องเกล็ดเลือดเนี่ย
1: ค
0: ือลดอักเสบกับอีกอันนึงคือแบบโหฉีดแล้วจะฟื้นฟูสภาพข้อเข่าให้กลับมาหายเสื่อม
1: อุ้ยไม่น่าจะอันนี้ตอบเองไม่ได้อ่านงานวิจัยแต่คิดว่าโดยหลักการไม่น่าจะทำให้หายเสื่อมได
0: ้คือถูกต้องครับคือ
1: แต่ลดการอักเสบอาจจะมีได้
0: ดูในสื่อเนี่ยเขาจะมีพูดแบบโอ้หายเสื่อมฟื้นฟูเข่าจริงๆอันนั้นเราคาดหวังกับการฉีดเกล็ดเลือดเนี่ยด้วยผลเนี่ยไม่ได้แต่ลดอักเสบเนี่ยหวังผลได้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งก็ประมาณตอบสนองประมาณครึ่งๆเนาะถ้าเป็นตามนี้
0: อีกอันนึงคือสเต็มเซลล์
1: สเต็มเซลล์เลยนะคะ
0: มีสเต็มเซลล์ในสื่อต่างๆเนี่ยมีเห็น
1: สเต็มเซลล์ของเราหรือว่าเอาของคนอื่นมาฉีดหรือเป็นสเต็
0: มเซลล
1: ์สำเร็จ
0: เรียกว่าอาจจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วจริงๆในเรื่องของทางคลินิกเนี่ยเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยมันยังไม่ได้รับรอง
1: ถูกต้อง
0: ยังไม่ได้รับรอง
1: เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเสี่ยงโดยไม่จำเป็นมาคุยกันก่อนอย่า
0: เป็นรกแกะโรคเด็กโรคอะไรก็ไม่รู้ที่ฟังคนไข้มาพูดนะแล้วโหเราใช้เงินเยอะมากอาจจะ6 หลัก 6 หลักอาจจะ6หลัก
1: ก็
0: ต้องพิจารณาดูดีๆนะคร
1: ับ โอเคค่ะถัดไปเป็นคำถามจากคุณริชลักกี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานอยากจะสอบถามว่าในโซเชียลเนี่ยเขาแชร์กันว่าการเดินทำให้น้ำในข้อเข่าเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่คะ
0: จริงๆน้ำในข้อเข่าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มได้หรอกถ้ามันเพิ่มขึ้นแปลว่ามันอักเสบอักเสบบวมที่เข่าบวม
1: จากการเดินไม่ดีนะคะ ถ้าเดินแล้วเพิ่มขึ้น
0: ส่วนใหญ่น้ำในข้อเข่าเราก็จะเท่าปริมาณไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักในภาวะปกติ
1: ค่ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีการในข้อเข่าเนี่ยน้ำมันเท่าเดิมนะแต่มันมีการหมุนเวียนนะครับมันมีการหมุนเวียนหมายความว่ามันก็จะมีการดูดซึมกลับแล้วสร้างใหม่
1: แล้วสร้างใหม
0: ่ดูดซึมกลับแล้วสร้างใหม่แบบนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเข่าเนี่ยเราเรียกว่าจะมีเพิ่มการไหลเวียนของน้ำในข้อเข่าเหมือนมีการเหมือนน้ำมันหมุน
1: อ
0: ะมันหมุนเวลาเรานั่งเฉยๆน้ำมันก็อยู่ในที่เดิมของมันเวลาเราขยับเนี่ยน้ำในข้อเข่าก็จะเกิดการไหลเวียนผัดเปลี่ยนไปตามส่วนต่างๆของข้อเข่า
1: ค่ะ
0: งั้นการเดินเนี่ยมันจะเพิ่มการไหลเวียนเพิ่มการดูดซึมการกระตุ้นการสร้างใหม่ของน้ำในข้อเข่าก็เป็นที่มาว่าส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้มีการขยับข้อ
1: ค่ะ
0: เพื่อชะลอ

0: หรือลดอาการได้นะครับ
1: โอเคงั้นก็ไม่ได้เพิ่มแต่ว่าควรทำเพราะว่ามันก็จะส่งเสริมทำให้มันอาการดีขึ้นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะคำถามถัดไปนะคะจากคุณจารุวรรณอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองแล้วก็ทีมงานขอเรียนถามว่าโรคเข่าเสื่อมระยะที่2คุณหมอเนี่ยแนะนำให้ยืดเหยียดยกขาบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ยืนกระดานยืดเส้นกระดานคุณตาแสวงแน่เลยถ้าไม่ดีขึ้นจะต้องฉีดยาหรือผ่าตัดข้อเข่าหรือไม่คะ
0: ถ้าเกิดเราบริหารกล้ามเนื้อปรับพฤติกรรมลดน้ำหนักแล้ว
1: ยัง
0: ม
1: ี
0: อาการก็จริงๆก็การใช้ยาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเราอาจจะได้ทั้งแบบรับประทานก่อนก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นฉีดเลยก็ได้แล้วแต
1: ่ค่ะก็ทดลองสามารถทดลองได้ถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีเนาะเป็นขั้นถัดไป
0: ใช่แต่ยาฉีดก็จะแพงกว่า
1: เป็นคำถามจากคุณลิสลักกี้อีกทีนะคะขอบคุณคุณหมอนะครับพี่สาวเจ็บที่ขาเมื่อไปตรวจแล้วหมอพบว่ามีลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดดำที่ขาแล้วก็จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่กว่าอยากทราบว่าจะรักษาตรงนี้ได้ไหมครับแล้วตรงนี้มันอันตรายมากน้อยเพียงใดครับ
0: อันตราย ต้องรักษาหายได
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าไม่รักษาเนี่ยมีโอกาสอันตรายมากได
1: ้
0: เนื่องจากหลอดเลือดดำก็คือเวลาที่บางท่านก็มีเส้นเลือดอุดตัน มันเป็นลิ่มเลือดแหละพวกนี้มันมีลิ่มเลือดซึ่งก็มีหลายปัจจัยในการเกิดเนาะแต่ถ้าการเกิดมันเกิดแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รักษาเนี่ยลิ่มเลือดเนี่ยมีโอกาสที่จะกระจายจากเส้นเลือดที่ขาไปเส้นเลือดที่สำคัญอื่นๆได
1: ้
0: ที่น่ากลัวคือเส้นเลือดที่ปอดถ้าเกิดมันไปอุดตันเส้นเลือดที่ปอดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปอดเนี่ยทำไม่ได้ถ้าเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยอาจจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้เลย
1: มีโอกาสเสียชีวิตเฉียบพลันได้กรณีซึ่งเป็นเส้นเลือดอุดตัน
0: เหมือนเราจมน้ำเลยหายใจไม่ได้
1: เราจะแยกเป็นสองส่วนนะคะส่วนใหญ่ถ้าเราเจอว่ามีลิ่มเลือดอุดตันอ่ะเราต้องหนึ่งคือให้ยาเพื่อป้องกันที่มันจะไปที่อื่นก่อนยกเว้นคนที่ให้ไม่ได้เขาก็อาจจะมีการพิจารณาใส่ไอ้ตัวขดลวดเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้ลิ่มเลือดที่อยู่ที่ขาเนี่ยไปที่ปอดกับอีกอันนึงคือการหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงเกิดเส้นลิ่มเลือดอุดตันอันที่เรากลัวสุดคือเป็นจากมะเร็งส่วนใหญ่คนที่จะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมักจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเช่นเป็นโรคเลือดบางชนิดหรือเป็นมะเร็งที่สร้างสารที่ทำให้การแข็งตัวของ
0: เข่ามา
1: ก็ผ่าตัดเข่าก็ได้ค่ะจริงๆหลังการผ่าตัดแล้วเราอยู่นิ่งๆเราไม่ค่อยออกกำลังกายหรือคนที่แข้งขาหักอยู่แล้วเราอยู่นอนนิ่งๆหรืออีกอันนึงที่เจออยู่เรื่อยๆก็คือเราแค่เดินทางเรานั่งเครื่องบินเรานั่งรถทัวร์รถบัสนานๆหลายชั่วโมงแล้วไม่ได้ขยับคนไข้บางกลุ่มก็จะเกิดเรื่องพวกนี้ได้หรือบางทีเนี่ยพอลุกเสร็จปุ๊บไอ้ลิ่มที่มันเกิดเนี่ยนะคะมันไปอุดที่ปอดแล้วเสียชีวิตได้เลยบางทีเราจะเจอสถานการณ์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นถามว่าอันตรายไหมอันตรายต้องรีบไปตรวจนะคะเพื่อ1ให้ยา2หาสาเหตุค่ะมันก็จะมีระยะเวลาของยาที่ต้องกินอันนี้จะมาข้องเกี่ยวคุณหมออายุรกรรมแล้วด้วยส่วนหนึ่งนอกจากคุณหมอกระดูกนะคะถ้าไม่ได้มีประวัติผ่าตัดมาก่อน
0: ส่วนใหญ่หมอกระดูกก็จะไปหมออายุรกรรมเลยครับ
1: แต่มันอันตรายจริงค่ะคือถ้ามันขึ้นไปที่ปอดแล้วมันโดน2ข้างเนี่ยมันทำให้อยู่ไม่ได้เจอแบบนี้ได้นะคะถัดไปเป็นคำถามจากคุณนงนภัทรนะคะอายุ71ค่ะน้ำหนัก58สูง162เรียนถามคุณหมอค่ะมีอาการปวดเข่าขวาไปหาคุณหมอเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอบอกว่าเป็นระดับ2ไปฉีด PRP ก็คือไอ้เกล็ดเลือดเนี่ยนะคะกับ Growth Factor ไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดไหนที่คลินิกบอกเพียงแต่ว่าเป็นสารช่วยเร่งการสร้างเนื้อสร้างน้ำเลี้ยงข้อเข่าไม่ทราบว่าการรักษาชนิดนี้จะช่วยได้ไหมคะต้องฉีดทั้งหมด5เข็มกินเป็นกลูโคซามีน1500มิลลิกรัมช่วยได้ไหมคะแล้วก็ต้องทานนานเท่าไหร่คะ
0: จริงๆ PRP ก็คือ platelet plasma
1: ไอตัวเกล็ดไอตัวที่เอาดูดเลือดตัวเองออกมาแล้วก็ไปปั่นแล้วกลับมาฉีดนี่แหละนะคะ
0: ตัว growth factor เนี่ยมันก็อยู่ในชั้นเกล็ดเลือดนั่นอยู่แล้ว
1: ก็คืออันเดียวกัน
0: อันเดียวกันมันคือเกล็ดเลือดนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยชะลอการอักเสบลดการอักเสบที่ทำให้เข่าเราเจ็บได
1: ้
0: ก็ถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได
1: ้ได
0: ้แล้วก็ตามสูตรก็คืออาจจะเป็นคอร์สอย่างเงี้ยเข็มเดียวอาจจะไม่รู้สึกนะครับต้องหลายทีนิดนึง
1: หลายเข็มแล้วก็ผลการรักษาเท่าที่มีข้อมูลก็คืออาจจะประมาณครึ่งครึ่งคือหายครึ่งดีครึ่งนึงอีกครึ่งนะอาจจะไม่ตอบสนอง
0: ใช่ครับเราต้องทำใจไว้ค ส่วนหนึ่งไว้ในใจว่าเออมันอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมด
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถ้าเรามีการรักษา2อย่างแบบที่คุณนงนภัทรถามมาคือทั้งฉีดทั้งกินกลูโคซามีนอาจารย์คิดว่าทำไปพร้อมกันหรือว่าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆก็ทำไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่าม
1: ันไปด้วยเลย
0: กันนะครับมันคนละกลไกบางทีอาจจะช่วยเสริมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าอันที่ต้องไม่ลืมก็คือต้อง
1: ปรับการใช้ชีวิต
0: ต้องปรับการใช้ชีวิตนะครับต้องรู้ว่าเข่าเราเป็นแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: บางท่านก็เน้นพึ่งยาแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมที่ทำให้เจ็บเข่ายังทำเหมือนเดิมก็ไม่ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะโอเคถัดไปเป็นคำถามจากคุณเสาวลักษณ์นะคะอายุ62เนาะน้ำหนัก47สูง156ไปตรวจมวลกระดูกผลพบว่าเป็นกระดูกหลังพรุนนะคะที่ L1 เนี่ยลบ 2.7 แล้วก็ L2 ลบ 3.3 L3 ลบ 2.5 L4 ลบ 3ก็คือติดลบอะเนาะสะโพกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองผลแบบเนี้ยต้องรักษายังไงคะและมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรมีข้อห้ามอะไรบ้างตอนนี้เป็นโรคกระเพาะด้วยแล้วก็มีอาการปวดแสบท้องมากท้องอืดมากรักษามาครึ่งปีแล้วยังไม่หายเลยดูมีความตัดพ้อนะคะ เคยส่องกล้องต้นปี67ผลออกมาก็ดีไม่มีแผลคุณหมอบอกว่าเป็นภาวะไวต่อโกรธเนาะไม่น่าจะไวนะแต่ก็เป็นหายๆอย่างนี้มานานแล้วค่ะจะรักษายังไงดีคะปกติเป็นคนระมัดระวังในการกินและออกกำลังกายเป็นประจำแต่ช่วงหลังอาการมันเจ็บปวดตลอดเลยทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวอ่ะตอบทีละเรื่องค่ะอาจารย์เรื่องกระดูก
0: เอากระเพาะหรือกระดูก
2: หรือว่ากระดูกมากเพราะว่ามาทีนึงนี่แบบได้สองหมอเลย
1: ไม่หรอกเวลาเราจะรักษากระดูกพรุนเนาะอย่างของอาจารย์เงี้ยค่ะหรือจริงๆอายุรกรรมก็พอจะรักษาได้ก็ต้องระวังด้วยว่าเขามีประเด็นกระเพาะหลอดอาหารอะไรอยู่หรือเปล่า
0: ค่
1: ะอาจารย์
0: คืออายุ62แต่ว่าเท่าที่ดูผลตรวจมวลกระดูกที่กระดูกสันหลังเนี่ยค่อนข้างพุนเลยนะแบบลบ 3.3
1: คุณสาวลักษณ์อาจจะผอมค่ะอาจารย
0: ์
1: คนที่ผอมเนี่ยมีแนวโน้มจะ มีกระดูกพรุนมากกว่าคนที่มีเนื้อมีหนังนิดนึงแต่เราไม่ได้เชียร์ให้มีเนื้อมีหนังเนาะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ก็อันแรกคือพุนแน่นอน
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือพุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือแนะนำว่าส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นกระดูกพรุนเนี่ยคุณหมอที่เขาตรวจเนี่ยเขาก็จะพยายามหาสาเหตุอื่น
1: อ
0: าจจะไม่ได้ปักใจว่าเอ้ยมันเป็นกระดูกพุนจากอายุเยอะอย่างเดียวเนาะเพราะว่า62พุนเยอะก็อาจจะต้องหาสาเหตุอื่นไว้นิดนึงกันเหนียวเผื่อมันมีบางท่านก็เป็นเรื่องของพาราไทรอยหรือมีบางอย่างที่มาทำให้พุนเร็วนะครับเซถ้าว่าถ้าทุกอย่างปกติ
1: ค่ะถ้าทุกอย่างไม่มีสาเหตุก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นตามวัยเป็นพุนตามวัย
0: ก็ถ้าเป็นตามวัยเราก็จะต้องเริ่มยากระดูกพุนละ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุก็ต้องเริ่มยากระดูกพุนบวกกับรักษาสาเหตุนั้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ยาเนี่ยกลุ่มยากระดูกพุนสำหรับการเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่ยากลุ่มแรกที่จะใช้ก็จะเป็นยาที่ช่วยลดการสลายกระดูกเป็นหลักก่อนนะครับยาลดการสลายกระดูกเนี่ยก็ถ้าเป็นรูปแบบกินก็มีรูปแบบฉีดก็มีนะครับ มีหลายแบบเลยนะครับถ้าเป็นยากลุ่มที่ลดการสลายกระดูกประเภทหนึ่งที่เราเรียกชื่อของเขาคือบิสฟอสเฟตนะครับกลุ่มนี้ต้องระวังเรื่องผลของกระเพาะเพราะยามันอาจจะกัดกระเพาะได้ในรูปแบบของการกินอาจจะทำให้รู้สึกแสบท้องหลังทาน
1: แล้วก็หลอดอาหารอักเสบได้ด้วยนะคะสำหรับอันนี้มีประเด็นแน่บางคน
0: ซึ่งถ้าเรามีประวัติโชคชนเรื่องกระเพาะมาก
1: รักษามาครึ่งปีลูกค้าไม่หาย
0: คุณหมอก็คงจะไม่แนะนำให้เป็นแบบทานยาก
1: ็
0: อาจจะเป็นแบบฉีดแทนนะครับเป็นแบบฉีดก็จะมีแบบปีละครั้งหรือเป็นอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่ม
1: 6 เดือนครั้ง
0: ซึ่งผลกับกระเพาะก็อาจจะน้อยลงแต่ถ้าฉีดปีละครั้งก็จะมีผลกระทบอย่างอื่นนะอย่างเช่นพอเขาเรียกว่าเป็นหยดยาปีละครั้งนะครับก็จะอาจจะมีไข้บางท่าน
1: เคยมีคนไข้ต้องฉีดปีละครั้งก็คือมาบ่นบอกเข็ดเลย
0: เหมือนจะแบ่งเป็นแบบไข้หวัด
1: ใช่ไ
0: ข้หวัด
1: เลยอะไรเงี้ยแต่อย่าไปกังวลมากเราส่วนในนี้แต่ถ้าเรามีข้อห้ามแล้วเราฉีดปีละครั้งอย่างน้อยเราก็เจอผลข้างเคียงรอบเดียว
0: รอบแรกอาจจะเยอะหน่อยรอบสองอาจจะน้อยลงนะส่วนอีกแบบนึงคือ6เดือนครั้งนะครับ6เดือนครั้งก็เป็นอีกทางเลือกนึงแต่ยา6เดือนครั้งก็ราคาก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มยาส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้เช็คสุขภาพช่องปากช่องปากก่อน
1: ไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกกรามมีปัญหา
0: ใช่ครับถ้าเกิดเรามี ช่องปากเรามีฟันผุหรือต้องทำอะไรเกี่ยวกับฟันถอนฟันทำรากฟันเนี่ยแนะนำว่าทำก่อนเริ่มยาเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยเราเจอว่าถ้าเราทานยาอยู่แล้วไปทำฟันมันอาจจะทำให้กระดูกขากรรไกรเนี่ยมันขาดเลือดแล้วเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายได
1: ้
0: นะครับเพียงแต่ว่าฟังดูน่ากลัวหมอฟันจะกลัวมากแต่ว่าอุบัติการจะไม่ได้สูงขนาดนั้นอาจจะระดับ1-5คนในแสนราย
1: ไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเจอแล้ว
0: เจอแล้วหนัก
1: ขนหัวลุกงี้แค่นั้นเองค่ะ
0: ก็แนะนำตรวจสุขภาพช่องปากให้เรียบร้อยก่อน
1: ค่ะฉะนั้นมีหลายทางเลือกแต่ยังไงก็คงต้องรักษาแต่เบื้องต้นที่กินได้ก่อนเลยนะคะคือการกินแคลเซียมให้เพียงพอและอาจจะต้องเสริมวิตามินดีด้วยก่อนที่จะไปดูเรื่องยาที่ช่วยเรื่องของมวลกระดูกนะคะเนาะส่วนเรื่องกระเพาะก็ต้องพยายามเลือกอันที่เหมาะกับเราถ้าอาการมันรบกวนมากอาจจะต้องเป็นยาที่ไปลดเรื่องกระเพาะไวอะไรก็ว่ากันไปสามารถปรึกษาได้นะคะเนาะอุ้ยวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์เราไม่มีเวลามาพิกอคาร์ดกันเลยเสียดายจังเลย
2: วันนี้คำถามคือแบบถล่มทลายมากแล้วก็ยังตอบไม่หมดใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกคุณ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอด่วนรายการที่ทำให้คุณหายสงสัยในปัญหาสุขภาพแบบด่วนๆรวดเร็วทันใจภายในเวลา180วินาทีค่ะพวกเราพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ทางนู้นเหรอคะ
0: เฮ้ยพวกเราไปขอบคุณค่ะสุขภาพพี่อยากจะถามคุณหมอแบบด่วนๆไหมคะ
2: ผมทำงานหน้าคอมอะครับแล้วปวดหลังทำไงครับ
0: อุ๊ยปัญหานั่งหน้าคอมแล้วปวดหลังเนี่ยเป็นปัญหาของคนออฟฟิศเลยนะคะคุณหมอขาคนออฟฟิศเพียบทั่ว

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวค่ำข่าวแรกวันนี้นะครับไปเริ่มกันที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางแม่ทัพภาคที่4ก็ย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและท่านได้กำชับนะครับว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรัดกุมควบคู่กันไปกับการลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคส่วนประชาชนในจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ได้ทำกิจกรรมรวมพลังเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเพื่อประกาศจุดยืนขอคืนพื้นที่ปลอดภัยครับไปดูกิจกรรมที่ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเพื่อประกาศจุดยืนในการขอคืนพื้นที่ปลอดภัยนะครับอาทิชุดคุ้มครองตำบลจะแนะอำเภอจะแนะชุดคุ้มครองตำบลปาเลมัดอำเภอสุไหงโกลกจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสื่อสารจุดยืนของชุมชนอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องการความรุนแรงและหวังจะให้พื้นที่กลับคืนสู่ความสงบกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่ปลอดภัยการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริงว่าประชาชนต้องการสันติสุขและพร้อมที่จะร่วมมือกันเปลี่ยนพื้นที่แห่งความหวาดระแวงให้กลายเป็นสังคมที่ปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติยั่งยืนในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยร่วมมือป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้คอยลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้วยส่วนพลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ก็เปิดเผยครับว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคพลเรือนได้ประชุมกันนะครับประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมและจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนกัน
1: ส่วนในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมติค่ะเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะมีความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ถึงกรณีการพิจารณาแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ให้ความมั่นใจถึงการพิจารณาแต่งตั้งว่าเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก
2: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ด้วยว่าภายในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทด้านความมั่นคงในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าการบูรณาการและการปรับรูปแบบการทำงานในครั้งนี้จะส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นอกจากนี้ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับพิจารณาโผแต่งตั้งตำรวจระดับสูง163ตำแหน่งวาระที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการประจำวาระปี2569รวมทั้งหมด163ตำแหน่งครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569ก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่8ทับ2569โดยมีวาระสำคัญทั้งการรับรองรายงานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกตช.รวมถึงการรับรองรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมนี้รวมถึงการพิจารณาทบทวนหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียนมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ขณะที่วาระที่ผู้สื่อข่าวจับตามองนะครับได้รับความสนใจในการประชุมกตร.ก็คือ

0: พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการวาระประจำปี2569ทั้งหมด163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผบตร.3ตำแหน่งผู้ช่วยผบตร.6ตำแหน่งผู้บัญชาการหรือผบช.19ตำแหน่งรองผบช.41ตำแหน่งและผู้บังคับการหรือว่าผบก.94ตำแหน่งครับสำหรับการประชุมกตร.วันนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองก่อนเสนอขึ้นตามขั้นตอนเพื่อกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
1: มาดูเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างค่ะตำรวจไซเบอร์บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลอกลวงนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านปทุมวันนะคะโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายอ้างว่าเป็นตำรวจขู่ว่าไปพัวพันกับคดีฟอกเงินสุดท้ายสูญเงินกว่า3ล้าน6แสนบาทภายในวันเดียวโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาปี1ถูกมิจฉาชีพโทรไปหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายให้ผู้ร่วมขบวนการอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยข่มขู่ว่าผู้เสียหายพัวพันคดีฟอกเงินและมีเงินถูกอายัดกว่า8ล้านบาทผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินแล้วก็ส่งมอบเงินสดให้กับคนร้ายรวม5ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า3ล้าน6แสนบาททางด้านพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมอบหมายให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจนศาลนั้นอนุญาตหมายจับผู้ต้องหาชาวเวียดนามชาวจีนและคนไทยรวม8คนล่าสุดตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5คนในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนาม2คนโดยตำรวจระบุว่าเป็นผู้ไปรับเงินสด1ล้าน6แสนบาทจากผู้เสียหายนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่นำเงินไปหมุนเวียนเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินพร้อมกับยึดเงินสดเกือบ8แสนบาทสมุดบัญชีธนาคาร13เล่มและโทรศัพท์มือถืออีกหลายเครื่องรวมถึงจับกลุ่มบัญชีม้าได้อีก2คนเบื้องต้นตำรวจแจ้งหลายข้อหาด้วยกันค่ะทั้งร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสมคบและร่วมกันฟอกเงินรวมถึงความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนี
0: ส่วนความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายกเฮงกับพวกนะครับกรณีเรียกรับสินบนแลกกับการวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธไปแล้วและได้มีการยื่นหลักฐานเป็นหลักทรัพย์เงินสดนะครับคนละ200,000บาทได้ประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ชี้แจงนะครับว่าที่ได้ให้ประกันตัวไปเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเพียง650,000บาทพร้อมกับมั่นใจครับว่าจะสามารถเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับผู้การเต่าบอกว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายกเฮงยังให้การภาคเศษครับก็คือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนแต่ข้อมูลที่ให้มาก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยทางพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับและให้นำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งวันที่8กันยายนนี้ส่วนที่เป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์คือการอนุญาตให้ประกันตัวเรื่องนี้พลตรวจตรีจรูญเกียรติชี้แจงครับว่าเนื่องจากคดีที่จังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นแค่คนเดียวมูลค่าความเสียหายเพียง 650,000 บาทซึ่งหากไม่ให้ประกันตัวตามกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนจะมีเวลาควบคุมตัวทำสำนวนเพียงแค่48วันครับแต่ถ้าปล่อยตัวชั่วคราวไปจะมีเวลาในการทำงานนานถึง6เดือนทำให้รวบรวมพยานหลักฐานได้รัดกุมยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเหตุผลก็คือตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาลงมาผู้ต้องหาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังมีสิทธิ์ประกันตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอยู่ลองฟังเสียงผู้การเต่าครับ
2: ที่เราจับศรีสะเกษมาเนี่ยมันมีผู้เสียหายมาร้องแค่คนเดียวแต่อีกสัก40กว่าคนเนี่ยยังไปร้องที่โรงพักต่างๆเพราะฉะนั้นทำไมมีคำถามว่าทำไมถึงให้ประกันตัวก็มูลค่าความเสียหายณจุดนี้แค่ 650,000 แต่ถ้าเรารวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการตรวจสอบพบเนี่ยมันน่าจะร้อยกว่าคนมีคนที่มีการแก้ข้อสอบแล้วมีรายชื่อว่าเป็นของนายกเนี่ยนะครับนายกเฮงเนี่ยก็มา57คนอีก40กว่าคนเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คืนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอบผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนว่าทำไมงานสอบสวนถึงให้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายณที่แจ้งเนี่ยมันแค่ 650,000 แต่แนวทางการสอบสวนเนี่ยมันร้อยกว่าคนก็เอา 650,000 คูณไปบางทีการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเราประกันเราไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันมีเวลาแค่48วันแต่ถ้าเราให้ประกันตัวเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับมันมีเวลา6เดือนงั้นพนักงานสอบสวนก็เพื่อการทำสำนวนที่มันรัดกุมนะครับผู้ต้องหาได้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับยังไงก็ถือว่าผู้ต้องหาก็ยังไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดนะก็ให้ประกันตัวไป
0: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติเชื่อนะครับว่าคดีนี้จะขยายผลสาวไปถึงตัวการใหญ่และถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนอีกทั้งพนักงานสอบสวนก็เตรียมขยายผลไปยังตัวละครใหม่ด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แต่ว่าเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มของนายพิชิตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้มีแรงกดดันหรือว่าการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดตำรวจได้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
2: ผมเชื่อว่าคดีนี้ก็มันต้องถึงแน่ถึงกับตัวการจริงๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแน่เพราะฉะนั้นขบวนการของปปช.เนี่ยช้าแต่ชัวร์นะครับผมบอกว่าช้าแต่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเขามีวิธีการที่จะกันพยานเพื่อให้ถึงตัวใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอดทนรอกันนิดหนึ่งนะครับ
3: จะไปถึงผู้บริหาร
2: ถึงอยู่แล้วผมเชื่อว่าถึงอยู่แล้วนะครับถึงอยู่แล้วเป็นตัวละครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับกลุ่มของวิชิตนะครับไม่เกี่ยวกับกลุ่มของวิชิตแต่มีเข้ามายุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ด้วย
3: ระดับไหน
2: ก็ตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนี้บอกไม่ได้ขอเป็นข้อมูลของการสืบสวนท่านผู้กับท่านกำลังเล่นดำเนินการอยู่
1: มาดูการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าสงวนกันบ้างค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนพบความเชื่อมโยงถึงนายทุนจีนและก็นายทุนเวียดนามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังกรมป่าไม้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบก.ปทส.กองกำลังผาเมืองตำรวจตช.ด.ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่นเข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณป่าห้วยไม้แดงอำเภอบ้านโคกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนยึดของกลางไม้ประดู่จำนวน8ท่อนมูลค่าความเสียหายกว่า460,000 บาทพร้อมรถยนต์4คันและอุปกรณ์กระทำความผิดขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก2คนหลบหนีไปได้นายนฤพลทิพย์มนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าเปิดเผยว่าพบข้อมูลว่าอาจมีนายทุนต่างชาติเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ
4: จับที่อุตรดิตถ์แล้วก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับยังมีบางส่วนนะครับเราจับได้3รายแต่มีบางส่วนที่หลบหนีไปซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มทุนต่างชาติหลบหนีไปแต่เรามีข้อมูลหมดแล้วที่ตามติดตามจับกลุ่มนะครับขบวนการนี้แอบเข้ามาทำในระยะเวลาห่วงผ่านมาประมาณ2เดือนละเราติดตามอยู่ก็พอเราพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ที่อุตรดิตถ์นะครับเราก็เข้าดำเนินการทันที
1: ขณะที่พลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการบก.ปตส.นะคะระบุว่าเตรียมขยายผลสาวถึงตัวนายทุนกลุ่มทุนจีนและเวียดนามซึ่งอาจลักลอบตัดไม้ในพื้นที่มานานกว่า2เดือนพร้อมขอศาลค่ะออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 4-6 คนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางลำเลียงไม้ก่อนส่งออก
5: ซึ่งเราเห็นตัวละครอยู่แล้วว่าในการค้าไม้ ในแต่ละครั้งที่เราดำเนินการเนี่ยเราจะเห็นตัวละครคือมีนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เรามีการจับกุมผู้ค้าไม้ที่ในเขตท้องที่สพพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เชื่อมโยงมากลุ่มถึงนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขออนุญาตดำเนินว่าในส่วนของกปทส.เนี่ยเวลาเราดำเนินการและต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะขยายผลในทุกกรณีนะครับ
1: ทางด้านนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าหรือที่ดินของรัฐก็ไม่สามารถตัดได้เช่นเดียวกับนายโกสิทธิ์นินรัตน์ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เตรียมสั่งยกระดับเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ไม้จากป่าธรรมชาติ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในข่าวค่ำ NBT ครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: มาดูการเตรียมพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้ซึ่งจะไปจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาครับด้านผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค9ก็เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยนะครับพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ประชุมร่วมกับทุกจราจรและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครม.ทั้งหมดซึ่งมีการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันยังยืนยันด้วยครับว่าพร้อมทำเต็มที่และการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปก็ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศครับ
1: ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์แต่อะไรต่างๆครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
2: แต่ว่ายืนยันว่าไม่
1: กังวลอะไรก็ทำเต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลทำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เราให้ความสำคัญเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานกับประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทั้งท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทำเต็มที่
0: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.บัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะเน้นความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเตรียมติดตามผลจากมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่3พร้อมกับชื่นชมวิสัยทัศน์ที่มีการนำเสนอการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถของประเทศพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวปอบอรุ่นที่3ที่นำเสนอกรอบ5ขีดความสามารถของชาติที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างเพื่อยืนหยัดแข่งขันและกำหนดอนาคตของตนเองในอีก 10-15 ปีคือการเปลี่ยนคำถามจากวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาอะไรไปสู่ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องมีขีดความสามารถอะไร5ขีดความสามารถคือ THAIS ภายใต้แนวคิด Five Forces New Future 5พลังแต่มีอนาคตเดียวกันโดยตัว T ค่ะย่อมาจากเทคโนโลยีเลือกแข่งดันตัว H Human ซ่อมต่อส่ง A Accessibility and Asset พลังงานทรัพยากรหาใช้กันI มาจาก infrastructure เชื่อมรองขยายส่วนตัว S ตัวสุดท้ายนะคะมาจาก security and resilience รู้ก่อนยืนเองเชื่อกันโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะนักศึกษาวปอบอรุ่นที่3สรุปภาพรวมการนำเสนอโดยชี้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างและพัฒนาตนเองควบคู่กับการมีทรัพยากรและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่าง5พลังที่จะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายคือการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทย
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้ถามสดในสภาปมเอี่ยวหัวเลือกสว.เมื่อวานนี้นะครับโดยสาเหตุเนื่องจากว่าติดประชุมน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.แต่อย่างใดแม้จะยอมรับนะครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ขอให้ช่วยแต่ว่าก็ได้ปฏิเสธไปแล้วครับ นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงกรณีที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้สดของนายพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนต่อข้อกล่าวหาว่าเอี่ยว

0: หัวเลือกสว.โดยบอกว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ติดภารกิจประชุมเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งแก่วิปรัฐบาลไปแล้วว่าติดภารกิจและถึงแม้การตอบกระทู้ในสภาเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อเวลาซ้อนกันแล้วด้วยจิตสำนึกปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนส่วนข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.นั้นนายณภินทรยอมรับครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ชื่อนายเอมาขอให้ช่วยจริงสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2567โดยนายเอได้มาพร้อมกับตัวแทนสภาเกษตรที่ได้นัดหารือกันถึงเรื่องปัญหาการเลี้ยงไก่งวงและสินค้าล้นตลาดและมาถึง2ครั้งแต่ตนก็ได้ปฏิเสธไปทั้ง2ครั้งเรื่องนี้มีพยานยืนยันมากถึง9คน
1: ผมตอบไปเสร็จทันทีว่าผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าผมช่วยไม่ได้และถ้ามาพูดเรื่องนี้อีกผมขอเชิญคุณออกนอกห้องผมจะคุยเรื่องไก่งวงปรากฏว่านายเอลุกขึ้นและไม่ล่ำลาเดินออกนอกห้องไปเลยนะครับแล้วผมก็ต่อว่าคณะที่มาว่าพาเขามาอีกทำไมมาคุยเรื่องนี้อีกทำไมถ้าผมจะบอกว่าผมจะช่วยคุณผมให้คุณเซ็นใบลาออกผมจะให้เซ็นต่อหน้าคุณ 8-9 คนได้ยังไงนะครับนี่คือข้อได้จริงที่ผมนำส่งคณะ26แต่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งชีพก็ดีหรือคุณผลิตก็ดีคุณได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดต่อสังคมให้ผมบ้างไหม
0: นอกจากนี้นายณภินทรได้โชว์หลักฐานด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่าช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2567ไปราชการที่ต่างประเทศครับไม่ได้อยู่ที่โรงแรมย่านรังน้ำที่อ้างว่าพบสัญญาณโทรศัพท์ของสว100คนรวมถึงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีหนังสือลาแล้วก็ข้อมูลการเดินทางเข้าออกที่ชัดเจนมาโชว์ผู้สื่อข่าวจึงเห็นว่าความเห็นส่งฟ้องทั้ง229คนของคณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.นั้นเป็นการตั้งข้อกล่าวหาแบบสุ่มครับ
2: สำหรับการจัดเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมด้วยนั้นทางด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าไม่มีข้อขัดข้องที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วจะเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านพร้อมย้ำนะคะว่าเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังคงเหนียวแน่นนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเตรียมเดินทางไปร่วมเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นว่าทางพรรคเพื่อไทยมีแนวทางที่เปิดกว้างและไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกในการร่วมกิจกรรมหรือว่าพบปะประชาชนซึ่งการที่ผู้นำกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านได้ประสานเชิญนายแพทย์ชลน่านไปร่วมพูดคุยนั้นเป็นการเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านจึงมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจต่อระบบการเมืองและไม่มีประเด็นทางการเมืองใดที่น่าวิตกกังวลพร้อมย้ำว่าเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังคงมีความเป็นเอกภาพทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดและไม่มีความขัดแย้งใด
3: ๆเราผมเชื่อว่าด้วยวิจารณญาณของคุณหมอชนน่านเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดอยู่ในกรอบได้อยู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงที่เราก็เคารพนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะขอไปหารือท่านอีกทีนึงนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการจะไปร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจัดโดยใจที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์ก็คือนำเอางบประมาณรัฐนะครับมาใช้ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพูดคุยกับประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสร้างแนวความคิดส่งแนวความคิดไปยังสังคมนะครับอันนี้เป็นสิ่งเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปเนี่ยอันนี้มันก็การใช้งบประมาณรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองไปซะนะครับเราก็ไม่อยากจะให้เกิดอย่างนั้นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปหารือท่านชนน่านอีกทีหนึ่งนะครับ
2: ทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ทางโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดงานสัมมนาดังกล่าวของฝ่ายค้านจนส่งผลให้ทางผู้จัดงานต้องปรับเปลี่ยนสถานที่มาจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาแทนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของทางโรงแรม
4: ื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลเลยเขาไม่ใช่เหรอ
5: ไม่ใช่
4: จะ
5: ถามคุณ
6: ผู้ว่าเขาเกรงว่าจะไปกระทบพวกแขกเกิดอะไรเงี้ยครับ
4: ที่ไม่รู้ว่าแต่ว่าหน้ามันก็มีห้องประชุมอะไร
0: สิ้นเดือนหน้าก็จะหมดปีงบประมาณ2569แล้วนะครับในส่วนงบประมาณ2567นั้นไปถึงไหนแล้ววันนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567พิจารณาครบทุกมาตราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับโดยขั้นตอนต่อไปเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่ามุ่งแก้ปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนครับนายกรวีปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมาธิการโดยที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาและสรุปภาพรวมทั้งหมดรวมถึงมีการลงมติในรายมาตราโดยสรุปในการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ประชุมไปทั้งหมด35วันครับจำนวนเงินทั้งสิ้นในปีนี้ 3.788 ล้านล้านบาทที่ประชุมมีมติแก้ไขในหลายมาตรานะครับมีการปรับลดแล้วก็แปรเพิ่มงบประมาณในแต่ละหน่วยงานยกเว้นมาตรา36มาตรา40และมาตรา41นายกรวีกล่าวอีกว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมเอกสารสู่การนำเสนอในชั้นพิจารณาของส.ส.ซึ่งกรรมาธิการได้ประสานงานกับวิปรัฐบาลคาดว่าจะมีการบรรจุระเบียบและมีการพิจารณาวาระ2และวาระ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ครับขั้นตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าก็จะมีการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาเนื่องจากมีจำนวนรายมาตราที่จะต้องพิจารณา41มาตราและจะมีระยะเวลาในการพิจารณา3วันโดย2วันแรกอาจจะมีการพิจารณาวันละ15มาตราส่วนวันที่3จะพิจารณามาตราที่เหลือจนจบทางนี้ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กรรมาธิการได้มีการพิจารณาจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
7: โดยสรุปก็มีการปรับลดนะครับทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเน้นในเรื่องของการส่งเงินไปแก้ปัญหานะครับตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าได้มากที่สุดครับ
2: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจมุมมองคนไทยนะคะพบว่า 60% ยังไม่รู้จัก OECD ว่าคืออะไรในขณะที่เด็ก Gen Z ค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD มากกว่ากลุ่มอื่นโดยสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลในหัวข้อเปิดมุมมองคนไทยต่อ OECD การรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับ OECD โดยร้อยละ 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือว่ารู้จัก OECD หรือเมื่อรวมกันกับกลุ่มที่ไม่แน่ใจหรือว่าจำไม่ได้ทำให้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62.1 โดยกลุ่ม Gen Z ค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.6 แต่ยังมีอีกไม่น้อยที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่แน่ใจสะท้อนว่าความเข้าใจเรื่อง OECD นั้นยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการรับรู้สูงสุดกว่าร้อยละ 68.8 ภาคเหนือมีการรับรู้ต่ำสุดร้อยละ 25.4 สะท้อนถึงช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างพื้นที่ส่วนเหตุผลที่ประชาชนไม่ค่อยสนใจ OECD ร้อยละ 48.8 ระบุว่าไม่รู้ว่า OECD นั้นคืออะไรตามด้วยการไม่พบข้อมูลที่เข้าใจง่ายร้อยละ 20.4โดยสรุปผลการสำรวจนะคะสะท้อนว่าช่องว่างสำคัญระหว่างประชาชนไทยกับ OECD ก็คือการรับรู้และการสื่อสารควรสื่อสารเรื่อง OECD จากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นว่า OECD

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานกรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลังโครงการ THAI Passport นะครับที่จะเริ่มเปิดให้ใช้งานกันช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ THAI Passport นั้นรวบรวม AI ตัวโปรหรือของดีแต่ไม่ฟรีจากค่ายดังระดับโลกนะครับซึ่งปกติก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอาจจะเกินกำลังสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่มีรายได้ไม่มากแต่ว่าถ้าร่วมโครงการนี้ได้ใช้ฟรีหมดนะครับมีงานวิจัยจาก Microsoft นะครับชี้ว่าปัจจุบันคนทำงานในไทยอาจจะใช้ AI มากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงใช้กับงานหรือภารกิจเดิมๆและพวกเขายังต้องเสริมทักษะสำคัญครับโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพของงานรวมถึงความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคาดหวังว่าการเข้าร่วม THAI Passport นั้นจะได้ใช้ AI ระดับมือโปรพร้อมเรียนรู้หลักสูตรดีๆจากค่าย AI ระดับโลกจะช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยในวงกว้างครับวันนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับก่อนจะเริ่มใช้พร้อมกันวันแรก31สิงหาคมครับ
1: ฉะนั้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแจกของแต่โครงการนี้เป็นการสอนคนไทยให้ใช้ AI ให้เป็นและถือเป็นโครงการที่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งกับทรัพยากรของประเทศไทย AI Pro ระดับเดียวที่โลกใช้14ค่ายมากกว่า30โมเดลรวมอยู่ในที่เดียวกันฟรีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่อายุมากกว่า15ปีขึ้นไปก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะวันที่31สิงหาคมนี้เราจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็อยากจะชวนทุกคนที่คิดว่าโครงการดีๆแบบนี้ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะพลาดมาใช้สิทธิ์ของท่านไปด้วยกันครับ
0: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 1.3 ล้านคนโดยย้ำความสำคัญของ AI ต่อระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานการศึกษาและบริการสาธารณะอ้างอิงข้อมูลจาก Microsoft AI Economy Institute ระบุว่าในไตรมาสแรกของปีสัดส่วนประชากรวัยทำงานไทยที่ใช้ Generative AI เพิ่มขึ้นจาก 9.1% เป็น 12.4% แต่ว่ายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกรัฐบาลจึงเดินหน้าโครงการ THAI Passport เพื่อยกระดับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กลายเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีเสริมความรู้และพัฒนาการนำ AI ไปใช้งานจริงสอดคล้องกับตลาดแรงงานสนับสนุนการ

0: เติบโตของเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งเป้าหมายขยายค่าเฉลี่ยประชากรที่ใช้ Generative AI จาก 12.4% เป็น 23% โครงการ THAI Passport จะเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ในวันที่31สิงหาคมนี้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thและยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีครับรัฐบาลเตรียมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนทางกฎหมายนะครับมุ่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสู่พลังงานสะอาดพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนของสภาว่าขณะนี้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วงเงินดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนการปรับเปลี่ยนยานยนต์สู่การใช้พลังงานทดแทนเช่นไบโอดีเซลเอทานอลและพลังงานไฟฟ้ารวมถึงการยกระดับแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการให้สอดรับกับการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมสีเขียวนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเช่นนโยบายการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของประเทศ
1: วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ1คือเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานซึ่งพลังงานมีทั้งโซล่าอาจจะมีพลังงานอย่างอื่นด้วยกระทรวงพลังงานก็กำลังดูอยู่เช่นเรื่องสายส่งซึ่งสายส่งอาจจะไม่ใช่แค่โซล่าอย่างเดียวเรื่องสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ก็ไม่ใช่โซล่าแต่เป็นตัวที่รองรับพลังงานสะอาดได้2ก็คือในเรื่องขนส่งก็คือขนส่งเนี่ยก็คมนาคมจะเป็นแม่งานหลักนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นความชัดเจนภายในกันยานี้แหละครับ
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์ช่วงไฮซีซั่นนะครับหลังจาก8เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีใช้พรก.กู้เงินเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มวันที่1ตุลาคมครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวไทยช่วง8เดือนแรกของปี2569เผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะตลาดระยะไกลขณะที่ตลาดไทยเที่ยวไทยมีสัญญาณดีขึ้นนะครับจำนวนผู้เดินทางเพิ่มขึ้นกว่า 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือมากกว่า2ล้านคนครั้งส่วนช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยวจะเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์รวมถึงเจรจากับสายการบินจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวไทยปีนี้นะครับอยู่ที่33ล้านคนขณะที่มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในต้นเดือนกันยายนภายใต้งบประมาณจากพรก.กู้เงินจำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อใช้ให้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ในรูปแบบการร่วมจ่ายโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักพร้อมคูปองสำหรับการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ประมาณ 16,000 ล้านบาทคุณสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการจัดการนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์นะครับว่าล่าสุดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลมาคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเปิดทางให้ดำเนินการกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติการเป็นภัย

0: ต่อประชาชนและประเทศด้วยการเนรเทศได้ทันทีซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอหลายกรณีที่สร้างปัญหาและความวุ่นวายในประเทศครับ
1: บุคคลต่างด้าวก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ว่าจะมาอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวการทำงานหรือพักพิงก็ตามถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือแม้แต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ดูแล้วจะเป็นภัยต่อคนไทยและประเทศไทยก็จะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้เลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอกำลังเสนอนะครับหลายเคสมากที่จะต้องใช้กระบวนการในประเทศนักท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการแล้วก็มาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับประเทศครับ
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาขายข้าวให้กับจีนอีก 60,000 ตันนะครับหวังรองรับผลผลิตข้าวนาปีของไทยที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ครับคุณอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโก้คอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจด้านการเกษตรและอาหารของจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้ส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาในระดับที่แข่งขันได้และเร่งเจรจาทุกระดับเพื่อให้สามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วคุณอารดาย้ำว่าการเจรจาช่วงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะจีนมีความต้องการข้าวจากฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากตกลงซื้อขาย 60,000 ตันได้ก็จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตลดปริมาณข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ยังเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปีเดินหน้าสู่เป้าหมาย7ล้านตันขณะเดียวกันเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเดินหน้าเจรจาให้จีนซื้อข้าวไทยให้ครบตามเป้าหมายรวมทั้งหมด 500,000 ตันครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกให้การต้อนรับนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรในโอกาสส่งมอบราชรถปืนใหญ่3องค์ที่ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จให้กรมศิลปากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรมอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งตัวปืนโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินเมื่อแล้วเสร็จจึงส่งต่อให้กรมศิลปากรดำเนินการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมและงานวิจิตรศิลป์ให้ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงามและสมบูรณ์ตามแบบแผนที่กำหนด
1: ในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อม
2: แต่วันนี้งานโครงสร้างหลักรวมถึงตัวรถและระบบต่างๆก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยมาตามลำดับจนแล้วเสร็จในวันนี้ทั้ง3องค์นะครับซึ่งประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมซึ่งจะมอบให้กรมศิลปากรไปดำเนินการบูรณะในส่วนของงานศิลป์ต่อไป
0: การทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นการนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประสานกันเพื่อดูแลรักษาองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอย่างประณีตรอบคอบและพิถีพิถันเพื่อให้งานทุกส่วนมีความพร้อมถูกต้องและสมพระเกียรติ
3: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะจับมือ Big C Super Center สานต่อ C-POT Shop ค่ะเพื่อที่จะขยายโอกาสสินค้าไทยสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทยการเผยแพร่วัฒนธรรมและการต่อยอดเศรษฐกิจวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมลงนามถือเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือเดิมตั้งแต่ปี2566โดย C-POT Shop ได้พิสูจน์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่นำรายได้เข้าประเทศรวมกว่า100ล้านบาทร่วมกับการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทุนวัฒนธรรมไทยสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงสำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีเน้นการเปิด C-POT Shop ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมไทยเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
0: กรมธนารักษ์เตรียมเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระสำคัญพร้อมเปิดช่องทางรับแลกทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทางด้านการปกครองการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทผลิตจากทองคำ 99% ไม่เกิน800เหรียญละราคาเหรียญละ99,999 บาทเหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทผลิตจากเงิน 92.5% ไม่เกิน 5,000 เหรียญราคาเหรียญละ 3,000 บาทและเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญเปิดให้จ่ายแลกเหรียญละ20บาท กรมธนารักษ์ยังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทผู้สนใจติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนจักรพงศ์กรุงเทพมหานครและหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999
4: ผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตหวังเสริมทัพเครือข่ายหอกระจายข่าวพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงน้ำหลากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลหอกระจายข่าวรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งทักษะการรับข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์รัฐมนตรีสุภมาศค่ะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหอกระจายข่าวซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดับชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียให้กับประชาชน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมย้ำว่าการศึกษาไม่ควรเป็นเพียงเรื่องคะแนนหรือว่าอันดับประเทศนะครับแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็มีโอกาสเรียนรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Hope in Thai Education พลิกโฉมการศึกษาไทยแบบไหนที่คนไทยมีความหวังในการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งที่4โดยระบุว่าระบบการศึกษาไม่ได้มีปัญหาครับแต่จะทำอย่างไรให้คนไทยมีความหวังกับการศึกษาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็สามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได้โดยต้องมองว่าการศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนกับไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาที่ต้องเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ทุกช่วงวัย
5: ต้องสร้างความหวังนะครับว่าไม่ว่าเกิดที่ไหนเขาก็สามารถที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้และเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะเป็นเป้าหมายของการที่วันนี้เรื่องครูเรื่องนักเรียนเรื่องโรงเรียนเรื่องหลักสูตรผมว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเกิดที่ไหนเขาต้องมีอนาคตที่ดีได้การศึกษาควรจะเป็นเหมือนกับไฟฟ้าน้ำประปาครับท่านคือเราบอกว่า AI ควรจะเป็นเหมือนไฟฟ้าณปัจจุบันแต่การศึกษาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
0: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันยังย้ำว่าการศึกษาไม่ควรยึดติดเพียงคะแนนพิซ่าหรืออันดับของประเทศเพราะหากเป้าหมายคือการทำให้ตัวเลขดีขึ้นเมื่อเกณฑ์เปลี่ยนก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาใหม่แต่ถ้าทำให้เด็กคนนึงได้เรียนรู้และสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เด็กคนอื่นก็จะเติบโตตามไปด้วยดังนั้นการศึกษาจึงต้องสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงทำให้คนสามารถเรียนรู้ใหม่และปรับตัวได้ตลอดชีวิตรวมทั้งต้องเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับตลาดแรงงานและโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนไทยไม่ได้เรียนเพื่อทำงานในประเทศเท่านั้นแต่สามารถ

0: ถแข่งขันและทำงานได้ทั่วโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนเพราะการศึกษาคือทั้งเรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรมและสังคมและควรเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
1: มีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าติดตามกันนะคะติดตามพร้อมกันในช่วง NBT Recap ค่ะ

วิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ชูหลักสูตรวิศวกรรมชีวแผนแพทย์ผลิตวิศวกรรุ่นใหม่รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของบุคลากรในระบบสาธารณสุขไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรภพเนยเนตรรักษาการคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบุว่าได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมชีวแผนแพทย์เป็นปีแรกในปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Life เน้นให้นักศึกษานำความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์การสอนจะครอบคลุมทั้งการออกแบบการผลิตการบำรุงรักษาและการวิจัยให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงงานผลิตเภสัชพันธุ์บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ส่วนปีการศึกษา2570เตรียมรับนักศึกษาผ่านระบบ PCAT 3รอบรวม60คนทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่40โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบกิตติบัตรให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569จำนวน70นายเพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่สนองต่อนโยบายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางทหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อนำพากองทัพบกและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกรมทางหลวงชนบทเปิดใช้งานถนนทางหลวงชนบทสายนครราชสีมา5069แยกทางหลวงชนบทนครราชสีมา3060บ้านท่าวังไซอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการแล้วมีระยะทางกว่า16กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง163ล้านบาทนายพิชิตทุนสุริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทระบุว่าถนนสายนี้จะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของวังน้ำเขียวได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นทั้งจุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพร้อมเชื่อมต่อชุมชนกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยผักและผลไม้เมืองหนาวจากแหล่งผลิตไปยังตลาดได้รวดเร็วขึ้นช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนชนจัดกิจกรรมแอคทรากินชาเลนจ์นักล่าหาขยะชวนคนกรุงร่วมเก็บและคัดแยกขยะสร้างเมืองสะอาดและกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 10,000 ตันต่อวันจึงอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักตั้งแต่ก่อนซื้อสินค้าว่าหลังใช้งานแล้วขยะจะถูกจัดการอย่างไรชวนประชาชนลงมือเก็บขยะด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและภาระในการจัดเก็บและกำจัดสำหรับกิจกรรม Extra Green Challenge เปิดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็นทีมละ4คนแบ่งเป็นนักล่าขยะ3คนและผู้ถ่ายทอดสด1คนแข่งขันสะสมคะแนนจากขยะที่เก็บได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาทพร้อมทริปไปญี่ปุ่นและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเก็บขยะระดับโลกนอกจากนี้ภาคเอกชนยังมอบตะแกรงรับคืนขวดพลาสติกและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับพนักงานเก็บขยะ100ตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครและร่วมผลักดันการจัดการขยะในพื้นที่

ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทนะครับเรื่องนี้ไม่น่าจะจริงแต่ว่าไปตรวจสอบให้ชัวร์ในชัวร์หรือโมนิมครับ

แชร์ส่งต่อที่ระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทเป็นข่าวปลอมมัวนิ่มค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีนโยบายยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทและการยกเลิกธนบัตรไม่ใช่อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงแต่ต้องอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติเงินตรามาตรา20หากมีการยกเลิกธนบัตรจริงจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกำหนดระยะเวลาให้ประชาชนนำธนบัตรมาส่งคืนไม่น้อยกว่า1ปีหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวประชาชนก็ยังสามารถนำธนบัตรมาแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ภายใน2ปีค่ะข้อมูลที่ว่าธปท.ประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทมัวนิ่มค่ะ

0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: สวัสดีครับช่วงนี้ฝนเริ่มกลับมาตกเยอะขึ้นอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนครับในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนรวมถึงตอนบนและฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุของฝนก็ยังเกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้แก่ที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีและกาญจนบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อเวลา 6:35 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพระชนมพรรษา 89 พรรษาหลังส่งเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจากภาวะพระโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็วกว่าปกติส่งผลให้เกิดพระอาการอ่อนเพลียและหายพระทัยลำบากสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5ทรงครองราชย์มาตั้งแต่ปี2534และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของนอร์เวย์ในรอบหลายศตวรรษที่พระราชสมภพในประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงประชาชนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนอร์เวย์ในช่วงวิกฤตสำคัญจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนอย่างสูงของประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ที่ต่างเศร้าโศกและพากันไปวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยถวายหน้าพระราชวังภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ 53 พรรษาทรงสืบราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของนอร์เวย์โดยก่อนหน้านี้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงที่พระราชบิดาทรงพระประชวร
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลซึ่งกระทบไปถึงเขตทิเบตของจีนที่อยู่ติดกันหรือที่เรียกกันว่าสึนามิฮิมาลัยนั้นล่าสุดทางการเนปาลได้เตือนให้หน่วยกู้ภัยและประชาชนเฝ้าระวังอย่างสูงต่อการเกิดมวลน้ำไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำเนื่องจากพบการเอ่อล้นและน้ำหนุนสูงในทะเลสาบน้ำแข็งอีกทั้งพบจุดที่ดินและอิฐและหินอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติเสี่ยงที่จะทลายลงมาด้วยโดยขอให้ทุกคนอพยพขึ้นสู่ที่สูงหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยส่วนการกู้ภัยยังดำเนินไปท่ามกลางการเฝ้าระวังโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น543คนแล้วในจำนวนนี้538คนอยู่ในเนปาลและในฝั่งของทิเบตมียอดที่5คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนโดยมีชาวต่างชาติและชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยส่วนการระบุสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงนั้นเกิดจากส่วนปลายของฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยยุบตัวลงจึงได้กวาดหิมะดินและหินลงมาจากระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรแรงสั่นสะเทือนจึงรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวโดยในช่วงเวลานั้นน้ำแข็งหิมะและดินหินที่ถล่มลงมายังไปขวางแม่น้ำเลนเตโกลาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักเก็บน้ำเมื่อมวลน้ำสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นแรงดันที่เกินขีดจำกัดจะทานไหวเมื่อทลายลงจึงเกิดเป็นมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลสูงราว 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความรุนแรงได้กวาดทุกอย่างสูญหายไปในพริบตา
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งครับด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ชายแดนสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาหลายฝ่ายมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อตั้งใจก่อกวนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้ล้มเหลวและนำไปสู่การตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝ่ายตรงข้ามที่ 50% กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เศรษฐกิจอเมริกาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกหลังการลงนามดังกล่าวทรัมป์ยังได้กล่าวเป็นนัยถึงจีนอีกประเทศหนึ่งด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมคว่ำบาตรไปยังธนาคารต่างๆของจีนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านด้วย
1: ไปที่ฝรั่งเศสนะคะผู้สมัครชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีหน้าจำนวน7คนขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศหากได้เป็นผู้นำคนใหม่ต่อจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่จะหมดวาระโดยนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าศึกครั้งนี้มีการเดิมพันกันสูงมากและผู้สมัครเหลือเวลาไม่ถึง8เดือนในการเร่งทำคะแนนเสียงขณะที่โพลต่างๆก็ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีเพียงนางมารีเลอเปนเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งรอบชี้ขาดในวันที่2พฤษภาคมในฐานะ1ใน2ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดโดยที่ผ่านมาเธอได้พยายามที่จะนำเสนอแผนประหยัดงบประมาณมูลค่า 125,000 ล้านยูโรอีกทั้งยังจะกำหนดให้ผู้ที่เริ่มทำงานก่อนอายุ20ปีสามารถเกษียณจากงานได้ตั้งแต่อายุ60ปีด้วยจากที่ปัจจุบันอายุเกษียณงานในฝรั่งเศสอยู่ที่ระหว่าง62ถึง64ปีซึ่งต่างกันตามมาตรการผ่อนผันสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงปีคริสตศักราช1961ถึง1969
0: จ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรีย2ใน6คนเสียชีวิตลงแล้วทำให้ต้องมีการสอบสวนที่มาของโรคเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับจึงเชื่อว่าทั้งหมดอาจจะรับเชื้อจากยุงที่ติดมากับเครื่องบินของประเทศอื่นๆหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าการตรวจพบเจ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตป่วยด้วยไข้มาลาเรียมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการที่ผู้ติดเชื้อ4ใน6คนเริ่มแสดงอาการทำให้ต้องมีการสั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วอาคารสนามบินอย่างไรก็ตามผู้ป่วยอีก4คนที่เหลือได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นตัวครับ
1: ฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะก่อผลกระทบอีกครั้งหนึ่งโดยทำให้บริษัท EDF ของฝรั่งเศสซึ่งต้องปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไป3เตาจากทั้งหมด6เตาค่ะที่สถานีผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์กราฟลีนในจังหวัดนอร์สซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกเนื่องจากแมงกะพรุนกลุ่มนี้นะถูกดูดเข้าไปอุดตันในท่อส่งน้ำที่ทางโรงไฟฟ้าใช้สูบน้ำจากทะเลเพื่อนำไปใช้สำหรับการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์โดยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนทำให้การเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มระบบส่วนสาเหตุที่พบฝูงแมงกะพรุนลอยเข้าสู่ฝั่งจำนวนมากก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปัจจัยอุณหภูมิของน้ำทะเลชายฝั่งที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภาวะที่พวกมันนั้นชื่นชอบ
0: แอฟริกากลางไม่สงบมาอย่างช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงบิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกินเนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามช่วงทำไมกับอาจารย์เกษมสันและคุณณวัชกร
0: ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมของเราได้นะครับทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2นอกจากนี้นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ nbtplus.prd.go.th นะครับก็เป็นอีก1ช่องทางในการรับชมครับสำหรับช่วงทำไมในวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามกับเราท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: ผู้ชมครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนั่นคือปัญหายาเสพติดครับรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานนะครับในการปราบปรามยาเสพติดแต่สำหรับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าสำนักงานปปส.ถือว่าเป็นหน่วยหลักในการจัดการเรื่องนี้นะครับรูปแบบยาเสพติดในปัจจุบันเป็นอย่างไรการลักลอบนะครับหรือว่าการที่จะนำเข้ามาซึ่งยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงวิธีการของผู้ที่ค้ายาเสพติดเป็นอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับท่านอภิกิจช่อโรจน์ประเสริฐนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเกษมสันครับคุณณัฐวัฒน์
3: ครับ
1: ครับขอบพระคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ
3: ์
1: ท่านรองครับเห็นสถิติจับกลุ่มเป็นผลงานปปส.ผลงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเยอะรัฐบาลนี้ชัดเจนมากโอ้โหจับได้เยอะเลย
2: ครับ
1: แต่ทำไมครับยิ่งจับมันยิ่งเยอะมันไม่ได้จับแล้วมันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: คือต้องเรียนทั้งสองท่านว่าไทยเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าเราค่อนข้างที่จะโชคร้ายเพราะเรามีพื้นที่ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดประกอบกับปัญหาเรื่องของสถานะของเขาการเมืองภายในประเทศทำให้มีการผลิตยาเสพติดจำนวนมากทีนี้เมื่อยาเสพติดผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็จะไปไหนก็จะต้องเอาผ่านออกมาสู่ตลาดสากลก
1: ็
2: ไทยซึ่งอยู่ติดกับเขาแล้วด้วยความสะดวกสบายด้วยความทันสมัยในเรื่องของระบบขนส่งการคมนาคมนะครับก็ทำให้ยาเสพติดเนี่ยถูกลักลอบลำเลียงเข้ามาในบ้านเราส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือมันจะต้องตกหล่นอยู่ในบ้านเราแน่นอนเมื่อผ่านเข้ามาอีกส่วนนึงก็จะอยู่ส่งออกไปประเทศที่3เพราะฉะนั้นเราก็ได้รับผลกระทบคือเป็นทั้งมิติทางผ่านด้วยและมิติเป็นพื้นที่แพร่ระบาดด้วยแล้วก็ปริมาณยาเสพติดที่เขาผลิตได้เนี่ยจำนวนมหาศาล
1: ค
2: ือศักยภาพเขาผมเชื่อว่าปีนึงเขาผลิตยาเสพติดได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 โดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านเม็ดนะครับซึ่งเราก็พยายามสกัดกั้นนะครับนโยบาย

0: ของท่านรัฐบาลทุกสมัยแม้กระทั่งรัฐบาลนี้ก็ตามเฉพาะ5 7 8เดือนที่เราผ่านมาเนี่ยเฉพาะยาบ้าเราจับกุมได้ประมาณ1,000กว่าล้านเม็ด
1: ครับครับจับเยอะมากแต่ว่าก็อย่างที่ท่านรองได้เรียนไปมันก็ทะลักเข้ามาเยอะเพราะมันผลิตได้เยอะมหาศาลผมเข้าใจว่าทุกรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเจรจาเพื่อนบ้านเพื่อขอให้ช่วยเหลือตรงนี้แต่เนื่องจากพื้นที่ผลิตผมเข้าใจถูกไหมครับว่าพื้นที่ที่มันผลิตเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการครอบการบริหารจัดการของรัฐบาลหลักของเขาเขาก็ทำอะไรไม่ได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย์ครับก็ส่วนใหญ่พื้นที่ผลิตก็จะถ้าเรามองจากแผนที่ประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่รัฐฉานตะวันออก
1: ครับ
0: ซี่เราเรียกกันสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับก็จะมีชายแดนติดกันระหว่างจีนเมียนมาลาวนะครับ
1: บ
0: างแล้วก็อาจจะไทยก็บางส่วนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือว้าโกกั้งหรือแม้กระทั่งเขตปกครองพิเศษเมืองลาเขาก็จะเข้าไปผลิตในพื้นที่ตรงนั้นยากต่อการที่รัฐบาลทหารเมียนมาจะเข้าไปดำเนินการส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะถูกลำเลียงเข้าไปสู่แหล่งผลิตโดยตรง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ยากต่อการที่จะดำเนินการสกัดกั้นหรือจับ
1: ครับถ้าลองมาตรงนี้โอกาสดีแล้วผมขออนุญาตทำภาพตรงนี้ให้ประชาชนได้เห็นภาพเพราะว่าเวลาเราศึกษาเราเห็นภาพชัดเอาละเราขอความร่วมมือกับประเทศเมียนมาแต่รัฐบาลก็ไปจัดการยากละก็เรียกว่าคนละฝั่งคนละฝ่ายกันจัดการก็ลุกคือและเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มองว่ามีความสำคัญกับประเทศเขาเท่าไหร
2: ่
1: ประเทศเขาไม่รับผลกระทบถูกไหมคร
0: ับ
1: เป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยก็ว่ากันไปอีกอันนึงก็คือเท่าที่ผมทราบท่านรองรัฐฉานที่ผลิตยาเสพติดทั้งหลายมาขายเราเนี่ยเขาก็ไม่มีสารตั้งต้นนะเขาก็ต้องนำเข้าจากจีนและอินเดียนี่พูดตรงๆเลยเราได้คุยกับสองประเทศนี้ไหมว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยสกัดกั้นสารตั้งต้นหน่อยถูกไหม
2: ปรามหน่อย
1: ถ้าไม่มีสารตั้งต้นมาผลิตไม่ได้เนี่ยเราคุยไหมครับ
0: คุยครับเราคุยต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีมาตรการร่วมกันแม้จีนเองเนี่ยภายในประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับเมียนมาก็มีมาตรการออกระเบียบในการที่จะไม่ให้มีเคมีพันเข้าไปอินเดียเองก็ตามเขามีกฎหมายคือห้ามเอาเคมีพันเข้าไปในพื้นที่ชายแดนอินเดียกับเมียนมาในระยะ30กิโล
1: ครับ
0: ก็ออกมาตรการแต่ต้องนำเรียนว่าเมื่อกี้นำเรียนอาจารย์ไปแล้วว่าเคมีพันมันก็จะเข้าไปโดยตรงสู่แหล่งผลิตโดยตรงไม่ได้บาดพื้นที่ที่
1: รัฐบาล
0: เมียนมามีอิทธิพลเพราะนั้นก็จะยากต่อการที่จะแล้วก็มันเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่ป่าเขานะครับก็ต้องเรียนอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นแต่ว่าสารตั้งต้นมีเยอะจากจีนและอินเดียเข้าไปสู่พื้นที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นทางการแล้วก็พอผลิตเสร็จก็มาเราก็ไม่ผ่านกระบวนการเป็นทางการเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปยุ่งกับแหล่งผลิตยากแล้ว
0: ครับ
1: ก็ต้องมาพึ่งทำหน้าที่ของ
0: สองก็เราแต่เราก็พยายามนะครับแม้กระทั่งเรามันยากลำบากแต่เราก็พยายามที่จะใช้กลไกในหลายมิติอาจจะในระดับปปส.เองอาจจะไม่เพียงพ
1: อ
0: ก็รัฐบาลก็พยายามทั้งกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงหลายๆฝ่ายก็พยายามพูดคุยเจรจาเร็วๆนี้ท่านนายกจะเดินทางไปเมียนมาจะไปพูดกับท่านผู้นำท่านมินองหลายก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องให้รัฐบาลเมียนมาช่วยถึงแม้เราอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องยาเสพติดของเราเพราะเราได้รับผลกระทบโดยตรงแต่คงอาจจะต้องวินวินนะครับคงอาจจะต้องมีอะไรประเด็นหลายๆเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
2: ครับอันนั้นต้องบอกว่าเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ผู้นำจะต้องไปพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นยาเสพติดอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของรูปแบบเรื่องของสารตั้งต้นต่างๆในการผลิตปัจจุบันเนี่ยทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยากให้ท่านรองได้อธิบายหน่อยครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของกระบวนการยาเสพติด
0: คือต้องเรียนว่ายาเสพติดปัจจุบันเนี่ยเป็นยาเสพติดสังเคราะห
1: ์
0: ก็คือผลิตมาจากสารเคมีทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสารตั้งต้นลักษณะการผลิตเขาก็จะมีสูตรของเขามาเลยว่าใช้สารเคมีตัวนี
1: ้
0: ไปผสมกับตัวนี้ออกมาเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้าเป็นยาไอเป็นเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกดีไซเนอร์ดักคือเขาจะไม่ใช้คนผลิตธรรมดาละใช้นักเคมีมาผลิตเพราะนั้นเขาก็จะไปเลือกเอาสารเคมีที่ไม่ได้ถูกควบคุมทั้งภายในประเทศเองหรือ ควบคุมตาม UN Convention กฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นการเคลื่อนเอาสารเคมีพวกนี้มันก็ง่ายต่อการที่จะดำเนินการแล้วมีสารเคมีเหล่านี้ก็จะใช้แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมและหลายส่วนมันก็จะรั่วไหลผมใช้คำว่ารั่วไหลจากภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสู่แหล่งผลิตผ่านกระบวนการมันก็มีจะมีผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของบริษัททั้งเรื่องของชิปปิ้งอะไรต่างๆในหลายๆเพราะฉะนั้นการผลิตจึงง่ายนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็จะต่ำเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมราคาก็จะถูกเพราะนั้นกำลังการผลิตเขาก็เลยสูงปริมาณผมใช้คำว่าเขาผลิตใช้แบบซูเปอร์แลบแล้วก็โอเวอร์ซัพพลายมากครับ
1: ผมขยายความที่คุณนวัชกรถามท่านรองมาสักครู่นี้ยาเสพติดปัจจุบันผลิตจากสารเคมีนะครับใช้สารกอไก่สารขอไข่ผลิตทุกรัฐบาลรวมทั้ง UN ด้วยก็จะขึ้นว่าสารกอไก่สารขอไข่ผิดกฎหมายนะทำไม่ได้แต่เนื่องจากมันเป็นเคมีตอนนี้เขาเอาสารคอควายสารงองูสารจอจานมาไปบิดนิดเดียวก็สามารถผลิตยาเสพติดได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
0: ับถูกต้องครับ
1: แล้วสารคอควายงองูจอจานก็ไม่ได้ถูกใครห้ามเลยก็ใช้กันอยู่ในทุกประเทศมันเลยยิ่งทำให้การปิดกั้นสารตั้งต้นมันทำได้ยากมาก
0: ทำได้ยากครับก็คือแต่ก่อนนี้เราคือถ้าแปลใช้คำภาษาอังกฤษเนี่ยสารตั้งต้นก็คือ precursor เขาตอนนี้เขาก็มีศัพท์ pre precursor ก็คือเอาสารเคมีที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกควบคุมมาผลิตเป็น precursor เดี๋ยวนี้ในวงการเขาเรียก PPPP precursor แล้ว
1: คือมันสามารถบิดไปบิดมา
2: แล้วก็ใช้นักเคมีในการมาปรุงเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ถือว่าแอดวานซ์
1: ตรงนี้กฎหมายตามไม่ทันแต่เข้าใจว่ากฎหมายเราและหลายๆประเทศก็บอกว่าเอาละจะสารเคมีอะไรไม่รู้แต่ถ้าตอบไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยก็จะจับจะยึดกลุ่มจับทันทีเลยยึดของเลยแต่ก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ก็เราก็พยายามนะครับเพราะว่าเราก็มีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมมติว่าสารเคมีตัวหนึ่งจะออกจากไทยไปเมียนมาเนี
1: ่
0: ยเราจะแจ้งเมียนมาก่อนเมียนมาก็จะตรวจสอบว่าบริษัทปลายทางมีตัวตนไหมใช้อุตสาหกรรมแบบนี้ไหมแม้มีตัวตนแต่คุณไม่ได้ใช้เคมีพันนี้ในอุตสาหกรรมคุณเราก็จะสกัดไว
1: ้ถ้าส่งออกเป็นทางการ
0: อันนี้คือส่งออกเป็นทางการแต่ส่วนใหญ่ที่หลุดลอดไปก็คือจะลักลอบออกบริเวณชายแดน
2: แต่ว่าเจอปัญหา
1: แต่กำมาหลักๆสารตั้งต้นก็ไม่ได้มาจากไทยหรอกมาจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ติดกับ
0: ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับก
2: ็ครับอันนี้คือรูปแบบของการผลิตที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งรูปแบบคือเรื่องของการค้ากันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการค้ายาเสพติดก็อาจจะไปริมถนนนะหลบซ่อนๆแล้วก็ขายกันนะครับแต่ปัจจุบันไม่ต้องเจอหน้ากันแล้วมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถจะสั่งผ่านแอปอะไรต่างๆได้ตอนนี้ปปส.เข้ามาดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้คือเราอยู่ติดกับพื้นที่แหล่งผลิตก็จะเข้ามาทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นหลักบนเส้นทางบกแต่พอเราสกัดกั้นมากๆทางบกเขาก็จะอ้อมไปทางด้านประเทศสปป.ลาวแล้วก็เข้ามาทางอีสานของเราผ่านแม่น้ำโขงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาลำเลียงจากเหนือหรืออีสานเข้ามาในพื้นที่ตอนในพื้นที่ภาคยากรุงเทพพื้นที่ภาคกลางเพื่อที่จะกระจายยาไปก่อนหน้านี้ก็จะลำเลียงมาบนเส้นทางคมนาคมตอนนี้ก็จะใช้วิธีการลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกก็คือไม่ต้องขนมาแล้วสั่งกันก็ไม่ต้องเจอหน้ากันสั่งกันทางออนไลน์แอปพลิเคชันคนซื้อคนขายอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันมาเลยการระบบการโอนเงินก็ใช้ระบบe-banking ของเราเนี่ยด้วยความสะดวกสบายการขนส่งก็ใช้ระบบทุกระบบที่เขามีอยู่ทั้งโบทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือทุกระบบที่เรามีอยู
1: ่ครับแต่พวกนี้ตอนหลังก็เหิมเกริมคุณวัชกรสังเกตเห็นไหม
2: ครับ
1: บางทีเห็นกันตามออนไลน์เลยโปรโมทกันตามโซเชียลเลยมันเหิมเกริมขนาดนี้เลยนะครับพวกผู้ค้ายาเสพติดเนี่ย
0: ต้องเรียนอาจารย์นี้ครับแบ่งเป็น2ส่วน
2: ครับ
0: คือเวลาเขาโพสต์เนี่ยเรามีชุดทีมสืบสวนออนไลน์มาอยู่เราก็จะเข้าไปดูบางส่วนก็มีจริงก็คือหมายว่าซื้อขายกันจริงบางส่วนก็
1: หลอก
0: เป็นสแกมบนยาเสพติดซ้อนอีกทีนึง
1: ค
0: ือผมโพสต์เนี่ยอาจารย์เข้ามาซื้อขออนุญาตนะครับอาจารย์เข้ามาซื้อเนี่ยบางทีไม่ได้ของจากผมโอนเงินมาแล้ว
1: โดน
0: หลอก
1: มันติดยามันอยากได้ยา
0: ครับ
1: ไปละเรียบร้อย
0: แต่ก็ส่วนนึงก็เราดำเนินการล่อซื้อเนี่ยก็ได้ของจริง คือถ้าเราล่อซื้อเสร็จแล้วเราดำเนินการเราก็จะอย่างแรกคือสืบสวนถ้า คิดว่าจะดำเนินการจับกุมได้เราก็จะจับกุม แต่ถ้าเกิด

0: ทุกมิติน ะครับทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นน้ำการบำบัดแล้วอยู่กับเราเนี่ยดีเลยดีทุกอย่างหายทุกอย่างแต่เมื่อปรากฏว่าตัวเลขการเสพซ้ำเนี่ยมีเนื่องจากไปเจอสภาพแวดล้อมเดิ
1: ม
0: ไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอกลุ่มนักค้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ไปเจอสภาพครอบครัวปัญหาการเงินอะไรต่างก็กลับมาเสพซ้ำอีกเพราะนั้นในมิติที่เราจะต้องผมว่าจะต้องเร่งรัดผลักดันก็คือเรื่องของมิติความมั่นคงของหมู่บ้านชุมชนครอบครัวจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวรวมทั้งในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของพิษภัยเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เราเอาเรื่องของExecutive Function EF เข้ามาให้เด็กๆตั้งแต่ปฐมวัยนะครับมันอาจจะใช้เวลาในการสร้างตรงนี้นะครับแต่ปปส.เชื่อว่าเราต้องทำเพราะนั้นตัว EF เนี่ยก็จะช่วยเลยว่าคุณอย่ามายุ่งกับยาอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดอย่างสมมติว่าก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสอนเลยว่าพอเกิดแผ่นดินไหวคุณจะต้องทำยังไงอย่างอเมริกาเขาจะสอนเลยว่าเมื่อมีได้ยินเสียงปืนคุณจะต้องทำไงได้ยินเสียงปืนทางนี้คุณต้องไปทางไหนเราก็พยายามจะสร้างว่าคุณอย่าเด็กน้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดมันจะมีฝังเข้าไปตั้งแต่เด็ก
2: ๆต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ
0: ใช่ครับอาจารย์ครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของครอบครัวก็คงต้องให้มีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับมีผู้อดีตผู้ครับชาผมเคยพูดไว้ครั้งนึงคือยาเสพติดไม่กลัวทหารไม่กลัวตำรวจไม่กลัวปปส.แต่ยาเสพติดกลัวครอบครัวที่อบอุ่นกลัวชุมชนที่เข้มแข็งคร
2: ับ ก็แปลว่าปัญหายาเสพติดที่มันระบาดในเมืองไทยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นน้อยกว่าในอดีตทีนี้ปปส.จะทำไงที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ปปส.แล้วเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาเป็นหน้าที่ของชุมชนความเข้มแข็งของผู้นำเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
0: คือต้องเรียนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะคนหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำงานเรื่องยาเสพติดมีทั้งหมด29หน่วย
2: 29หน่วย
0: 29กรมกองใน8กระทรวงนะครับคือเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาก็มิติเรื่องของการป้องกันกระทรวงแรงงานไม่ให้แรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องมิติการปราบปรามก็ตำรวจปปส.ทหาร DSI ปปง.เยอะแยะไปหมดกลุ่มด้านสาธารณสุขก็มันจะทำมิติด้านบำบัดทีนี้คือตรงเนี้ยผมว่าการบูรณาการมันจะต้องบูรณาการกันอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อมโยงกันในทุกๆมิติจะต้องต่อเนื่องตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะของไซโลใครมีงบตรงไหนก็ทำตรงนี้ในหน้างานปปส.ก็คงจะต้องทำหน้าที่ของปปส.ในการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ประคองทุกหน่วยให้มันไปในทิศทางเดียวกัน
2: ถ้าท่านนายกอนุทินได้ฟังอย่างนี้บอกอ้าวละเราจะเอาต้องเอาให้เด็ดขาดนะยาเสพติดมันร้ายแรงมากถ้ารวมทั้งหมดเป็นหน่วยงานเดียวกันนายกนั่งหัวโตเองเลยทุบโตเลยเอาท่านรองอภิกิตเนี่ยไปเป็นรองนายกฝ่ายปราบปรามยาเสพติดเลยเนี่ยจะจบไหม
0: คือตอนนี้ผมว่าท่านนายกถึงท่านให้ความสำคัญท่านมานั่งเป็นประธานบอร์ดปปส.ด้วยตัวเองซึ่งที่ผ่านมาในรัฐบาลเนี่ยท่านอาจจะพ่อมอบรองนายกตอนนี้ท่านมานั่งเองแล้วก็คิดว่าท่านสามารถสั่งการหน่วยงานที่ผมว่าเนี่ยคือผมว่ามันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเอกภาพทิศทางจะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องเดินไปพร้อมกันถ้าใครแซงหน้าใครเนี่ยผมว่าแก้ไขไม่ได้หรือว่าใครเดินช้าเนี่ยก็ไม่จบทั้งที่ผมบอกเนี่ยทั้ง8กระทรวงอาจจะต้องไปพร้อมๆกันทิศทางจะต้องชัดเจนครับ
2: แม้แต่คุณวัชกรท่านรองบอก8กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยอย่าว่าแต่8เลย2กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยประเทศไทยยังเหนื่อย
3: ก็เหนื่อยเลยใช่มั้ยคร
2: ับ
3: ก็มีอันนึงที่ผมไปเห็นนะครับเรื่องของข้อกฎหมายตอนนี้ก็พยายามที่จะเล่นงานกับผู้ที่ค้ายาเสพติดเยอะอยากจะให้เสริมประเด็นนี้นิดนึงครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลังทําอยู่หรือว่าให้ความรู้พี่น้องประชาชนว่ากฎหมายตัวใหม่เนี่ยที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์ตัวใหม่มันแตกต่างกับตัวเก่ายังไงแล้วมันมีผลดีมากกว่าอันเดิมยังไงบ้าง
0: ครับคุณปาสคืออย่างนี้ครับเราทำในทุกๆมิตินะครับทั้งปราบปรามสกัดกั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นทุกๆกระบวนการที่ผ่านมามันมีเลโชส่วนที่เป็นผลกำไรด้านการเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักค้าต้องการเงินเพราะฉะนั้นเป้าหมายอีกเป้าหมายสุด

0: ท้ายก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์สินตัดวงจรก็คือคุณจะค้ามาเท่าไหร่ถ้าเรามีมาตรการการยึดทรัพย์ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาเห็นว่าเขาค้าขายเหนื่อยยากละไงยังไงก็ต้องไม่ได้เอาเงินไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ที่ผ่านมาก่อนประมวลกฎหมายมีบังคับใช้ปี64เนี
1: ่
0: ยเราใช้มาตรการอยู่ทั้งหมด3มาตรการหลักๆก
1: ็
0: คือใช้กฎหมายของปปส.ไปยึดทรัพย์ก็จะเป็นในเชิงมิติในเชิงความผิดด้านอาญาใช้กฎหมายปปง.เรื่องการฟอกเงินในมิติแพ่งนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเรื่องของสัมภาระนะครับคุณมีรายได้แต่คุณไม่ได้ไปยื่นอย่างเงี้ยเราก็สัมภาระก็จะยึดแต่ตอนนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เราสามารถยึดยาเสพติดโทษนะยึดทรัพย์สินของนักค้าได้ในรูปแบบที่เรียกว่าแบบมูลค่า value based ก็คือคุณถูกจับค้าขายมาแล้วเนี่ยทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่มาจับถูกจับในครั้งที่10ทรัพย์สินที่เราสืบทราบได้จากการกระทําความผิดในครั้งที่10เนี่ยเรายึดแน่นอนละตามกฎรูปแบบเดิมนะครับก็คือยึดแบบเฉพาะเจาะจงตามคดีนี้แต่9คดีที่ผ่านมาถ้าท่านเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านได้รับผลกําไรหรือผลประโยชน์จาก9คดีที่ผ่านมาเราจะตามกลับไปยึดทรัพย์ท่านแม้ทรัพย์อันนั้นไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดท่านอาจจะมีธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เงินยาไปดำเนินการเลยแต่เป็นชื่อของท่านแล้วก็เราพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านมีทรัพย์ตรงนี้แล้วก็เราจะใช้กฎหมายเนี้ยตามไปยึดแม้ว่าทรัพย์สินตรงนั้นไม่ได้เคย
2: ไม่เกี่ยวเลย
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติด
2: ครั้งที่10เนี่ยมีมูลค่า10ล้านแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่9อีก10ล้าน10ล้าน10ล้านเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ทราบได้ว่ามีทรัพย์สินเนี่ยเรายึดหมดทั้งร้อยล้านแม้ว่าไอ้ร้อยล้านเนี่ยอาจจะไปเปิดเต็นท์รถทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด
0: ถูกต้องครับอาจารย์
2: กฎหมายเราก็มีสิทธ
0: ิ์
2: แต่ก็กลับมาอย่างที่ท่านรองพูดคุณอวสก
1: ร
2: ยึดทรัพย์ก็แล้วจับกลุ่มก็แล้วบำบัดก็แล้วเจรจากับเพื่อนบ้านก็แล้วมันไม่จ
1: บ
2: เพราะมันเป็นผลประโยชน์มันมหาศาลเนาะอาจจะมีเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่ร่วมมือกันทางสุดท้ายคือต้องครอบครัวต้องชุมชนที่เข้มแข็งต้องการศึกษา
0: ครับ
2: ต้องยังไงล่ะเขาถึงจะทำมันถึงจะห้ามได้เพราะมันเสพติดนี่มันติดง่ายติดทุกรูปแบบท่านอยากให้ใครแอคทีฟเป็นพิเศษ
0: คืออย่างที่ผมบอกว่าการป้องกันเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่เราต้องเริ่มทำการไปจับกุมมันเห็นผลวันนี้จับวันนี้แถลงข่าววันนี้ก็ได้นะครับแต่การป้องกันเนี่ยไม่ต้องสร้างจะต้องใช้เวลา5ปี10ปีผมว่าก็ต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนั้นก็คือต้นทางนะครับต้องสร้างการรับรู้นะครับมีหลักสูตรที่ดีปลูกฝังน้องๆเยาวชนกับปลายทางก็คือเรื่องกระบวนการบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยชุมชนผมยังเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่าชุมชนกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตรงนี้ต้องเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังนะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มละมหาดไทยเข้าใจงานตรงนี้เรามีเรื่องของโครงการชุมชนยั่งยืนโครงการชุมชนล้อมรักมหาดไทยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็เข้ามาช่วยสาธารณสุขชุด อสมก็เข้ามาช่วยคือตอนนี้หลังจากใช้ประมวลกฎหมายใหม่มาเรามาเนี่ยหลายๆหน่วยงานเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยแก้ไขยากนะครับต้องใช้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้ามาช่วย
2: ภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ไอ้29กรม8กระทรวงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างจริงจังสักทีเพราะที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกกรมทุกกระทรวงก็พยายามทำเต็มที่แต่ภายใต้กรอบงบประมาณกรอบกฎหมายที่ตัวเองมีแต่ถ้าต่างคนต่างทำมันเหมือนตีกองโคลทีมันไม่ดังตึงตังตึงตังนะถ้าตีพร้อมๆกันอย่างที่ท่านรองแนะนำเนี่ยถึงจะปราบได้
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกีฬาของญี่ปุ่นนะครับ ที่เด็กวิ่งกันเอาเชือกผ
2: ู
0: ก
2: ขากัน
0: ถ้าใครวิ่งเร็ว
2: ก็ล้ม
0: ใครวิ่งช้าก็ล้มเพราะนั้นต้องไปพร้อมกันแล้วทิศทางเดียวกัน
1: ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนแหละครับที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาได้ถ้าสมมติท่านใดพอรู้เบาะแสนะครับอยากจะแจ้งแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยถ้าแจ้งแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรยังไงให้ท่านได้มั่นใจหน่อยว่าแจ้งไปที่ไหนและความปลอดภัยของผู้แจ้งเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครับคือปปส.มีสายด่วน1386นะครับ1386ก็เรารับแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในทุกๆมิติก่อนหน้านี้เราอาจจะแจ้งว่ามีผู้เสพ ผู้ป่วยอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าแจ้งรับเบาะแสว่าใครค้าใครขายอยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่ตอนนี้เรารับแก้ไขปัญหาทุกมิติรับทุกเรื่องการร้องเรียนแล้วเราดำเนินการอย่างจริงจังนะครับทุกๆวันเนี่ยเราลงพื้นที่เข้าแก้ปัญหากำลังไม่พอก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรงนี้ก็จะเป็นกลไกที่เราจะใช้ในการรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสายด่วนนี้ซึ่งขอยืนยันว่าข้อมูลทุกข้อมูลจะเป็นชั้นความลับนะครับแล้วข้อมูลที่ท่านให้มาจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะใส่มาตรการลงไปในพื้นที่สมมุติว่าชุมชนนี้ถูกร้องเรียนมาเยอะเรามีระบบตอนนี้เราพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็น AI เข้ามา AI จะเจเนเรตเลยว่ามีรับพื้นที่สมมติยกตัวอย่างหมู่บ้านกอเนี่ยถูกร้องเรียนเท่าไหร่แล้วเราจะใส่มาตรการลงไปปิดล้อมตรวจค้นกดดันนะครับก็ตรงเนี้ยก็สิ่งที่ท่านแจ้งมาจะเป็นประโยชน์มากๆกับการดำเนินการแก้ไขครับ
2: 1386ครับ1386ครับ
1: ครับนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับเรื่องราวของพัฒนาการเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานปปส.นั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรองได้ย้ำเอาไว้นั่นก็คือว่าต้นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยถ้าครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับไม่เข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆที่จะต้องมีความใส่ใจแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆเป็นการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าร่วมด้วยช่วยกันทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับผ่านพ้นไปกับปัญหายาเสพติดนั่นเองวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอภิกิจฉ.รสประเสริฐนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในข่าวสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัตรตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ Mwith String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกัน
ทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36 ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละ
กำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์สัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรันดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
จังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทศรและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18-22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 ราย
ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบ

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยช่วงติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ นะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น

0: สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบนึงค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายควบคุมอาหารสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพามารู้จักกับไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพค่ะและผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะคุณมาริวันอสันเทียสูทานักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะสำหรับปัจจุบันน่ะมันจะมีรูปแบบการดูแลสุขภาพเนี่ยมากมายหลายศาสตร์แต่สำหรับตัวนี้นะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะหรือว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าคืออะไรแตกต่างจากทั่วไปยังไง
1: ค่ะก็เวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะหรือว่าเราเรียกไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะก็จะเป็นเวชศาสตร์ชะลอโรคนั่นแหละนะคะด้วยการปรับวิถีนะคะคือไม่ใช่มุ่งรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะคะแต่มุ่งเรื่องของการปรับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่คือความหมายของเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะ
0: ค่ะก็คือจากที่คุณมาริวันบอกมาคือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันกลับสู่ปกติชีวิตเราจะดีขึ้นเป็นการชะลอไปนั่นเองแล้วทีนี้ทำไมพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยจึงมีผลต่อสุขภาพมากกว่าที่เขาคิดคะ
1: การปรับพฤติกรรมนั่นหมายถึงพฤติกรรมเดิมของเรา
0: ะ
1: นะคะที่เราทำเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงในการเกิดโร
0: ค
1: นะคะวิถีชีวิตเดิมของเราอาจจะให้ทำให้เราป่วยในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ปรับหรือการที่เรามีความเจ็บป่วยมีโรคอยู่แล้วนะคะแต่เราดูแลตัวเองนะคะด้วยการปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะผลของความรุนแรงของโรคมันก็จะดีกว่านะคะพูดง่ายๆว่าลดความรุนแรงนะคะของโรคแล้วก็ลดความสูญเสียนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะคะคือดีกับร่างกายแล้วก็สมองของเราด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมที่เขาดูอยู่ตอนนี้ค่ะเขาอยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตเขาควรเริ่มจากเรื่องใดก่อนเลยคะง่าย
1: ๆคือหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะ
0: คะ
1: เวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยก็จะมี6เสาหลักนะคะเสาแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโภชนาการนะคะหรือนูทริชั่นเรื่องอาหารนะคะการกินอาหารที่ดีนะคะมีผลดีต่อร่างกายแล้วก็สมองเราด้วยนะคะเสาที่สองก็จะเป็นเรื่องการออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากนะคะการออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้นอกจากให้เราแข็งแรงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยเรื่องของลดความเครียดได้ด้วยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยสามารถที่จะลดความเครียดของเรานะคะแล้วก็ลดพฤติกรรมการเหนื่อยนิ่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็การออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยช่วยเรื่องสมาธินะคะอย่างการออกกำลังกายด้วยโยคะนะคะหรือการออกกำลังกายบางอย่างช่วยเรื่องของหัวใจที่ดีที่แข็งแรงนะคะเสาที่3ก็จะเป็นเรื่องการนอนหลับนะคะการนอนหลับมีความสำคัญมากนะคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยนะคะหรือเริ่มมีปัญหาทางด้านเรื่องโรคต่างๆนะคะจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะการนอนไม่หลับอาจจะมาจากเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการนอนซึ่งมีความสำคัญมากเรื่องการนอนเพราะว่าการนอนของเรานี่คือ1ใน3ของชีวิตเลยนะคะเพราะนั้นถ้าคุณภาพการนอนที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายเราด้วยนะคะเพราะการนอนเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยการนอนหลับมันมีระยะของการหลับด้วยหลับตื่นหลับลึกหลับฝันนะคะซึ่งถ้าเราสามารถหลับลึกได้เนี่ยนะคะการทำงานของสมองนะคะเขาจะช่วยขับสารพิษต่างๆนะคะในร่างกายในสมองของเราด้วยมันก็มีผลต่อความจำนะคะมีผลต่อสมาธินะคะถ้าเราอดหลับอดนอนบ่อยๆนะคะเราก็จะสังเกตว่าสมาธิเราไม่ดีมีภาวะหลงลืมนะคะเพราะนั้นการนอนมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็เสาต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสัมพันธภาพทางสังคม นะคะการที่เรามีกิจกรรมสังคมหรือออกไปพบปะพูดคุยนะคะกับคนอื่นหรือการไปมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมันจะส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีด้วยนะคะความเหงาความโดดเดี่ยวเนี่ยนะคะทำให้คนเราอายุสั้นด้วยนะคะเพราะนั้นสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีสังคมนะคะกิจกรรมสังคมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวเสาหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวที่6

0: คะก็คือการหลีกเลี่ยงจากแอลกอฮอล์นะคะไม่สูบบุหรี่นะคะงดแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโรคที่เกิดนะคะจากการสูบบุหรี่นะโรคมะเร็งใช่ไหมคะเหล้าโรคตับอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะต้องระวังเรื่องปอดโรคเกี่ยวกับปอดโรคปอดเกี่ยวกับตับนะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะสำหรับหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอันเนี้ยค่ะเหมาะกับใครคะคนมีโรคอยู่แล้วคนยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายยังไม่รู้จักโรค
0: ค่ะเราทุกคนเลยเนี่ยการดูแลสุขภาพด้วยไลฟ์สไตล์เมดิซีนถ้าเรายังไม่ป่วยนั่นคือโอกาสที่เราจะป่วยเนี่ยนะคะก็น้อยมากนะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะเราก็จะมีความเสี่ยงเพราะพฤติกรรมของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดสะสมการนอนหลับไม่ดีการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะคะหรือการกินอาหารที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยนะคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยเหมาะกับสุขภาพคนไทยทุกคนรวมถึงผู้ที่มีโรคแล้วด้วยนะคะเพื่อลดความรุนแรงลดความสูญเสียนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเราด้วยค่ะ
1: ถ้าจะเรียกง่ายๆเลยนะก็คือเหมือนตามความเข้าใจของดิฉันนะคะเป็นการปรับพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกิน
0: ค
1: ุณออกกำลังกายการนอนสภาพสังคมสภาพจิตใจเพราะว่าอย่างที่คุณมาริวันบอกเมื่อกี้การนอนหลับกลับไปที่6เสาเนาะมี6เสาเอามาที่เสาของการนอนก่อนถ้านอนไม่ได้เรียกง่ายๆว่านอนคุณนอน10ชั่วโมงแต่คุณไม่ไปถึงการหลับลึกนั่นก็คือการนอนที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะจะไม่ได้คุณภาพ
0: ใช่เป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพนะเพราะว่าการหลับไม่มีคุณภาพมันก็รบกวนซึ่งในการที่ในช่วงเวลาหลับลึกเนี่ยมันมีกระบวนการซ่อมแซมนะคะนอกจากขับสารพิษแล้วมันยังกระบวนการซ่อมแซมนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่สมองเขาขับสารพิษมาเนี่ยนะคะมันช่วยกำจัดนะคะอย่างตัวที่ก่อโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะก็คือเบต้าอะมิลอยด์แล้วก็เทาโปรตีนพวกตัวเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ทราบว่าโรคสมองเสื่อมมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพการนอนที่ดีมันก็จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะจะบอกว่าอย่างที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพออ่ะอย่างที่ที่รู้กัน 7-8 ชั่วโม
0: ง
1: ถ้าเป็นเด็ก10ชั่วโมงแต่ว่าคุณต้องดูลงลึกไปกว่านั้นอีกว่าคุณนอนอ่ะไม่ใช่นอนแล้วก็ตื่นหลับๆตื่นๆอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีผลกับสุขภาพร่างกายแน่นอนแหละตัวคนอ่ะเขาจะรู้เองว่าเขานอนไม่ได้คุณภาพแน่นอนแหละสมมติที่ฉันนอนไม่ได้คุณภาพตื่นมาก็จะหงุดหงิดแล้วทำอะไรก็จะจำไม่ได
0: ้
1: ทุกอย่างกระทบไปหมดทีนี้มีคำแนะนำไหมคะนอนอย่างไรให้ได้คุณภาพเพื่อจะได้แบบว่าดีฟไปเลยอะค่ะ
0: เทคนิคการนอนเพื่อให้ได้คุณภาพนะคะเราถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องนอนคือเรื่องแสงนะแสงก็คือต้องมืดสนิทเนาะแล้วก็อุณหภูมินะ
1: คะ
0: ตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมและดีต่อการนอนหลับลึกนะคะก็คืออุณหภูมิที่23องศานะคะแล้วก็การงดจอนะคะงดจอก่อนนอน1ชั่วโมงนะคะเรื่องการออกกำลังกายนะคะก็อาจจะสัก3ชั่วโมงนะคะจริงๆในวัยเราจนถึงตั้งแต่วัย12นะคะจนถึง60กว่าช่วงระยะเวลานอนคือ 7-9 ชั่วโมงนะคะถึง 7-8 ชั่วโมงได้แต่9ก็ดีนะเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เรานอนนะมันนอนอิ่มนะคะนั่นคือคุณภาพการนอนที่ดีนะคะมันออกแสดงออกทั้งเรื่องของอารมณ์ทั้งใบหน้าเราด้วยนะคะมันการนอนคุณภาพการนอนที่ดีนะคะเพื่อให้กระบวนการที่เขาซ่อมแซมนะคะเขาทำงานได้ดีขับสารพิษนะคะ
1: ค่ะส

0: คะหรือช่วงเวลานอนนะคะจริงๆแล้วต้องนอนไปตามนาฬิกาชีวภาพ
1: เครียดความเครียดเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและสุขภาพ
0: คะก็เรื่องของสมองแน่นอนแล้วนะเครียดเรื้อรังก็ส่งผลต่อสมองของเรานะคะภาวะสมองเสื่อมมีแน่ๆนะถ้าเครียดสะสมเรื่อยๆก็อย่างที่บอกพอเครียดสะสมมันจะมีปัญหาการนอนแล้วมันก็ไปทำให้มีตัวก่อนะคะตัวก่อโรคแต่ความเครียดที่สะสมนานๆเข้าสำหรับวัยทำงานนะคะทั่วไปก็คือภาวะหมดไฟในการทำงานนี่คือความเสี่ยง
1: เบิร์นเอา
0: ท์ใช่เสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์นะคะไร้พลังนะคะในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน
1: ค
0: ่ะนี่คือความเครียดสะสมนะคะแล้วก็พัฒนาไปสู่โรคด้วยโรคซึมเศร้านะคะปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะจากก่อนที่จะไปซึมเศร้าส่วนใหญ่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังที่สะสมมานานอารมณ์ความคิดนะคะการจัดการความเครียดไม่ดีนะคะไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดหรือเป็นลักษณะบุคลิกที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะซึ่งมันควรจะต้องมีทักษะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันรบกวนการกินการนอนการใช้ชีวิตประจำวันของเราความเครียดที่เข้ามาปัญหาที่เข้ามาเพราะนั้นให้ตระหนักในความเครียดรู้จักสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดที่เวลาที่เราเผชิญนะบางคนอาจจะหายใจไม่อิ่มน
1: ะ
0: แน่นหน้าอกนะหรือบางคนเริ่มกระทบเรื่องการกินไม่ได้กินมากเกินไปนะคะหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดนะมันตอบสนองมันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่เราควรสังเกตร่างกายเรานะอารมณ์จิตใจของเรา
1: ถ้ารู้สึกว่ามันมากไปมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วควรไปพบแพทย์จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ไปพบแพทย์อย่างที่บอกเนา
0: ะ
1: ความเครียดสะสมไว้จะกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ค
1: ่ะแล้วมันก็จะไม่ดีต่อกันไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ค่ะสำหรับคนที่มีงานหนักๆเลยอ่ะชาวออฟฟิศหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตด้วยเขาควรมีวิธีเทคนิคจัดการความเครียดยังไงบ้างคะแบบง่าย
0: ๆง่ายๆก็คือเรื่องการฝึกหายใจ
1: ค่ะ
0: นะเทคนิคการหายใจก็จะมีหลายเทคนิคด้วยกันนะคะจริงๆการที่เราจะเข้าถึงความรู้พวกนี้นะคะในเรื่องของการใช้จิตวิทยาสตินะคะการหายใจเทคนิคการหายใจก็คือการที่เราหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะทำสัก 5-6 ลมหายใจแล้วก็ตามดูลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะเราจะดูเวลาที่เราหายใจเข้าผ่านเราสังเกตซิว่าลมหายใจเราเนี่ยนะเข้าทางรูจมูกด้านไหนนะคะ ให้เราโฟกัสจดจ่ออยู่กับข้างนั้นข้างใดข้างหนึ่งตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุดแล้วเราโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะคะเวลาหายใจออกดูซิว่าเราลมหายใจเราออกที่รูจมูกข้างไหนดูลมหายใจตรงนั้นจดจ่ออยู่กับมันเป็นระยะนะคะการฝึกสามารถฝึกได้นะก่อนนอนหรือว่าก่อนเข้านอนตอนเช้านะคะ5นาที10นาทีฝึกบ่อยๆมันจะช่วยทำให้การจัดการความเครียดเราได้ดีหรือการที่ทำให้เราควบคุมตัวเองได้ดีเวลาที่เราตื่นเต้นหรือสถานการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเรากระบวนการร่างกายเตรียมตั้งรับเตรียมที่จะสู้เนี่ยเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเองเพราะนั้นเทคนิคเรื่องการหายใจเนี่ยช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ช่วยทำให้เรามีสมาธิดีด้วยนะคะมันก็จะมีผลต่อสมาธิของเราไปด้วยนะคะเพราะนั้นเทคนิคเรื่องการหายใจนี่ยังเป็นวิธีการจัดการความเครียดที่ดีนะคะอีกส่วนนึงการจัดการความเครียดวิธีการที่เราเผชิญรับมือคือเรื่องของ mindsetนะคะหรือกระบวนการการจัดการความคิดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเผชิญความเครียดเนี่ยวิธีการประเมินของเรานี่แหละแต่ละคนประเมินความเครียดนั้นแตกต่างกันเครียดมากเครียดน้อยอยู่ที่เราประเมินนะการประเมินว่าตัวเราเนี่ยมีทรัพยากรเพียงพอกับจัดการความเครียดนั้นได้ไหมทรัพยากรของเราอาจจะเป็นวิธีการคิดบวกของเราหรือการมองปัญหาของเราว่าปัญหาของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปัญหาชีวิตที่คนอื่นก็เจอเหมือนเราไม่ใช่แต่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเช่นกันนะคะเพราะนั้นการมี mindset การมีความคิดมุมมองต่อความเครียดที่เข้ามาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่คนอื่นก็เป็นเรื่องที่เราก็จะได้รู้วางแผนเรามองความเครียดเป็นเรื่องบวกบ้างเป็นตัว

0: ที่ผลักดันทำให้เราพยายามทำอะไรดีๆหรือพยายามเป็นตัวที่ทำให้เราชาเลนจ์เรานะคะที่ให้เราผ่านไปให้ได้หรือผลักดันให้เราไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วเราก็ตระหนักเรื่องว่าถ้าเครียดเยอะมากเกินไปโอ้ถ้าปล่อยนานก็อย่างที่ได้แจ้งว่าเราจะเกิดความเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนะคะก่อโรคอะไรบ้างก่อโรคเรื่องความดันเบาหวานหัวใจไขมันไมเกรนหรือลำไส้แปรปรวนต่างๆนี่คือพวกโรคกลุ่มพวกนี้นะคะมาจากความเครียดที่สะสมที่จัดการไม่ได้นั่นเองเพราะนั้นผลเสียมันคือโรคที่จะตามมา
1: สำหรับตัวดิฉันเองค่ะคุณบริวารจะมีเทคนิคในการจัดการความเครียดก็คือไม่ได้ถึงขั้นจัดการได้ดีหรอกแต่จะแบบว่าถ้าสมมติว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรามองว่าเราเหมือนเราอยู่วงนอกไปก่อนเรามองไปว่าเราแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อย
0: ใช่
1: อย่าไปย้ำคิดย้ำทำอันนี้เป็นเทคนิคนะคะคุณผู้ชมก็คืออันนี้ดิฉันใช้อยู่เสม
0: อ
1: เรามองแล้วถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปแต่เราต้องรู้ว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็จะต้องไม่กลับไปทำอีกไม่ย้ำคิดย้ำทำนานมากกว่า1วันอันนี้จะตั้งไว้เองก
0: ็
1: คือจะสามารถจัดการความเครียดได
0: ้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าการที่คนเราเครียดเนี่ยบางทีไทป์บุรุษบุคลิกของเราก็มีผลเช่นเราพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของเราอย่างที่คุณพิธีกรพูดถึงว่าเราจะพิจารณาเอาตัวเองออกมาก่อนนี่เป็นวิธีที่ดีมากค่ะเพราะถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันกับปัญหานี่ไม่ได้บางทีเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาเรากลับไปมองดูนะคะคล้ายๆเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วมองเห็นเราจะชัดขึ้นมากกว่าเราจะอยู่ที่แก้ได้แก้ได้คือเรามีวิธีจัดการเราเคยมีประสบการณ์หรือมีคนสามารถช่วยเราได้แต่อะไรที่มันนอกเหนือการควบคุมนั่นคือเราต้องทำงานกับใจเราเพราะถ้าเราไปพยายามที่จะควบคุมเช่นบางคนเครียดเพราะเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นที่คิดเห็นต่อเขาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งความเห็นต่างๆในโซเชียลต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับตัวเองถ้าเขาให้สิ่งเหล่านี้ปัจจัยข้างนอกมันมีอิทธิพลแล้วพยายามจะควบคุมว่าเขาคิดกับเราแบบนี้เนี่ยการที่เราไปพยายามที่จะไปควบคุมให้เขาคิดดีกับเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่เป็นแบบนั้นต้องไม่เป็นแบบ
1: ยอมรับอารมณ์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่การยอมรับตัวอารมณ์ตัวเราเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองบริหารอารมณ์เราตัวเองได้อ
1: ย่างที่คุณมาริวันบอกค่ะว่าอย่าไปแบบว่าบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วเราอย่ามันควบคุมไม่ได้มันก็คือควบคุมไม่ได
0: ้
1: ค่ะเราทำอะไรไม่ได้ใช
0: ่
1: เราต้องปล่อยวางค่ะทีนี้ค่ะหากมีเรื่องเครียดไปกระทบและกระทบการกินการนอนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอันนี้ควรจัดการอย่างไรแล้วก็สัญญาณไหนคะเราควรไปพบแพทย
0: ์สัญญาณที่ความเครียดเรื้อรังนั่นคือนอนการนอนปวดศีรษะการนอนไม่หลับมันรบกวนการใช้ชีวิตเรา
1: ค
0: ่ะแล้วก็สิ่งที่เบื้องต้นนะคะเราถ้าเราเพิ่งเป็นในระยะเช่นเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดโดยปกติมันจะมีกระบวนการปรับตัวโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าเราเลยระยะเวลาเช่นอาจจะวิกฤตนั้นมันเป็นเดือนอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: มันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตเราอย่างที่พูดกล่าวไว้ตั้งแต่แรกบางทีอารมณ์อะค่ะเรามีความสุขน้อยลง
1: ค่ะ
0: เราเริ่มไม่มีสมาธิในการทำงานเราเริ่มมีปัญหากับคนรอบข้างเราเริ่มเราไม่เป็นตัวเองนะคะนั่นคือการสัญญาณที่เราควรจะไปปรึกษานะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเรามีคลินิกวีแคร์ศูนย์ให้การให้คำปรึกษา
1: ค่ะ
0: นะคะนี่คือสำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องปรับตัวเรื่องการทำงานเรื่องสัมพันธภาพนะคะเรายังไม่ถึงขั้นแบบเราต้องไปขอยากินนะคะบางทีนักจิตวิทยาจะช่วยประเมินเบื้องต้นว่าคุณควรจะพบจิตแพทย์เพื่อรับยาไหมหรือว่าคุณแค่ไปปรับวิธีการคิดหรือคุณปรับดูแลตัวเองด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตน
1: ะ
0: ไปออกกำลังกายดูแลตัวเองการออกกำลังกายการนอนนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรไหมเช่นเครียดก็ไป

0: ูบบุหรี่หนักขึ้นเครียดก็ไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเราก็ไปเพิ่มพฤติกรรมไปมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเวลามีปัญหาคนเราถ้าเข้าสู่เรียกว่ารุนแรงเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่นนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีละสัญญาณของการที่โรคของซึมเศร้านะคะเราเริ่มไม่อยากจะออกไปไหนมาไหนกับใครไม่อยากพบปะใครปีกตัวเองแยกตัวเองแล้วถ้าเกิดคนรอบข้างสังเกตไม่สังเกตเห็นปล่อยไว้เรื่อยๆนะคะคนคนนั้นก็จะอยู่กับตัวเองใช้ความคิดของตัวเองนะคะยิ่งถ้าเกิดเขาขาดทักษะการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่ได้มีภูมิต้านทานทางจิตใจที่แข็งแกร่งมานะคะก็อาจจะถึงขั้นมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายได้นะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากค่ะเทคนิคไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะฉบับทำได้จริงสำหรับคุณผู้ชมที่เขาไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองค่ะ
0: เราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันนะการแบ่งเวลาอย่างที่บอก1ส่วน3ไปเรื่องการนอนละ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มีเวลาการที่เราจะมาดูแลตัวเองเราต้องถามตัวเองมักจะการที่ไม่มีเวลามักจะเป็นข้ออ้างของการที่จะให้เหตุผลกับตัวเราเองนะคะมันเป็นพอเอาเข้าจริงๆแล้วอะเราถามตัวเองซิอะไรสำคัญในชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: คำถามนี้เท่านั้นประโยคนี้อะไรสำคัญในชีวิตเราถ้าเราบอกไม่มีเวลานะไม่มีเวลาแล้วสถานการณ์อะไรที่เราต่อให้ไม่มีเวลาเราก็ต้องทำแต่ถ้าเรามาตระหนักว่าเราต้องดูแลตัวเอง
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่เราต้องมีเวลาหาเวลาว่าทำงานกี่ชั่วโมงจัดการได้ไหมขอความช่วยเหลือได้ไหมบางทีแค่วันหนึ่งเช่นออกกำลังกายนะยิ่งไม่ได้เยอะเลยนะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีน150นาทีต่อสัปดาห์เพราะนั้นวันสัปดาห์หนึ่งไม่ได้เยอะนาทีตอนเย็นอีก10นาทีก็ได้
1: ค
0: ่ะเนี่ยค่ะคือปรับโอ้เรากลัวป่วยอ่ะมันทำให้เรามาตระหนักหรือมีแรงจูงใจในการที่สักนิดเถอะนะไปสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปรับได้นี่ค่ะหลักการปรับพฤติกรรมตามไลฟ์สไตล์เมดิซีนเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการที่เรามีแรงจูงใจว่าชีวิตเราเนี่ย เราต้องการอะไร เท่านั้นเองค่ะแล้วเราจะได้ลดข้ออ้างเราบอกเวลาไม่มีเอางั้นก็ไปสัก10นาทีก็ได้15นาทีก็ได้คือไม่นิ่งไม่เหนื่อยไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสหรือต้องออกไปวิ่งที่อื่นค่ะอยู่บ้านนะคะเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่นิ่งไม่เหนื่อยเท่านั้นเองค่ะจะลดกันไม่มีเวลา
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณมาริวันบอกนะคะก็คือเริ่มปรับเปลี่ยนจากเรื่องง่ายๆเริ่มจากออกกำลังกายก่อนละกันอ่ะเริ่มจาก10นาที20นาทีค่อยไป30นาทีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมาริวันอสันเทียสุธาค่ะนักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

ากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรารับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: การเมืองไทยดีดีวันนี้พาไปชมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ของใช้ร่วมสมัยที่ทั้งสวยและงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือจากสารไม้ไผ่หุ้มเซรามิกผลงานหัตถกรรมจากจังหวัดสักแก้วที่นำไม้ไผ่วัสดุธรรมชาติ 100% มาถักทอด้วยความประณีตแล้วผสานเข้ากับเซรามิกอย่างลงตัวเสน่ห์ของชิ้นงานไม่ได้อยู่แค่ความสวยงามครับแต่ยังสะท้อนแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและช่วยเพิ่มมูลค่าให้ภูมิปัญญาชุมชนทุกเส้นไม้ไผ่คือความตั้งใจทุกลวดลายคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและทุกชิ้นงานคือทางเลือกของคนรักธรรมชาติจากสารไม้ไผ่หุ้มเซรามิกจังหวัดสักแก้วงานคราฟต์ไทยที่สวยใช้ได้จริงไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะอยู่กับป้ามุดค่ะป้ามุดคือหัวหน้ากลุ่มงานจากสารเซรามิกด้วยไม้ไผ่ที่วังน้ำเย็นสระแก้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าจากสารเซรามิกไม้ไผ่คืออะไรคะป้ามุด
2: จ้าลูกจากสารไม้ไผ่นี่เป็นงานฝีมือลูกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอนนะลูกเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นงานที่ชาวต่างชาติหรือคนไทยได้ชื่นชมนะลูกก็เป็นงานที่ภูมิใจลูกแล้วเป็นงานที่ขายดีลูกแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกลูกแล้วก็อย่างนึงก็เป็นโครงการของพระราชดำรินะจ๊ะเป็นโครงการของพระราชนีพันปีหลวงลูกต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญหายนะลูก
1: ค่ะทราบมาว่าที่เนี่ยในจังหวัดสระแก้วเนี่ยของเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลย
2: ใช่ลูกใช่
1: ค่ะเรามีการแนวทางในการบริหารงานกิจกรรมกลุ่มแบบนี้ยังไงบ้างคะเราถึงได้แบบเหนียวแน่นมาก
2: ก็จริงๆแม่จะจ่ายงานโดยช่วยเหลือให้ชุมชนโดยที่ว่าเอาเงินที่ยอดขายนะลูกมันเป็นการจัดซื้อของกลุ่มแล้วเอาไปจำหน่ายแล้วก็เก็บเงินมาไว้เป็นทุนเพื่อจะให้กลุ่มได้มีเงินใช้มีเงินหมุนเวียนได้มีงานทำอย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้ที่แม
1: ่แปลว่าแบบเหมือนเราทำรวมกลุ่มกันได้ชิ้นงานมาพอออกขาย
2: จำหน่าย
1: แล้วก็มีเหมือนมีธนาคารในกลุ่มใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอ้ดูแลกลุ่มยากไหม
2: ก็จริงๆถามว่ายากไหมก็ถ้าเราบริหารดีก็ไม่ยากนะลูกแต
1: ่
2: ถ้าเราบริหารไม่ดีก็ยากนะคะก็คือเราบริหารให้ถูกนะลูกก็คือจุดนี้เราต้องช่วยเขายังไงเราจะให้เขาแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็ให้เขาได้อยู่ได้นะคะแล้วก็กลุ่มอยู่ได้นะจ๊ะ
1: ตอนนี้มีสมาชิกรวมกลุ่มกันของกลุ่มจากสารเซรามิกไม้ไผ่แบบนี้กี่คนกี่ครัวเรือน
2: ก็สามหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่หมู่บ้านนึงก็ประมาณ5หมู่บ้านหนึ่ง10แล้วหลักก็คือหมู่13หมู่ที่บ้านป้ามุดลูกก็คือจะเป็นหลักนี่ก็เยอะหน่อยก็อยู่ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนรวมๆแล้วก็หลายคน
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดจากสารไม้ไผ่เซรามิกตรงเนี้ยขึ้นมาหาง่ายทุกอย่างง่ายแต่จะทำง่ายเปล่านั้นนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยป้ามุดร้องเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะว่าการจะออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูตั้งแต่ไม้ไผ่เป็นลำๆเลยนะจนออกมาเป็นชิ้นงานสวยๆเลยป้ามุดพาทำด้วยได้ไหม
2: ได้
1: นะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ด้านในค่ะ

0: หลังจากที่ฟังเรื่องราวความเป็นมาของจักสานไม้ไผ่ของจังหวัดสระแก้วมาแล้วนะคะที่ทุกคนต้องร้องว้าวค่ะแต่ตอนนี้พามาดูขั้นตอนกระบวนการทำค่ะว่าตั้งแต่กระบอกไม้ไผ่จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างป้ามุดขาเชิญนี้หน่อยค่ะ
1: จ้าสวัสดีลูกๆสวัสดีจ้าก
0: ำลังทำเลย
1: จ้าลูก
0: ใครอยากทราบจริงๆเลยว่าขั้นตอนในการทำกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานที่เมื่อกี้เห็นแบบสวยมากๆนะคะทำยังไงบ้างคะ
1: จ้าลูกงานอันนี้นะลูกมันเป็นงานไม้ไผ่นะลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: แม่ก็จะไปตัดไม้ไผ่จากต้นนะลูกแล้วก็เอามาขูดผิวสีเขียวออกลูกเมื่อผิวได้ผิวสีเขียวออกแล้วก็มาตัดข้อหัวท้ายออกลูกแล้วก็จะเอาไปผ่าให้ได้4ซีกลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปต้มน้ำที่เดือดแล้ว1ชั่วโมงการที่ต้มน้ำถามว่าต้มทำไมลูกต้มให้ไม้ไผ่เรามีความเหนียวมีความทนตัวมอดไม่เจาะลาไปขึ้นนะลูกแต่การใช้ของเราเราจะเอาเฉพาะผิวติดผิวนะลูก
0: ก็คราวนี้ตอนนี้กำลังต่อกันอยู่เลยกำล
1: ัง ใช่ลูกกำลังต้มไม้ไผ่ล
0: ู
1: ก
0: งั้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยได้ไหมคะ
1: ได้ลูก
0: เล่าไปด้วยเลย
1: จ้าจ้าลูกก็คือ
0: ขั้นตอนนี้
1: ขั้นตอนนี้คือต้องต้มอะลูกต้มเพื่อให้ไม้ไผ่นี่มันเหนียวลูกตาผ่าสี่ซี่ผ่าป้องสี่ซี่นะจ๊ะก็คืออ
0: ่
1: ะแม่จะทำให้ดูตาผ่า
0: ก่อนที่จะเอาเข้าไปข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนการต้ม
1: ต้มลูก
0: ก็จะต้องผ่าก่อนต้มใช่ไหมคะ
1: ใช่คือไม้ไผ่เราต้องถ้าไม่ต้มนี่ไม่ได้ลูกมันคมแต่พอต้มแล้วเนื้อมันจะเหนียวจะนิ่มนะลูกแล้วก็ตัวมอดไม่เจาะลาไม่ขึ้นนะคะลูก
0: เหมือนกับถนอมเนื้อไม้ไผ่ก่อนที่เอาขึ้นไปทำด้วยเนาะ
1: ใช่ลูก
0: พอไปต้มเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อคะ
1: แม่ต้องเอาไปตากแดดนะจ๊ะ
0: ต้มนานไหมแม่เดี๋ยวขอโทษ
1: ต้ม1ชั่วโมงลูกน้ำที่เดือดแล้ว1ชั่วโมงนะจ๊ะก็คือเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดนะลูกให้ได้4แดดพอได้4แดดแล้วจะทำปุ๊บเราก็ต้องเอาไปแช่น้ำอีก1คืนนะลูกพอได้1คืนแล้วเราก็จะเอาแปรออกให้เหลือแต่ผิวลูกแล้วก็ไปนั่งกรีดออกให้เป็นเส้นบางๆบางๆบางๆลูกแล้วก็เอาไปขูดพอขูดให้บางตามไซส์งานที่เราต้องการไซส์ปากกาไซส์เซรามิกไซส์คอนโทรไซส์กระเป๋า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจ้าลูกก็ให้ตามไซส์ของเขาแล้วลูกแล้วก็ขูดให้บางแล้วก็ขึ้นชิ้นงานเลยลูก
0: ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เราไปตัดไม้ไผ่มา จนกระทั่งกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงาน1ชิ้นน่ะแม่ใช้เวลาเท่าไหร่คะ
1: ก็นานพอสมควรนะลูก
0: ถึง1อาทิตย์มั้ย
1: อ๋อไม่ถึงลูกไม่ถึงก็ประมาณ 3-4
0: ว
1: ัน ที่รวมกันผ่านขั้นตอนกันนี้นะลูกนะก็ประมาณ 3-4 วันแล้วก็จะได้ขึ้นงานเลยนะจ๊ะ
0: คราวนี้ค่ะแม่เมื่อกี้แม่บอกว่าพอเอาไปต้มแล้วใช่ไหมคะแล้วพอไปต้มแล้วเอาออกมาแล้วมานั่งกรีดแล้วระดับความบางในการขึ้นเส้นงานชิ้นงานนะคะแม่บอกว่าแตกต่างกัน
1: ใช่ลูกใช่
0: นั่นหมายความว่าไงแม่อธิบายให้ฟังก่อนชิ้นงานแบบไหนความหนาแบบไหนหรือว่าชิ้นงานแบบไหนมัน
1: ถ้าบางสุดอ่ะเราต้องขึ้นปากกาลูกแต่ถ้าปานกลางก็ขึ้นเซรามิกแต่ถ้ารองลงมาอีกขึ้นกระเป๋านะจ๊ะแล้วก็ขึ้นภาชนะต่างๆนะลูกที่ลูกค้าสั่งมานะจ๊ะแล้วก็ไปทำจำหน่ายนะจ๊ะ
0: เอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกัน
1: ใช่ลูกใช
0: ่แล้วอย่างนี้มีละกลุ่มลูกค้าไหมแม
1: ่
0: กล
1: ุ่
0: ม
1: ก็มี
0: มีต่างชาตินี่ไหม
1: มีค่ะลูกมีก็กลุ่มส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยคนไทยซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกกันลูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากจะเห็นชิ้นงานแล้วก็อยากจะลองลงมือทำด้วย
1: ใช่ไ
0: หมคะเดี๋ยวให้พาไปดูเลยกว่าว่าอยู่ตรงไหนแล้วลองทำเนี่ยทำยังไงยากแค่ไหน
1: ได้
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำด้วยมือของเราเองด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าขึ้นชิ้นงานนั้นเป็นยังไงไปค่ะ

0: โอ้โหเอาละค่ะเข้าสู่กระบวนการทำชิ้นงานจริงๆแล้วนะแม
1: ่ใช่ใช่ลูกใช่ทีนี้เป็นขั้นตอนการที่เราจะผลิตหลังจากที่เราไปถ่ายรายการที่ต้มไม้ไผ่แล้วนะลูกนะ
0: ค่ะ
1: นี่แม่ก็จะทำต่อ
0: ค่ะกระบวนการขั้นตอนจากที่ต้มมาแล้วแล้วแม่ก็ต้องบอกว่ามีการ
1: ทุกคน
0: ดึงออกมาเป็นแผ่นๆเส้นๆให้มีความหนาบาง
1: ใช่ไ
0: หมคะนี่อุปกรณ์ค่ะแม
1: ่ทีนี้แม่ต้อง
0: จากอะไรคะเนี่ย
1: ทีนี้แม่ขออนุญาตแม่ต้องอย่างนี้นะคะ
0: ได้ค่ะนะนี่คือท่าที่ถูกต้องในการทำงานถูก
1: ไหมใช่ใช่ใช
0: ่ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: จะทำให้เป็นแผ่นอย่างนั้นไงลูกแผ่นเพื่อจะเอาไปกรีด
0: ในการลอกแบบนี้ค่ะแม่มันค่อนข้างที่จะต้องมีความระมัดระวัง
1: ใช่ต้องแบ่งมือให้ได้ขนาดลูกถ้าไม่แบ่งมือไม่ได้เนื้อไม้มันจะแหว่งจ้ะก็มือตำแหน่งมือจะต้องให้รู้เลยลูกอันนี้ไม่ใช้
0: ค่ะ
1: ก็จะใช้ตัวนี้ลูก
0: ใช้ฝั่งไหนคะแม่ฝั่งที่ติดกับเปลือกด้านนอก
1: ใช่ใช
0: ่
1: อันนี้ถ้าแม่ทำจริงก็จะได้ประมาณ 5-6 แผ่นลูก
0: ตอนหนึ่งตอนหนึ่งความหนาน่าจะประมาณสัก2 มิลนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ก็คือแม่จะเอาออกอย่างนี้ของนี้เสร็จ

0: ไปตรงนู้นเป็นอะไรอ่ะ
1: ก็จะเป็นขูดเสร็จแล้วลูกก็จะเป็นกรีดเส้นเล็กๆเหมือนน้องยุ้ยกรีดนะลูกเพื่อจะขึ้น

0: ชนะปากกา
1: ละเอียดมากเลยนะคะนั่นน่ะแม่
0: ใช่
1: นะคะคราวนี้พอกรีดเป็นเส้นๆเส้นๆอย่างนั้นแล้วเราจะได้เหมือนเป็นผู้เล็กๆใช
0: ่ใช่ลูกก็คือจะไปขึ้นชิ้นงานตามที่เราจะขึ้นรูปทรงต่างๆนะคะลูกก็ขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็
1: อันนี้เป็นปากกา
0: ใช่ถ้าเป็นตอกสีก็จะกรีดจะลูกกรีดเล็กๆแล้วก็เอาไปย้อมสี
1: แล้วก็จงจุดที่เห็นอยู่ตรงด้านนึงก็คือของพี่ยุ้ยเริ่มสานเป็นปากกาแล้ว
0: ใช่ลูกใช่
1: นะคะนะคะวิธีการสานเนี่ยโหของพี่ยุ้ยกำลังนั่งทำขมักขม้นนะแม่เนาะต้องใช้คำนี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: นะคะคราวนี้หนึ่งชิ้นงานอย่างเงี้ยกว่าจะออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเราทำออกมาแล้วเนี่ยค่ะมีออเดอร์ออกมาเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ออเดอร์ยอดดีลูก
1: ยอดดี
0: ตัวปากกานี่เป็นสินค้ายอดที่ขายดีลูกเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกบริษัทนะลูกบริษัทนี่ก็จะซื้อเยอะแล้วก็เป็นธนาคารอย่างเงี้ยลูกธนาคารนี้เขาจะใช้ของฝากเยอะมากนะคะแล้วล่าสุดที่แม่ไปพิพิธภัณฑ์นครลูกแม่ก็จะได้ออเดอร์พันชิ้นนั้นเป็นของการคัง
1: ก็คือสั่งเป็นล็อตๆเลยนะคะโอ้โหช่องทางการตลาดมีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แม่เนาะในขณะที่แม่กำลังเล่าหนูขอลองทำด้วยดีกว่าอยากจะรู้จริงๆเลยค่ะว่าออกมาเป็นเส้นนี่เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะคะแม
0: ่ตอกกลมแย่ให้ได้นะ
1: ได้ได้
0: แย่ให้ได้นะแย่รู้เนี่ย
1: ไหนๆก็มาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะต้องมีการลงมือทำฝึกฝีมือดูซิว่าต่อไปเนี่ยเราจะมาสืบทอดกับแม่มุดได้หรือเปล่าเข้ารูไหนคะแม่ตัวนี้นะ

0: ากหลาย
1: เอกลักษณ์เด่นๆของเราเลยคืองานละเอียด
2: ใช่ใช่
1: แล้วการออกแบบเป็นยังไงมั่งอ่ะ
2: ก็ออกแบบนี้ก็ลูกสาวจะออกแบบรูปทรงที่มาแล้วก็ขึ้นลายตามชิ้นงานว่างานชิ้นนี้เราจะต้องขึ้นลายนี้นะจะสวยแล้วบางชิ้นเราจะสามารถไปขึ้นลายนี้ก็จะขึ้นไม่ได้อย่างตัวประกันนี่ก็ขึ้นได้เฉพาะลายดอกเล็กๆนะลูกแต่ถ้าเป็นเซรามิกเป็นกระเป๋าก็ขึ้นได้เกือบทุกดอกอะไรได
1: ้คือจริงๆอ่ะเราเห็นในเรื่องของสีสันด้วยนะที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากๆหรือก็ไม่ได้เป็นสีอ่อนแบบธรรมชาติแบบนี้มากเกินไปแม่มีการเลือกการใช้สียังไงให้รู้สึกว่าเนี่ยคือทันสมัยนะเนี่ยโมเดิร์นนะตลาดต้องการ
2: เรื่องสีลูกก็คือว่าถ้าต่างชาติจะเล่นโซนของกรมท่าแต่ถ้าคนไทยลูกก็จะหวานแหววนิดนึงนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นออเดอร์ของลูกค้านี่ตามสีของลูกค้าเลยนะจ๊ะก็คือ
1: เลือกได้เหรอแม่
2: เลือกได้ลูกเลือกได้ก็สามารถให้ลูกค้าเลือกลายเลือกสีได้เลยนะจ๊ะตามความต้องการนะคะจริงๆบางลูกค้าก็จะเล่นสีธรรมชาติก
1: ็
2: คือไปเอาเปลือกไม้ไผ่ไปเอาเปลือกประดู่เปลือกมะยมเปลือกยูคาปลวกอะไรมาย้อมสี
1: แสดงว่าที่เห็นเนี่ยแม่มดเป็นสีจากธรรมชาติด้วยไม่ใช่สีเคมี
2: ใช่
1: ก็คือความเด่นของเราอีกแบบนึง
2: จ้ะลูกจ้ะ
1: นะนะคะแล้ววิธีการเอาเซรามิกที่อยู่ข้างในอะค่ะมาใช้ในการขึ้นรูปจากการจักสานเนี่ยแม่เลือกผลิตภัณฑ์ยังไงคะ
2: ก็จริงๆแม่จะคัดรูปทรงที่สวยนะจ๊ะถ้ารูปทรงที่สวยนะลูกเอามาสานแล้วมันยิ่งจะสวย
1: ใช่แม่เนี่ย
2: ใช่
1: อย่างเงี้ยคือจากการแม่ก็ต้องเลือกว่าแบบนี้ทรงนี้ได้นะคะแม่เลือกจากไหนบ้างเคยในลิสต์ในหัวเรามีอันไหนบ้างที่เราตอนนี้เรามองไว
2: ้ก็จริงๆอ่ะเวลาแม่ไปออกงานนะลูกส่วนเซรามิกตอนนี้แม่จะช่วยโครงการของโครงการของสมเด็จพระราชินีที่ออกงานท่านไปออกบูธท่านจะมีเซรามิกมีอะไรนะคะแม่ก็ติดต่อแล้วก็พอออกงานก็จะไปซื้อช่วยซื้อเลยแล้วก็เข้ามาสาน
1: แสดงว่าเซรามิกที่เห็นอยู่ข้างในที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ซื้อมาจาก
2: โครงการของ
1: ศิลปาชีพ
2: ใช่ค่ะเวลาออกงานก็ท่านก็จะไปออกอย่างวันแม่นี้จะไปซื้อเยอะเลย
1: ค่ะ
2: จ้ะก็คือ
1: เราเล็งไว้ละ
2: คือเลขาที่ติดนั่นก็จะโทรมาป้ามูดตอนนี้เซรามิกมาแล้วนะอะไรก็เราจะไปดูพอไปดูเราเห็นรูปทรงสวยๆเราก็ซื้อมา
1: ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนอกจากปากกาที่มีแจกันที่เห็นนะคะก็ยังมีอะไรนะชาเซฟน้ำชา
2: แล้วก็
1: กระเป๋า
2: จ้ะ
1: กระเป๋านี่ค่อนข้างที่จะยากนะแม่เพราะดูจากรูปทรงของกระเป๋าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ลูกใช
1: ่ในการขั้นตอนการทำกระเป๋านี่คือเป็นยังไงยากจริงๆใช่ไหม
2: ก็แม่จะขึ้นเป็นงานแผ่

0: ก่อนลูกเป็นงานแผ่นแล้วก็เอาโครงเข้ามาแล้วก็ให้น้องยุ้ยเข้าประกอบ
1: ค่ะ
0: จ้ะก็คือให้คนงานเราสานเป็นแผ่นก่อนลูกพอได้แผ่นแล้วก็มาประกอบเป็นกระเป๋าจ้ะแต่ถ้าตัวเป็นตัวอื่นก็ขึ้นลูกทรงได้เลย
1: นะคะแม่เมื่อกี้มันไม่เข้าอ่ะนะคะเดี๋ยวลองทำอีกทีนึงดีกว่านะแม่เนาะลองทำดูแต่คือจริงๆก็อยากลองกรีดตรงนี้บ้างนะ
0: ขูดดีกว่าลูก
1: ขูดดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ขูดดีกว่าม
1: าค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกกันดีกว่าเมื่อกี้คือยากระดับนึงละเดี๋ยวคือ
0: การ
1: แบบนี้ทำไงบ้างคะ
0: การขูดหนูพอขูดได้เสร็จใกล้ๆจะเสร็จหนูต้องประคองให้ดีที่สุดอย่าให้มันขาด

0: ป็นเมืองที่อ้าแค
1: ่คุณผู้ชมคะพอได้ลองทำแล้วรู้เลยค่ะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ง่ายเลยแต่ว่างานในระดับนี้ฝีมือแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแน่นอนแม่มดคะเราต่อยอดลงไปให้กับเด็กๆหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ฝึกทำให้คงอยู่แบบนี้ยังไงบ้างคะ
2: ก็ตอนนี้ก็จะมีลูกสาวนะคะซึ่งสืบทอดต่อแม่มดนะจ๊ะแล้วก็ลูกสาวก็ไปพัฒนานะจ๊ะเรื่องสีเรื่องลายเรื่องออกแบบนะจ๊ะลูกก็ถือว่าแม่มีบุญแล้วก็โชคดีนะจ๊ะที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ให้คนไทยหรือต่างชาติได้ชื่นชมนะลูกแล้วก็ได้ทำงานได้มีเงินได้ใช้นะจ๊ะลูกก็แม่ก็ภูมิใจแล้วก็ได้รักษาภูมิปัญญา
1: ใช่แล้วอย่างนี้พอเรามีการสอนจากแบบจากรุ่นในครอบครัวไปสู่ชุมชนสอนเรียบร้อยแล้วมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเราด้วยไหมแม่
2: มีจ้ะลูกมีหน่วยงานสกลลูก
1: ค่ะของวังน้ำเย็นที่นี่นะ
2: ใช่ใช่ลูกใช่ก็เข้ามาอบรมเข้ามาฝึกแล้วก็ได้เอาไปถ่ายทอดให้กับโครงการได้เลยนะลูกก็ถือว่า
1: เขาทำยังไงบ้างในการสอนแม่กระซิบ
2: หนูก็ทำไงเขานักศึกษามาสอนมาเรียนมารู้เลยลูกแม่ก็สอนจนสามารถไปประกวดแข่งขันชนะเลย
1: นะคะระยะเวลาในการเข้ามามีบทบาทของหน่วยงานอย่างสกลอย่างเงี้ยนานไหมคะในการเข้ามาฝึกกับเรา
2: ก็ประมาณ 2-3 วันลูก
1: ซึ่งน้องๆก็คือมาจากสกลคือเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เขามีใจรักด้านนี
2: ้
1: อยากเข้ามาทำแบบนี้วันนึงก็คืออยู่กับเราเต็ม
2: ๆเต็ม
1: ๆเนาะเช้ายันเย็นนะเช้ายันเย็น 2-3 วันเองนะคะคราวนี้พอเราต่อยอดไปแบบนี้สอนตั้งแต่ลูกชุมชนมีหน่วยงานเข้ามาทำอะไรมากมายแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแต่ละชิ้นเด่นๆที่เราอยากจะนำเสนอว่าเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
2: ก็จริงๆอ่ะลูกผลิตภัณฑ์ของแม่น่ะก็จะมีชุดน้ำชามีชุดชั้นหมากนะลูกแล้วก็มีปากกามีกระเป๋ามีคอนโทรล
1: คอนโทรน้ำ
2: คอนโทร
1: แจกัน
2: ค่ะจ้ะแล้วก็มีรูปทรงต่างๆลูกบางทีแจกันจิ๋วแม่ทำไปบางทีไปเจอทุกที่หมดไม่มีพอหนักจ้ะลูกอันนี้ก็ถือว่ายอดก็บางไปอีกแสดงอีกที่นึงไปออกงานอีกที่นึงบางทีขายไม่ได้แต่อีกที่นึงขายดี
1: อ๋อแล้วแต่ผลิตภัณฑ์แล้วก็แล้วแต่ที่ที่เราไปขายด้วย
2: จ้ะแต่เราก็ไม่คิดว่าไอ้ตรงนี้จะขายดีตรงนี้ไม่ขายดีบางทีตรงนี้เราคิดว่าขายไม่ดีแต่เราขายดี
1: ตอนนี้มันติดระดับประเทศแล้วล่ะค่ะแม
2: ่
1: สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เรามองเห็นอยู่แบบนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างจากก้นบึ้งเลยที่เราเห็นมาตั้งแต่เป็นกระบอกไม้ไผ่ตั้งแต่เริ่มจนสุดท้ายแล้วออกมาเป็นแบบนี้แล้วคนชอบทั่วประเทศเลย
2: ก็ภูมิใจลูกภูมิใจแบบแล้วอีกอย่างนึงแม่ประทับใจที่ว่าแม่ได้รักษาโครงการของพระราชินีพันปีหลวงไว้นะจ๊ะเพราะว่าโครงการพระองค์ท่านห่วงกลัวจะสูญหายลูกก็แม่โชคดีที่แม่ได้ตั้งใจแล้วก็อดทนนะจ๊ะแล้วจนได้มีทายาทอันนี้แม่ภูมิใจมากๆแล้วรางวัลที่แม่ได้รับนี่ก็เป็นรางวัลที่แม่ภาคภูมิใจนะจ๊ะก็ภูมิใจมากลูกแล้วก็อีกอย่างนึงแม่ก็ได้ช่วยเหลือชุมชนนะจ๊ะแล้วก็อย่างโครงการของพระองค์พานะลูกซึ่งพระองค์ท่านห่วงมากว่าหมู่บ้านโครงการของพระองค์อ่ะลูกก็คือมันมีแต่ช้างอ่ะลูกเข้ามาทําลายอย่างเงี้ยแล้วพระองค์ก็ห่วงอยากให้ชุมชนนั้นมีอาชีพ
1: ค่ะ
2: พระองค์ก็ได้พูดกับแม่ว่าให้ทําจักสานแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนนะจ๊ะแล้วก็ท่านก็ประทับใจในชิ้นงานของแม่มากเพราะว่าแม่ทําปากกาถวายพระองค์ท่าน
1: ค่ะ
2: นะจ๊ะท่านก็ได้ใช้ของแม่นะจ๊ะตัวนี้แม่ก็ภูมิใจลูกภูมิใจมากๆถึงตายก็ไม่เสียดายแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็ห่วงลูกว่าทำยังไงถ้าเราเสียไปเราจากไปนะงานนี้จากเราไปไหมทีนี้แม่ไม่ห่วงแล้ว
1: นะ
2: เพราะมีทายาทแล้ว
1: นะจ๊ะเมื่อกี้แอบถามแม่จ๋าวันนึงปากกาหนึ่งแท่งอะค่ะเท่าไหร่นะห้าแท่งต่อ1วันเนี่ยได้เลยแล้วก็แบบละเอียดยิบเลยในการทำแม่ว่าในอนาคตแม่มองยังไงว่าผลิตภัณฑ์ของเราควรจะไปต่อยอดระดับไหน
2: แม่ว่าถ้าตัวจักสานของแม่เนี่ยนะในแนวคิดของแม่ว่าสงสัยจะไปได้ไกลเพราะว่าตอนนี้มันคือเหลืออันเดียวนะที่เอาไม้ไผ่มาทำเนี่ยมัน มันยากอะลูก
1: จริงแม่ยากกว่าจะได้ออกมาเป็นชิ้นๆเน
2: า
1: ะ
2: ยากมากนะจ๊ะแล้วก็การพัฒนาลูกสาวเขาเก่งอะลูกเขาสามารถทำเป็นช่องออกในตัว
1: ออนไลน์เนาะแม
2: ่ออนไลน์ไปแล้วเขาสั่งแล้วก็ทำที่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็มีรายได้ทั้งสองคนนะจ๊ะ
1: มองอนาคตว่าน่าจะได้ไปแบบระดับโรงนะแม่เนาะ
2: ก็ตอนนี้แม่ก็ดีใจนะว่าแม่ได้จดอะไรนะหนูภูมิปัญญาของอะไรนะลูกวัฒนธรรมระดับประเทศเลยนะลูก
1: ฝากนิดนึงถึงคนรุ่นใหม่ๆที่บางทีอาจจะเดี๋ยวนี้ชอบความมินิมอลมินิมอลมินิใจแต่ว่างานของเราบางทีอาจจะเด็กๆอาจจะมองว่าแบบสูงค่าล้ำค่าจริงๆแล้วงานเหล่านี้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่ได้แบบไหนบ้าง
2: ก็จริงๆงานที่นี่ลูกถ้าเกิดว่าจริงๆแม่ก็ได้ไปอบรมได้สอนนะลูกแต่ถ้าเด็กๆนะคือทำได้แต่ว่าความอดทนเขาไม่พอนะลูกก็จะมีแต่รุ่นที่40 25 30อะไรลูกทำอนุรักษ์นะจ๊ะบางคนก็อยากทำแต่ใจไม่รักบางคนใจรักแต่ก็ทำไม่ได้อะไรตอนนี้ก็ยากอยู่ลูก
1: แต่ถ้าเปิดใจ
2: ใช่นะจ๊ะ
1: ก็มาใช้ชิ้นงานมาลองก่อนอ่ะก่อนที่จะทำก็มาแบบลองซื้อลองใช้เนาะ
2: แต่แม่ก็ขอบคุณรายการที่หนูมานะลูกแม่ดีใจคือเหมือนให้กำลังใจแม่เนา
1: ะ
2: มาถ่ายทำให้แม่นี่ก็ดีลูกเพราะว่าถ้าเกิดมีคนเห็นคนชื่นชมเนี่ยลูกเขาก็สั่งซื้อนะลูกยอดสั่งซื้อก็เข้ามานะลูกนะก็เหมือนทำตลาดให้แม่นะจ๊ะอันนี้แม่ก็ภูมิใจนะลูกที่เข้ามาหาแม่นะจ๊ะที่ไม่ทิ้งนะลูกก็ยังไม่ลืมแม
1: ่
2: นะจ๊ะขอบคุณลูกมาก
1: สุดท้ายแล้วกลัวคนลืมแม่จ๋าพื้นที่นี้อยู่ตรงไหนนะ
2: อยู่ที่หมู่13นะลูกบ้านเลขที่42บ้านชัยพัฒนาตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นลูกจังหวัดสระแก้วนะจ๊ะ
1: ค่ะนะคะก็สามารถแวะเวียนกันมาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการต่อยอดเดี๋ยวนี้มีออเดอร์เนาะไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นงานหัตถศิลป์ไทยที่ต้องบอกว่าทรงคุณค่ามากเพราะว่าสืบสานในเรื่องของงานศิลปาชีพของพระพันปีหลวงด้วยนะคะชิ้นงานหนึ่งออกมานะไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะได้มาลองสัมผัสได้มาลองทำแล้วรู้เลยว่าคุณค่าของงานจักสานหุ้มเซรามิกแบบนี้ของดีของจังหวัดสระแก้วมีคุณค่ามากแค่ไหนคุ้มราคาในการที่จะเลือกดูนำไปเป็นของเรานำไปครอบครองได้ขนาดไหนแล้ววันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการทำกับแม่มุดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในรายการของเราลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกจังหวัดสระแก้วไม่ใช่แค่งานหัตถกรรมที่สวยงามแต่คือภูมิปัญญาที่อยากส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านมือช่างที่ถักทออย่างประณีตวันนี้เราไม่ได้แค่สร้างสินค้าแต่กำลังสืบสานอาชีพสืบสานต่อรากเหง้าและส่งต่อคุณค่างานคราฟต์ไทยให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจภูมิปัญญาจากธรรมชาติที่ควรรักษาให้ยั่งยืน
4: ค่ะสิ่งที่ได้พัฒนาต่อจากแม่นะคะก็คือเริ่มแรกเห็นการทำจักสานเรียนรู้มาจากแม่ตั้งแต่ยังเล็กเลยค่ะแล้วก็เห็นมาค่อยๆซึมซับเข้ามาแล้วก็พัฒนาจากขั้นตอนที่แม่ทำแต่ก่อนมันจะค่อนข้างเส้นใหญ่หนูก็ค่อยๆพัฒนาให้มีความละเอียดให้มันเส้นเล็กค่ะแล้วก็พัฒนาเรื่องเพิ่มลวดลายค่ะเพิ่มลวดลายสินค้าตอนนี้ก็คือที่ทำหลักๆเลยก็จะเป็นหุ้มปากกาค่ะหลักๆเลยที่พัฒนาจากแม่จริงๆคือจะเป็นสารชื่อค่ะจะมีตัวอักษรเพิ่มเข้ามาตรงบนปากกาบางทีก็จะเป็นโลโก้ของพวกบริษัทบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะที่เพิ่มขึ้นมายากไหมคือเหมือนซึมซับมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือแบบอาจจะเป็นบางตัวที่ยากสำหรับเราอย่างเช่นงานขูดตอกงานทำตอกเนี้ยค่ะคือหนูจะใจเย็นไม่พอไม่คือสารได้นะคะสารได้ทุกลายสารได้ทุกสีทำได้ทุกแบบแต่ว่าขั้นตอนบางขั้นตอนก็ยังทำใจเย็นไม่พอเงี้ยค่ะอย่างตอกอย่างฉีกไปแล้วขูดแล้วเหมือนเราจะเริ่มได้เป็นเส้นมันก็ขาดเงี้ยค่ะก็คือจะไม่อยากทำตรงนั้นเหมือนกันค่ะจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะมีฝีมืออะไรขนาดนี้ค่ะอย่างปีที่แล้วที่ทำผลงานประกวดทำเป็นรูปช้างแล้วก็สารใส่กรอบรูปเงี้ยค่ะคือหนูไม่มีพื้นฐานด้านง่าด้านออกแบบอะไรพวกนี้เลยก็มานั่งเราอาศัยแค่ว่าเราสารอย่างนี้เราเคยยกแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วเราก็ มานั่งวาดว่าต้องไปหัวไปหูไงแล้วเราก็เอาแบบมาแล้วเราก็มานั่งแกะออกมาเป็นช้างออกมาเป็นผลงานเนี้ยค่ะภูมิใจค่ะเพราะว่าพอชิ้นงานที่มันสำเร็จออกมาให้แม่ดูให้น้องดูให้คนอื่นดูเขาก็บอกสวยนะนู่นนั่นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ภูมิใจว่าเราทำได้แบบนี้ค่ะเราทำได้เราไม่คิดว่าเราจะแบบมีฝีมือได้แบบนี้ค่ะปากกาด้ามนึงที่ลูกค้าสั่งไปค่ะที่ลูกค้าชื่นชอบสีนี้ลายนี้ทุกครั้งที่เขาสั่งค่ะคือลูกค้าจะได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนเพราะว่าพวกหนูตั้งใจสานทุกขั้นตอนเลยค่ะก็คือตั้งแต่ทำตอกจนมาถึงขั้นตอนสานค่ะลูกค้าจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะ

0: พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: ข้อความทหารทุกวัย
3: รายการธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ขึ้นโลโก้สำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นข้อความร่วมกับขึ้นโลโก้กรมประชาสัมพันธ์ขึ้นโลโก้ NBT2HD

0: พื้นหลังกราฟิกสีฟ้าพระสุนทรีวานิองค์สีทองรายล้อมด้วยเทพนารีจากสมาธินิมิตพื้นหลังเป็นท้องฟ้าแล้วก็เมฆขาวคุณสิริสวภายกมือไหว้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนทำบุญหนุนการศึกษาขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: องค์พระพุทธรูปชายหญิงยืนจุดธูปเทียนหน้าโต๊ะ

0: พปฏิภาณวาทีแสดงธรรม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญัญเจปุริโสกยิรากะยิราเถนังปุณปุณังตัมหิฉันทางกยิราทะสุโคปุญญัสสะอุจโยติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาวันนี้เข้ามาช้านิดหนึ่งแต่ช้าก็ดีท่านคนแก่ๆจะได้กลับเบื่อคนแก่ใช่ไหมเพราะคนแก่เป็นคนวางอนาคตให้กับเยาวชนเอามือลงได้เราตั้งใจฟังนะท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนกันรถติดต้องขออภัยด้วยการทำอะไรไม่ตรงเวลาไม่ดีนะหลานจำไว้นะลูกหนูนั่งคอยหลวงตาเนี่ยหนูจะเมื่อไหร่พระจะมาแล้วเขาเลี้ยงข้าวหรือยังเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวยังฮะเลี้ยงหรือยังลูกเค็มใช่ไหมลูกเค็มไหมน้ำปลาแก้ปัญหาเศรษฐกิจจำไว้นะลูกนะอาหารน้อยคนเยอะเทน้ำปลาเข้าไว้ลูกบ้านเราจนกินน้ำปลาไว้พอคุณปู่ของเราคุณปู่โอราเนี่ยเขาก็จนมาก่อนคราวนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ชมตามสบายนะทางบ้านนะโรงเรียนนี้เรียนอะไรลูกราชประชานุเคราะห์เกิดจากกรณีแหลมตะลุมพุกใช่ไหมกรณีของแหลมตะลุมพุกน้ำท่วมหนูไปดูภาพยนตร์แหลมตะลุมพุกเสียจากนั้นมาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้เกิดขึ้นแล้วเด็กทุกคนและหลานจำไว้ที่จบไปแล้วก็จำไว้ทุกคนเรียกตัวเองว่าลูกในหลวงหรือลูกหลวงโรงเรียนลูกในหลวงนะลูกหลวงจำไว้เถอะลูกแล้วมีกี่แห่งทั่วประเทศและหลานเสิร์ชข้อมูลว่าพวกเราเป็นลูกในหลวงเนี่ยมีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เปลี่ยนรัชกาลมาเป็นในรัชกาลที่9รัชกาลที่10เราเป็นลูกในหลวงนะลูกนะเมื่อเราเป็นลูกในหลวงเราต้องตั้งใจเรียนคุณปู่โอราเรียกปู่ก็แล้วกันแทนหนูๆนะไม่ใช่เป็นคนรวยจริงๆแล้วนะฮะเป็นลูกแม่ค้าเรือพายกับเรือแจวอยู่ที่ยาเอาคร่าวๆไปลูกแม่ค้าเรือพายเรือแจวพายอย่างนี้ลูกเนี่ยนะพายจนก้นด้านสีข้างด้านลูกมือเนี่ยแหละง่ามือแหกพอดีเข้ามาหน่อยก็เป็นเรือแจวกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยกว่าจะมีวันนี้นะไม่ใช่วันสองวันนะลูกต้องไปอ่านประวัติการอ่านประวัติบุคคลสำคัญนะอาจจะทำให้หนูมีไอดอลพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยที่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านเป็นโดยตนเองพระองค์เล่าให้ฟังย้อนหลังเมื่อสี่อสงไขยกับแสนกลับว่าไปเจอพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังขอพระพุทธเจ้าองค์ที่3ท่านเป็นฤาษีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้เลยว่าคนไว้ผมยาวกับคนปลงผมต่างกันพระฤาษีมันต้องมุ่นผมใช่ไหมต่างกันเลยแล้วเห็นปฏิหาร3เรื่องคือ1อิทธิปฏิหารเหาะมณีกับพระอรหันต์ 20,000 กว่าลูก2อนุสาสนิก2อาเทศนาเดี๋ยวอาเทศมายหันทายใจคนรู้เนี่ยถ้าลุงนั่งอยู่นี่นะหลวงตาหน่อยเนี่ย ถ้าจะชายใจใครรู้เลยรู้เนี่ยท่านในพลเนี่ยแล้วท่านในพลใช่ไหมความจริงอยากจะกลับนานแล้วแต่เกรงใจนั่งกับพระไปก่อนถูกไหมถูกเปล่าใช่ป่ะนี่ก็แหละเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารคำสอนจัดจันให้เกิดปัญญาจำไว้นะหลานจะพูดกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยวิชาพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาให้กล้าปฏิบัติให้กำจัดความชั่วให้กลัวเสียงหัวเราะให้กับปัญญาหมายความว่าไงปัญญามันอยู่ตรงนี้ลูกนี่จำไว้หลานจำไว้ท่านผู้ชมจำไว้โง่ฉลาดให้ดูที่คิ้วโง่ฉลาดคนเนี่ยให้ดูที่คิ้วสุขทุกข์ให้ดูที่คิ้วมนุษย์นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยแล้วดูที่ปากจำศาสตร์ง่ายๆท่านผู้ชมจำง่ายหัวคิ้วสะท้อนหัวคิดถ้าหัวคิ้วย่นแสดงหัวคิดยุ่งถูกไหมถ้าหัวคิ้วย่องเงี้ยมันจะยุ่งเด็ดปัญหาการงานจะยุ่งเด็ดการทะเลาะเบาแหวงจะยุ่งเด็ดการตีปัญหาไม่แตกอย่างเงี้ยถ้าหัวคิดย่นแสดงหัวคิดยุ่งเพราะหัวคิดสะท้อนหัวคิดแต่ถ้าคนมีปัญญามันจะงี้ใช่ไหมใช่ปัญจวัคคีย์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านเทศน์เนี่ยนะปัญจวัคคีย์นั่งเงี้ยไม่ใช่ยุ่งธรรมดานะนั่งเงี้ยประมือก็ไม่ประนมแต่โอนทัญญะฟังแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะแล้วรอยย่นตรงนี้นะค่อยๆเริ่มรับมือก็ประนมโดยอัตโนมัติโกนทัญญะรู้แล้วหนอเวลาเรียนหนังสือลูกอยู่ที่ครูก็อยู่ที่เราเพราะนั้นลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นในที่ปากให้กับปัญญาให้กล้าปฏิบัติเอ้ยอันนี้ดียังไงฮะโถเห็นรีสอร์ทเนี่ยพี่โอรานรีสอร์ทตั้งเยอะแยะรวมๆกันตั้งสถาบันทำอาหารให้เด็กดีกว่าเพียรศิริกล้าลงทุนไหมไปลงมาสิฮะไม่ต้องไปเรียนดุสิตธานีไม่ต้องไปเรียนที่ราชภัฏสวนดุสิตตรงนี้นั่นแหละเอาเด็กพวกนี้มาแล้วอีกหน่อยที่นี่จะเจริญเด็กพวกนี้ให้เรียนอาหารอาหารแถวนี้อย่าไปยิงสัตว์ป่ากันแล้วกันลูกนะอาหารแถวนี้แล้วมีละมีประเภทอาหารหลายๆอย่างลูกตาลทำอะไรได้บ้างไม่ต้องไปซื้อข้างทางถนนใหญ่ใช่ไหมกล้วยหอมทำขนมเค้กกล้วยหอม

มันต้องอย่างนั้นให้กล้าปฏิบัติพุทธเจ้าพระมานั่งคิดอยากเป็นพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าห่มจีวรสีนี้หรือสีกรักวันนี้นี่สีพญาราชสีนะลูกนะนี่สีของพญาราชสีนะลูกที่พระท่านห่มเนี่ยแต่นี่มันสีเสือโคร่งใครมันใหญ่กว่ากันท่านกลับไปคิดเลยหลวงตาสรุปให้ฟังว่าได้ตัวอย่างที่ดีแล้วหลานจำไว้นะชีวิตมนุษย์เนี่ยจะเจริญก้าวหน้าแบบเนี้ยบุคคลนั่งแถวหน้าก้าวหน้าคือนั่งแถวหน้าได้ตัวอย่างที่ดีคนก้าวหน้าคือคนนั่งแถวหน้านักเรียนก้าวหน้าคือนักเรียนแย่งกันนั่งแถวหน้าแถว2แถว3ไปดูนะหลานๆไปวิเคราะห์พอมาแล้วไม่มาเรียกครูลองดูเอาทฤษฎีอาตมาบัวสีเหล่าหนูต้องวัดตัวเองด้วยนะเด็กที่ดูวันหลังวันหลังจะ20ปีก็ได้เพราะแฟนบน Google บน YouTube การวิเคราะห์คนเนี่ยแล้วหลานๆวิเคราะห์มี8แถว8แถวเอา2หารเหลือ4ใช่ไหมใครนั่งแถวหน้าบัวพ้นน้ำวันหน้าก็จะได้นั่งแถวหน้าแบบนี้ว่าอันนี้แถวที่แย่งละใกล้พระอาทิตย์คือครูใกล้ดวงปัญญาใครนั่งอีสานต่อไปพรุ่งนี้มาลืนคนนั่งสองแถวคนนั่งแถวที่สามที่สี่จะเจริญช้ากว่าคนนั่งแย่งแถวหน้าอีสามแถวรอไปเถอะไอ้สองแถวล่างท้ายที่มันแย่งกันเนี่ยนะไอ้พนักบัวใต้น้ำแล้วสังเกตไหมฮะไม่มีใครเจริญถ่ายรูปไว้แล้วหลานนะเปิดเทอมแล้วขอเปลี่ยนที่ได้ไหมสมัยคุณปู่โอรานนี่ไม่มีสิทธิ์นั่งแถวหน้าท่านอยากนั่งแถวหน้าเพราะอะไรเขาไม่ให้นั่งลุกขึ้นมากางเกงตูดขาดเอากระจาดปิดตูดปิดไม่มิดอันนั้นกระติกยิงตูดยิงไม่เข้าพิเท่ายัดตูดเขาว่างั้นใช่ไหมแต่อาจารย์มันอยากนั่งแถวหน้าเพราะเขาไม่ให้นั่งแต่ว่าเราได้ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีของล้านหลานทั้งหลายหรือถ้าพูดชมนะจำไว้นะหาหนังสือแบบอย่างที่ดีให้เด็กอ่านหนังสือว่าคนเนี่ยให้เด็กอ่านได้ตัวอย่างที่ดีแต่ได้ตัวอย่างที่ดีแล้วทำไงหาวิธีปฏิบัติอ่านเขาเยอะๆลูกว่างๆหนูจะไปกด TikTok ดูอะไรดูนะอ่านหนังสือเยอะๆหนังสือนั้นหนาที่ไม่ค่อยมีภาพหนังสือหนาที่ไม่ค่อยมีภาพและอ่านมันให้ภาพเรียกภาพพจน์เกิดขึ้นภาพเกิดภาพจากคำเขียนเขาไม่แน่จริงเขาไม่พิมพ์หนังสือขนาดนี้หรอกเข้าสมุดอยากรู้ว่าใครจะก้าวหน้าให้ดูสถิติในห้องสมุดต่อไปโตขึ้นนะผู้ชายอยากหาเมียนะไปร้านหนังสือหรือประเดี๋ยวมาไม่ได้นะเข้าห้องสมุดไทยสาวคนไหนนะในร้านหนังสือนะถือหนังสือมาเนี่ยเต็มแขนแล้วนะอยากได้เมียประเภทไหนล่ะผู้หญิงก็เหมือนกันอยากได้แฟนประเภทไหนคิดเยอะๆเขาไม่ต้องไปหาที่วัดหรอกสมมติว่าไปหาที่วัดพ่อแล้วพบพาไปฟังเทศเอาปัญญาผู้ชายนะจำไว้นะไปร้านหนังสือไปตามศูนย์การค้าหรือไปตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยเห็นแล้วผู้หญิงคนนี้เอ้ยถือหนังสือมาเต็มเลยฮะตรงหัวมุมเนี่ยมันมีฮะตั้งสวนกันไหมเดินกระแทกเลยหนังสือต้องลงไหมลูกลงไหมนี่เป็นเทคนิคของพี่คุณปู่โอรานเขาสอนลงตกลงตาแล้วลูกนะพอหนังสือลงใช่ไหมฮะแล้วก้มลงไปเอาขออภัยครับผมสภาพไปหน่อยครับประชาเสียงนี้ด้วยลูกนะผมสภาพไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยครับมีอะไรเสียหายหรือเปล่าครับโอ้ไม่เป็นไรครับแล้วตาก็สบกันใช่ไหมลูกแป๊บว่าแล้วก็ช่วยประคองไปเดี๋ยวไปประจันหนังสือตรงนี้นะครับเท่านี้ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายคนไหนนะถือหนังสือมาเยอะๆนะลูกอยากผู้ชายเก่งภาษาอังกฤษก็ดูสิอันนี้ประวัติศาสตร์เว้ย

ในประอันนี้ต่างประเทศเว้ยเฮ้ยเดินเฉียดมันเลยฮะเดินเฉียดมันเลยกระแทกมันเลยฮะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอหนังสือผู้ชายโดนใช่ไหมแล้วก็ว่าให้ตาขอโทษนะคะทำไมคุณซื้อภาษาอังกฤษเยอะจังคะเริ่มคำนี้ก็มีคำอธิบายแล้วโอ้เหรอคะโอ้หนูก็อยากเรียนภาษาอังกฤษจะมีอะไรแนะนำไหมมีอะไรแนะนำไหม suggestion มีแนะนำหนูหน่อยนะฮะเดี๋ยวก็นั่งกินกาแฟกันผมเลี้ยงกาแฟกันนะฮะก็ซักไซส์มันประสิทธิ์เดี๋ยวก็ได้อะไรฮะอะไรนะมีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมฮะก็บอกไม่เป็นไรค่ะเบอร์ไม่ต้องกุญแจห้องอยู่นี่ค่ะเธอไม่ต้องไปนึกว่าโอ้โหกูเกิดมาดำนะดำไหมลูกดำไหมสองคนนะดำไหมที่ลุงตาชี้ดำดำมันเสียหายอะไรนักกีฬาระดับโลกคนดำทั้งนั้นแหละใช่ไหมอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมฮะเพราะนั้นหาวิธีปฏิบัติ how to สักทีละ how to ข้อคิดทุกอย่างประวัติคนทุกคนเขาเรียกเขาจะมีข้อคิด how to ทำ how to ของเขาให้เป็น how to be ของเราคือได้เป็นวันหนึ่งเนี่ยหลวงตาจะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรนะเด็กๆตอบสิที่นั่งอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรลูกธรรมาสก็อยู่วัดประเทศตั้ง5 ขวบครึ่งพ่อแม่เอามาปล่อยไว้ลองมาคุยความจนแข็งมากมากว่าใครมันจะจนกว่ากันเออทั้งหูดทั้งหิดติดกันพองผุหัวชนตุเหม็นประเจ็ดหูดก็เป็นลูกหิดก็เป็นหัวจะเป็นชนตุอีกแล้วจะชนตุไหมหลานๆหรือญาติโยมนะเด็กๆในกายข้างหน้าไปดูหมาขี้เลื้อนที่มันขึ้นไข่อะที่นอนตามวัดอะนั่นแหละเขาเรียกชนตุเด็กเวลากดลงไปในโลกนะมันกินหัวเนี่ยพอเราไปเช็ดพลวกน้ำเหลืองมันอยู่ข้างในแล้วเขาก็ดึงมันออกมาน้ำเหลืองจะยืดยืดแค่เอแคร์นะลูกเวลากินเอแคร์นะฮะหลานๆนึกถึงหัวกระบาลลุงๆกันแล้วกันไอ้ลุงตากันแล้วกันนึกถึงกระบาลลุงตานะแต่นี่มีของมาแจกนะแจกเด็กๆเนี่ยมีเนี่ยมีของมาแจกเด็กของในห่อนี้เจ้าของชื่อยงศักดิ์คานาธนวณิชรู้จักไหมเดี๋ยวจะแจกเด็กแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะแล้วเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งหลานคนจะเก็บเอาไว้อยู่ในนี้นะเป็นแบบลูกตามันเนี่ยเออนี่เขาจะทำแบบพระลงตาเพราะฉะนั้นให้หลานหลายเข้าใจแล้วสอนลูกสอนหลายเข้าใจว่าหาวิธีปฏิบัติปฏิบัติจริงๆนี่ธรรมาสนอนหลังธรรมาสนะฮะรินน้ำให้พระนึกต่อไปเนี่ยทำไมกูจะได้นั่งแบบนี้เพราะว่านี่เล็กนะลูกถ้าศาลาวัดโบราณเนี่ยมันทะลุเพดานใช่ไหมถ้าตีราคาแบบอิยานะเพชรบุรีแล้วหลานไปดูนะทางเพชรบุรีเนี่ยวัดคงอะไรคงคารามใช่ไหมฮะแถวๆวัดประดิษฐ์อะไปดูธรรมาสจะสวยสูงธรรมาสพระเนี่ยแพงกว่าละบัลลังก์พระราชาไปดูถลุกเพราะพระราชาท่านสร้างให้พระทำไมเราจะได้นั่งแบบนี้บ้างในเมื่อเรานั่งแค่พื้นเรานอนขี้ฟ้าเรานั่งพื้นเรานอนขี้ฟ้าไม้ไผ่ก็พระมาเทศก็ดูพระฟังเทศพระจำเทศพระวันหนึ่งเราจะต้องนั่งธรรมาสบุตรสบกเขาเรียกบุตรสบกอันนี้ธรรมาสลองแล้วก็ปฏิบัติตามพระเทศก็หัดเทศหัดอ่านคำพีนะพอพระแหล่ใช่ไหมแหล่แรกจำได้แหละแกะสีกษัตริย์เนี่ยเขาเปิดเทปแล้วพระมาเทศมหาชาติแกเป็นสีกษัตริย์ตราออกจากพระราไม่ต้องปรบมือก็ได้

0: แหละแล้วแต่จะเป็นเนนตอนนั้นเสียงไฟฟ้ากว่านี้นะตอนนี้มัน68เข้าไปแล้วนะฮะวันหนึ่งเราต้องได้อย่างนี้เพราะไปนั่งสวดมนต์ตามประสงค์50สตางค์สวดผีต่อมาก็สวดสังฆมาลัยทำนองแบบเพชรบุรีเขาสวดกันเนี่ยงานศพให้ได้2บาทถ้าไปนั่งบนอาสงสลากกินแบ่งองค์แรกปาเข้าไปรางวัลที่1ใช่ไหมท่านในพลใช่ไหมองค์แรกรางวัลที่1ใช่ไหมองค์ที่2รางวัลที่2เราอยู่สุดท้ายหางเลขสลากกินแบ่งถ้าขึ้นธรรมาสสลากกินรวบวันนี้ไม่ต้องแบ่งใครแต่ว่าให้หลานจำไว้นี่ก็คือตัวอย่างให้เกิดปัญญาให้กำจัดความชั่วเวลาพูดกับคนเนี่ยให้เขาเลิกไม่ทำและอย่างนี้ความชั่วไม่ทำให้กลัวเสียงหัวเราะพระเจ้าท่านเทศอย่างนั้นแต่ว่าเทวะฮะและตัวอย่างที่แบบกำจัดอุปสรรคอุปสรรคคนละหลายคืออะไรความขี้เกียจเป็นอุปสรรคความขี้เกียจการตามเจตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดขยันนะลูกเหลือเวลาไม่กี่ปีลงทุน22ปีนับตั้งแต่เข้าโรงเรียนนะลูกนะเธออายุ22นะกำไรเธออายุ120ถ้าอยู่ได้ถูกไหมฮะถึง120ทุกวันนี้คุณปู่เธอนะท่านในพลเขายังอ่านหนังสือกันอยู่เขายังค้นคว้าหนังสือกันอยู่สุจิปุริเลิกไม่ได้สักวันเดียวสุตะดูฟังจินตะคิดปุจฉาถามลิขิตเขียนเลิกไม่ได้ในกระเป๋าลุงตามีอะไรรู้ไหมไม่ใช่มีพระกล้องพระเครื่องแล้วลูกไอ้นี่สมัยใหม่หน่อยถ้าหยิบไปไม่เจอปากกานะฮะไม่มีใส่กระดาษอย่างนี้ลูกเนี่ยซึ่งตัวเองก็อ่านไม่ค่อยออกเห็นอะไรข้างทางเนี่ยยังมีต้นตาลอยู่นะซ้ายมือใครปลูกก็หอมใช่ไหมถูกไหมเพราะนั้นกำจัดอุปสรรคแต่อุปสรรคของเด็กคืออะไรท่านอุปสรรคของเด็กคืออะไรคือการไม่มีอุปกรณ์ศึกษาบอกพี่โอรานบอกพี่อัญชลีบอกท่านในผลนะบอกทุกคนนะบอกทั้งบ้านที่นี่มันอะไรเนี่ยแกงกระจานเสาไฟฟ้ามันมาทางนี้ถามว่าเด็กภายในเขามีไฟใช้ไหมไม่มีได้ทำไงฮะทำบุญต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมจำไว้นะขึ้นป่าขึ้นเขาซื้อโซล่าเซลล์นะซื้อสัก4ดวงดวงใหญ่1ดวงเพราะเดี๋ยวนี้เขามีที่เสียบปลั๊กชาร์จแบตโทรศัพท์ได้2เอาไว้ติดนอกบ้าน1ดวงเอาไว้ส่งให้เด็กเขาอ่านหนังสือแล้วก็ในโรงครัว1ดวงอุปสรรคพระเจ้าท่านก็จะอุปสรรคมีใจรักเป็นเสริมคายหลานๆทำอะไรก็แล้วแต่ลูกอย่าทิ้งมันมีฉันทะคือรักมันจริงๆวิริยะเพียรเหมือนคนขึ้นต้นตาลชาวเพชรบุรีขึ้นต้นตาลใช่ไหมขึ้นต้นตาลมาต้องรักต้นตาลกอดมันแน่นๆทั้งมือทั้งตีนถูกไหมฉันทะวิริยะตากายไปเฮ้ยหมดยืดตัวไปแล้วฮึบเขยิบขึ้นไปแล้วก็เอาตีนขึ้นไปอย่างนี้มันจะขดแบบหนอนใช่ไหมแบบหนอนกระดึ๊บอ่ะหนึ่งฮึบเนี่ยได้หนึ่งวาก็จริงแต่จะเหลือสามศอกมีชลักไม่เสื่อมคลายถึงยอดนั่นแหละจะเอาลูกหรือจะเอาน้ำตาลเคยทำลูกอายุยากับเพชรบุรีคล้ายๆกันแต่อายุยาต้นตาลมันน้อยเพชรบุรีต้นตาลมันเยอะนี่มันมีเลื่อยอย่างนี้ลูกตรงปลายเนี่ยมันมีเลื่อยอย่างนี้มึงจะกินลูกกูมึงต้องเสียเลือดให้กูเขาเรียกกินลูกกูต้องเสียเลือดให้กูเอามือแหวกให้ลูกเลือดปิดแล้วพอแหวกเสร็จใช่ไหมลูกจับแล้วก้านต่อไปนะรูดพื้นเนี่ยมันลงซี่โครงซี่นั่งแผลดูซี่โครงโอ้โหเลือดออก ซี่โครงยังลูกระนาดเลือดออกนะพอขึ้นไปได้มะเอามีดที่ห้อยหลังไปลิฟมันออกเสียคราวนี้กูจะเอาอะไรล่ะขึ้นเป็นหนึ่งต้นขึ้นไปอีกหลายต้นแต่ต้นใหม่ๆทุกต้นต้องเสียเลือดชีวิตมนุษย์ต้องมีใจรับไปเสริมคายต้องมีวิญญาจิตตะต้องพิจารณาเฮ้ยต้นตาลต้นนี้เมื่อคืนได้บังได้ยินเสียงตุ๊กแกต้องเจอตุ๊กแกแง่แง่ถ้ามีตุ๊กแกต้องเจองูเขียวลูกจะเผชิญยังไงฮะจิตตวิมังสาจะเลือกลูกไหนจะไล่งูกับตุ๊กแกยังไงนี่คือเรื่องจริงนะถ้าไม่เคยไม่พูดลูกทฤษฎีไม่พูดพูดเรื่องจริงพอถึงสุดยอดเสียแล้วคราวนี้อย่างอื่นมันง่ายแล้วหลานทั้งหลายจำไว้ในฐานะที่คุณปู่ของเธอกับคุณย่าของเธอก็แล้วกันเป็นปู่เป็นย่าเด็กนะยอมเป็นย่าเด็กไหมจะเป็นย่าหรือเป็นฟางฮะเป็นย่าไหมยังไม่เป็นฟางนะยังนะดูแลเด็กๆประโถพอจะได้ลูกหนึ่งคนเนี่ยลำบากไหมลำบากปวดหลังแทบตายนะขึ้นหลังกับเอวท้องมีลูกไหมท่านนายพลมีลูกไหมเวลาท้องปวดหลังไหมพี่ปวดหลังลูกออกมาปวดหลังปวดไหล่ใช่ไหมนี่อย่าลูกเราซื้อสิครับอาตมาเป็นนักซื้อเด็กไปดูประวัติได้เลยฮะว่าเป็นนักซื้อเด็กก็มันมาแล้วก็ซื้อมันให้มันกินดีๆอุปการะโรงเรียน10กว่าโรงเรียนท่านไม่ใช่รวยนะไม่ใช่รวยอยากกินไก่ใช่ไหมอยากเก็บไก่ทอดกับผลิตภัณฑ์อะไรนะไส้กรอกใช่ไหมบริษัทแหลมทองนี่คุณเด็กจะเลี้ยงสังสรรค์กันก่อนจบเปิดเทอมไส้กรอกไก่ไส้กรอกชนิดต่างเอามาไก่ไก่ละไก่ป๊อปใช่ไหมเขาเรียกไก่ป๊อปป่ะไก่นักเก็ตไก่ญี่ปุ่นน่ะเฉลี่ยเด็กเลยให้เด็กกินให้มีความสุขแล้วให้โอวาทคำเดียวว่าจำไว้หนูเป็นเด็กดีสี่คำจบกินกันเลยลูกทุกโรงเรียนบางโรงเรียนไม่ได้ไปไกลส่งแต่ของไปแค่ของก็ค่าแล้วก็ไป 3-4 พันอัดคลิปวิดีโอไปเลยไปเสียบให้มันฟังแย่งลูกเขามาเป็นลูกเรานี่คือลูกเราว่านี่คืออนาคตของชาติ
1: คุณผู้ชมคะการที่ผู้ใหญ่ปลูกฝังเด็กๆให้เกิดปัญญาให้กล้าปฏิบัติให้กำจัดความชั่วให้กลัวเสียงหัวเราะตามคติธรรมวิชาของพระพุทธเจ้าแล้วเด็กๆในวันนี้ก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไปนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาพาเอเอียมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณสิริสัมภา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569กับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดชัยนาทจัดโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไรยาค่ะที่โรงเรียนสัพพยาวิทยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสมพลวงศ์ศรีสุนทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยชัยนาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไรยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาของโรงเรียนสัพพยาวิทยาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ให้โอวาทกับนักเรียนพร้อมเน้นเป็นคนเก่งได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเสพติดโดยมีนโยบาย2ไม่คือไม่ที่1ไม่ลองและไม่ที่2ไม่อายโดยที่จะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพาไปหาลุงผู้ว่าที่ห้องทำงานนะคะและสำหรับโครงการนี้วัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไรยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาทค่ะเพื่อที่จะค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดต่างๆส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะหรือติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายค่ะช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมประกวดวงดนตรีเยาวชนต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้แสดงพลังความสามารถด้านดนตรีควบคู่กับการปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกับคุณพิษณุสอนยางสูงค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการประกวดเรื่องของดนตรีนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเด็กๆนี่แหละครับพลังของเยาวชนโดยเฉพาะกิจกรรมหนึ่งที่ไปทำดนตรีแล้วก็ไปต้านภัยยาเสพติดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกับท่านพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีท่านดำรงหมากประจันอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีครับท่าน
1: ครับสวัสดีครับคุณโอมครับ
0: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพัฒนาการจังหวัดนะมีหน้าที่ทำอะไรครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: เรียนคุณโอมแล้วก็ท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังอาจจะสงสัยกันว
0: ่
1: าสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติด
0: ครับ
1: ซึ่งสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดเนี่ยเราได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลยาเสพติดแต่ว่าเป็นสายป้องกัน
0: ครับ
1: นะครับในการสร้างกระแสสังคมนะครับเพื่อป้องกันยาเสพติดนะครับซึ่งของเราเนี่ยไอ้กระแสสังคมเนี่ยเราก็จะมีหมู่บ้านที่เราเรียกว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเป็นคนท่านทรงก่อตั้งขึ้นแล้วก็ท่านได้มอบพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค
0: ์
1: เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามี300กว่าหมู่บ้านทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่ลุกขึ้นมาดูแลตนเองให้คนในชุมชนเราห่างไกลยาเสพติดอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยเป็นที่มาไว้สำนักงานชุมชนจังหวัดของเราเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดนะก็คือเป็นหน่วยงานที่สร้างกระแสสังค
0: ม
1: เพื่อให้คนเข้าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
0: ก็เหมือนกับเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลจัดการปัญหายาเสพติดแต่ก็ไม่ใช่ว่าชุมชนที่มาทําแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหายาเสพติดเลย
1: ไม่ใช่
0: ชุมชนเนี่ยอาจจะมีปัญหายาเสพติดแต่ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไง
1: ครับครับเพราะว่าคือเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าโลกเราเป็นโลกเปิดและหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเปิดนะครับดังนั้นคําว่าชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดเนี่ยก็คือถ้าเกิดพบว่าคนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการลุกขึ้นมาเพื่อดูแลตนเองก
0: ็
1: อุปมาเหมือนว่าถ้าเกิดเรามีไก่ที่ติดเชื้อแล้วป่วยนะครับเราก็มักจะเอาสุ่มมาครอบไก่ไว
0: ้
1: เพื่อไม่ให้ไก่ไปแพร่เชื้
0: อ
1: เช่นเดียวกันอุปมาก็เช่นเดียวกันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดเราพบว่าคนในหมู่บ้านของเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการดูแลที่จะไม่ส่งคนของคนในหมู่บ้านเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เป็นมลทินกับคนในหมู่บ้านของเขาแล้วนั้นเขาก็จะลุกขึ้นมานะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยก็มีในของก็ที่ในงานแต่เดี๋ยวที่เราจะพูดต่อไปนี่นะคร
0: ับ
1: ก็ของหมู่บ้านดาวดึงเนี่ยคือหมู่ถ้าเกิดหมู่บ้านอื่นเนี่ยพบผู้ยาเสพติดพบคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะส่งไปบําบัดเข้าค่ายแต่ว่าถ้าหมู่บ้านดาวดึงของท่านกำนันยินยงเนี่ยเขาไม่ส่งคนไปเข้าค่ายนะครับบําบัดแต่ว่าเขาใช้ชุมชนเนี่ยบําบัดนะครับแล้วก็เราพบว่าเราทํามา2ปี
0: ครับ
1: เพราะว่า10จาก14คนตอนนี้เราตรวจซ้ําตรวจซ้ําตรวจซ้ําไม่พบชีสารเสพติดแล้วนะครับ
0: เพราะนั้นก็เหมือนกับว่าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลปัญหาจัดการนี้เพราะว่าผมเคยไปบางที่เนี่ยเค้าก็จะใช้ชุมชนนี่แหละอาจจะเอาพระนิมนต์พระที่เป็นหลวงพ่อที่คนในชุมชนนับถือเนี่ยเอามาพูดเรื่องปัญหานี
1: ้
0: ว่ามันจะเกิดโทษอะไรยังไง
1: ครับเพราะว่ามันจะมีความยั่งยืน

0: ของความยั่งยืนเพราะว่าคือคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนขาดในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นถ้าเกิดชุมชนให้ในสิ่งที่เขาขาดเขาก็จะเหมือนว่าพอเขาได้รับโอกาสเขาก็จะมีกำลังใจพอมีกำลังใจปุ๊บเนี่ยถ้าเขาก็จะกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมนะดังนั้นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเราก็จะมีกระบวนการประมาณนี้โดยสั้นๆนะครับ
1: ครับผมก็ดูแลเรื่องของปัญหาในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ามาทีนี้มาพูดเรื่องของดนตรีดนตรีเนี่ยผมทราบมาว่ามีการจัดมาอย่างต่อเนื่องการประกวดนำเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของอำเภอต่างๆในกาญจนบุรีเนี่ยเข้ามาประกวดวงดนตรีตรงนี้มันเกิดผลอะไรยังไงบ้าง
0: ครับเรียนคุณโอและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับคือทางสำนักงานประชาชนจังหวัดเนี่ยเราก็ทำในหมู่บ้านเพราะเราก็จะเป็นคนที่ทำงานคลุกกับคนในหมู่บ้านเราไปกินไปนอนไปอยู่ทำงานร่วมกับคนในหมู่บ้านเราก็ทำเรื่องยาเสพติดเนี่ยมาระยะหนึ่งแล
1: ้
0: วนะครับที่เราถ่ายโอนมาตั้งแต่ปี2554ที่มาอยู่กับงานยาเสพติดที่กรมการประชาชนเรารับผิดชอบแต่เราก็คุยกับผู้ใหญ่นะครับคุยกับผู้ใหญ่คุยกับท่านกำนันประธานกลุ่มโน้นกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: เราก็มานั่งคิดว่าแล้วตอนที่เราไปคุยเนี่ยไม่มีน้องๆ นักเรียนหรือว่าเด็กอายุต่ำกว่า20คุยกับเราเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นก็เลยเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ว่าเราจะเข้าถึงน้องๆเหล่านี้ได้อย่างไร
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นคือคำสำคัญก็คือว่าเราจะเข้าถึงน้องๆ อย่างเงี้ยเราจะมาเล่าเรื่องยาเสพติดว่าถ้าเกิดน้องๆเขาเพียงพั้มไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอย่าหนีอย่ากลัวนะครับให้หันหน้ามาคุยกับพ่อแม่หันหน้ามาคุยกับผู้ใหญ่ในชุมชนเดี๋ยวเขาจะพร้อมจะดูแลดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเรื่องของการกิจกรรมในครั้งนี้คือเราก็ต้องการที่จะคุยกับน้อง
1: ๆครับ
0: นะครับคุยกับน้องๆซึ่งเราก็จะมีหลายเมนูนะหลายเมนูที่เราก็แต่ว่าเราก็จะใช้ดนตรีเป็นสื่อนะครับอย่างที่เมื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็มอบหมายให้สำนักงานประชาชนจังหวัดเนี่ยไปทำกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งเรามีโรงเรียนนำร่อง4โรงเรียนมีท่าม่วงนะครับมีบ่อหนองรีมีด่านพระคำเตี้ยมีไซโยก็ไปทำกิจกรรมแบบนี้คือให้เราไปได้มีโอกาสไปเล่าแนวคิดที่ชุมชนที่จะดูแลกันเองเนี่ยให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนฟังก็เลยเป็นที่มาเรื่องว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับ
1: ทำไมถึงมองว่าดนตรีน่าจะเป็นสื่อกลางที่ดีในการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันปัญหาครับ
0: ครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับคุณโอและท่านผู้ชมนะเยาวชนเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเขาต้องการที่จะเป็นหนึ่งเขาต้องการความเป็นฮีโร่ต้องการแสดงออกถ้าให้เขาต้องการอยากให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเขา
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเขาสร้างจุดเด่นได้หลายๆวิธีซึ่งบางคนก็เลือกวิธีที่สังคมบอกว่าไม่ถูกต้องใช่มั้ยไปสร้างกันเป็นให้เพื่อนๆยอมรับโดยใช้ให้เราใช้ยาเสพติดซึ่งเรามองว่าไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ดนตรีเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งทําให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ด้วยตัวของน้องๆเองใช่มั้ยเดี๋ยวท่านถ้าเกิดท่านกดดูในไลฟ์สดของหรือว่าดูย้อนหลังท่านจะเห็นภาพว่าน้องๆเนี่ยเขาพอแสดงไปมีคนปรบมือไปใช่ไหมเขาก็มีความสุขอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนะครับถ้าก็ดูบรรยากาศที่เราจัดงานเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความรักในทุกอนูของในงาน
1: แ
0: ล้วจะเห็นว่านักดนตรีเนี่ยพ่อแม
1: ่
0: มานั่งอยู่ด้วยนะครับมีคุณครูมีเพื่อนๆดังนั้นแล้วผมก็สืบย้อนหลังกลับไปนะครับน้องๆที่มาเล่นดนตรีเนี่ยพ่อแม่จะให้การสนับสนุนดังนั้นก็ตรงกับมอตโต้ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสายสังคมอย่างพวกผมเนี่ยเราเคยถามว่ายาเสพติดกลัวอะไร
1: ครับ
0: เป็นที่ยอมรับว่ายาเสพติดตอนนี้ไม่กลัวกฎหมายนะ
1: กฎหมายก็ไม่กลัว
0: เพราะเรามีกฎหมายประหารชีวิตแต่ว่าคนไม่กลัวยาเสพติด
1: ก็ยังมีปัญหานี้มาตอน
0: แต่ว่าถามว่ายาเสพติดตอนนี้กลัวแล้วมากที่สุด
1: ครับ
0: นะครับเราตกผลึกความรู้ของเราว่ายาเสพติดกลัวครอบครัวอบอุ่นยาเสพติดกลัวชุมชนเข้มแข็งดังนั้นถ้าเกิดครอบครัวไหนอบอุ่นพ่อแม่ลูกคุยกันยาเสพติดเข้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเกิดชุมชนไหนเข้มแข็ง ยาเสพติดเข้ายากอาจจะเข้าได้เข้ายากดังนั้นจะเห็นว่าโครงการนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับมีนักเรียนมาพ่อแม่สะพายอุปกรณ์ดนตรีเดินตามมาและพ่อแม่มานั่งอยู่ด้วยนะปรบมือให้กำลังใจกันมันบ่งบอกถึงความสร้างครอบครัวให้อบอุ่นดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถขยายบรรยากาศอย่างนี้ให้ทุกครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวคุยกันผมมั่นใจนะยาเสพติดน้อยลงนะครับอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: ยาเสพติดน้อยลงโดยใช้ดนตรีเนี่ยแหละเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายมิติในการที่อย่างเด็กๆเนี่ยอาจจะเก่งในหลากหลายได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นจากดนตรีนี่ก่อน
0: ให้เขาเป็นฮีโร่ให้เขาได้รับการยอมรับเพราะว่าพอเราเขาไปอยู่หน้าเวทีปุ๊บเห็นไหมเสียงปรบมือก็ดีใช่ไหมการที่เขาได้ปลดปล่อยพลังของเขาก็ดีแบบนี้พอเขาได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเขาจะไม่ใช้สิ่งอื่นเพื่อมาให้มาทำให้เขาได้รับการยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นแต่สิ่งดนตรีเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาสามารถทำได้แล้วแล้วเขาก็ได้รับการยอมรับนะครับดังนั้นเราก็ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราขอเข้าถึงเยาวชนโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อการเข้าถึงครับอย่างนี้นะ
1: ก็คือดนตรีนี่แหละเป็นส่วนนำแล้วก็เรามองว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็ผมประเมินแล้วนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรายังการไลฟ์สดยังไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ทำด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่จำกัดณวันที่เราดำเนินการนะครับมีคนผ่านเข้ามาดูนะ 11,000 รายแล้วก็เราก็ไปดูย้อนหลังเทปย้อนหลังใน Facebook ของสำนักงานประชาชนจังหวัดตลอดระยะเวลา1ปีนะครับที่เราพัฒนาที่เราทำมาเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีคนเข้ามาดูย้อนหลังเนี่ย 100,000 กว่าราย
1: คร
0: ับดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมดีๆแบบเนี้ยโดยใช้ดนตรีสามารถทำให้สร้างการรับรู้ในสังคมได้ในมุมกว้างได้นะครับเราก็เลยประเมินแล้วเราก็เลยบอกว่าก็น่าที่จะทําต่อไปนะครับทําต่อไปอย่างนี
1: ้ทีนี้ท่านมองว่าดนตรีเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดไปได้ขนาดไหนสมมุติว่าวันเนี้ยเป้าของเราคือเรื่องของปัญหายาเสพติดแต่ว่าอันนี้การต่อยอดเรื่องของน้องๆเป็นนักดนตรีจะมันจะต่อยอดไปถึงจุดไหนได้อาจจะเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศคือเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้เลยถึงขนาดนั้นมั้ย
0: ถึงแน่นอนนะคุณโอ๋และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะปีที่แล้วนะครับเราก็มีการประกวดแบบนี
1: ้
0: แล้วก็มีเมื่อปีแล้วมีวงเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา16วงและจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราโชคดีเรามีจุดแข็งเพราะเราจัดงานบ่อยมากนะครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีงานผลไม้ที่ทองมหาภูมิใช่ไหมฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยทางสำนักงานชนเองเนี่ยเราจัดงานจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายใต้ชื่อกลุ่นกลิ่นการอยู่4ครั้ง
1: ครับ
0: ซึ่งใน4ครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีทั้งกิจกรรมภาคกลางคืนนะครับกิจกรรมภาคกลางคืนประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: น้องๆที่เราสร้างไว้ที่เราเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะเป็นทรัพยากรหนึ่งเราก็จะเชิญวงดนตรีอย่างเช่นผมไปจัดที่สังขะไปจัดที่ศรีสวัสดิ์ไปจัดที่โรงงานกระดาษเนี่ยเราก็จะเชิญวงที่เนี่ยเป็นทรัพยากรเอามาแสดงนะครับแล้วเราก็ให้ค่าจ้างเขานะให้ค่าจ้างน้องๆครับดังนั้นตอนนี้ก็คือเวทีที่เราจะมีวันนี้ก็คือเป็นการเรื่องของการมาแสดงนะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะมีรายได้เราก็เบื้องต้นเนี่ยก็เราก็จะใช้สิ่งที่จังหวัดมีก็คือโครงการที่จังหวัดนะครับที่จังหวัดมีเนี่ยให้น้องเขามาแสดงกลางคืนเพราะเขามีรายได้เขาก็จะมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นนะครับนั้นหลายๆคนที่ผ่านเวทีเราเนี่ยที่ผมคุยกับทีมงานผมนะครับหลายท่านก็เปลี่ยนวิถีชีวิตคือไปเรียนในสาขาดุริยางค์อะไรตรงนี้นะครับอะไร
1: พอมาชอบทางนี้แล้วก็โอ้ไปทางน
0: ี้ไปทางนี้นะเพราะว่าเขามองแล้วว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได
1: ้ครับจริงๆแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยแต่ละอำเภอก็เอาศักยภาพเอามาโชว์ก่อนพอมาโชว์เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อยอดไปในการที่อย่างเช่นว่าจังหวัดเนี่ยมีงานใหญ
0: ่
1: ๆก็นําน้องๆเหล่านี้แหละที่อยู่ในวงที่มาในวันเนี้ยไปแสดงก็จะแบ่งเฉลี่ยกันหรือว่าน้องๆที่อยู่ในแต่ละอําเภอเค้ามีงานใหญ่ของเค้าก็เอาเด็กนี่แหละไปอยู่ในนั้นด้วยในงานนั้นด้วยไปโชว์แล้วก็สร้างรายได
0: ้ถ้าเกิดเวทีอื่นจะสร้างรายได้ให้น้องแหละนะครับไม่ได้ขอแรงน้องมาร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆนะครับเพราะว่าแต่ละงานเนี่ย

0: น้องเขาก็จะมีรายได้เป็นของแอนเนสเพราะว่าแล้วน้องก็จะได้แสดงออกแสดงถึงความโดดเด่นของน้องๆเขาแล้วมันก็จะเป็นคำสำคัญที่เราบอกว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนะดังนั้นน้องๆเขาก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆว่ามีความสามารถด้านดนตรีนะแล้วก็เป็นน้องอายุ15-16มีรายได้เป็นของตนเองแล้วแบบนี้นะดังนั้นพอมันหลายเรื่องเด่นหลายๆเรื่องเด่นเลยเรื่องเด่นหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าก็จะเป็นสื่อที่มาบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันหน้ามาทางนี้ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งได
1: ้ครับ
0: เป็นที่ให้เพื่อนๆยอมรับได้นะครับผมว่าคำสำคัญจะอยู่ประมาณนี้ว่าเฮ้ยเราเพราะว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นยอมรับยอมรับยอมรับยอมรับอย่างนี้นะครับ
1: ครับครับก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับ เด็กๆแล้วก็เยาวชนอย่างท่านพัฒนาการจังหวัดได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆหรือว่าคุณครูหรือผู้ปกครองบ้างไหมครับที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยในช่วงระยะเวลา4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาร่วมแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะให้ไปในทิศทางไหนยังไง
0: ครับนะฮะเพราะว่าเราก็ไปมีการประเมินประเมินในหลายรูปแบบนะครับเมื่อสักครู่ในที่ก็ประเมินจากการดูเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีประเมินคนรับรู้งานของเรานะครับและที่สําคัญเนี่ยเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลจากเนี่ยก็ถามครูผู้สอนว่าพัฒนาการเป็นยังไงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คุยกับกรรมการเพราะกรรมการ3ท่านที่เราเชิญมาเนี่ยอยู่กับเรามาหลายปีแล้ว
1: คร
0: ับก็ถามว่าน้องๆมีพัฒนาการเป็นยังไงนะครับก็ทางกรรมการเนี่ยก็บอกว่าพัฒนาการดีมากตอนนี้ก็พัฒนาการของแต่ละทีมดีมากแล้วก็อย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับได้มีโอกาสนะครับเค้าต้องการที่จะให้มีกิจกรรมลักษณะอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าน้องก็ได้มาทดลองนะครับมาแสดงให้น้องๆแสดงออกนะครับพ่อแม่ก็มีความสุขที่ได้มาดูลูกของตัวเองแสดงออก
1: ครับแต่ผมก็มองว่าก็เป็นความยากของตัวคุณครูด้วยผู้ฝึกซ้อมเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กๆอาจจะอยู่ในชั้นม.6ก
0: ็
1: ต้องจบการศึกษาไปเพราะนั้นสมมติว่ามาแข่งในปีนี้ก็จะต้องเป็นเด็กยุคใหม
0: ่
1: เป็นเด็กอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาอีกอย่างนี้มองยังไงบ้าง
0: อันนี้ผมว่าเป็นความท้าทาย
1: ครับ
0: ทีมงานผมก็เหมือนกันนะดังนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าคือบางครั้งเราก็มองว่าโรงเรียนใหญ่บิ๊กเนมโรงเรียนนะเรือใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุ
1: ร
0: ีของเราเนี่ยต้องมีโอกาสมากกว่าโรงเรียนเล็ก
1: ใช่
0: นะครับแต่ที่คุณโอมพูดมันก็ถูกต้องเลยนะครับพอส่วนผสมไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ในกระบวนการแก้ปัญหาใช่มั้ยแก้ปัญหาโดยทีมโดยคณะกรรมการโดยกลุ่มแบบเนี้ยนะครับดังนั้นดนตรีเนี่ยผมมั่นใจยิ่งผมเนี่ยเมื่อก่อน2ปีแรกผมทําฟกซอง
1: ครับ
0: นะครับก็ได้ระดับ1ก็ได้การอยู่ร่วมกันได้ระดับ1แต่ผมทําเวทีใหญ่เนี่ยเพราะว่าเวทีดนตรีวงใหญ่ไม่ใช่มีน้อง 4-5 คนนะ
1: ครับ
0: จะมีทีมซัพพอร์ตอีกจํานวนหนึ่งดังนั้นเวลาเขามายกกันมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนกันอะไรกันดังนั้นผมก็มั่นใจแล้วว่ากิจกรรมการประกวดดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่การประกวดไม่ใช่แค่ดนตรีแต่ว่าเป็นการฝึกน้องๆเยาวชนให้รู้จักคิดรู้จักการอยู่ร่วมกันรู้จักการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เราก็จะสามารถส่งมอบคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมได้นะคร
1: ับ ก็โอ้โหมองเห็นหลายเรื่องนะคือท่านมองลึกกว่าเรานะ
0: บ
1: างทีเลยประกวดดนตรีแต่ว่าท่านมองลึกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่มาพาลูกหลานมาโรงเรียนการอยู่ร่วมกันในกับเพื่อนๆในวงการฝึกซ้อมกันเลยคือได้ทุกอย่างก็เลยคิดว่าดนตรีเนี่ยจะมาเป็นส่วนนําในการที่จะไปแก้ปัญหายาเสพติดอาจจะป้องกันปัญหายาเสพติดทีนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นโฟกซองทําไมเป็นดนตรีประเภทอื่นได้มั้ยหรือว่าท่านมองว่าโฟกซองเนี่ยมันเข้าถึงยังไงคร
0: ับ โฟกซองเนี่ยเราใช้2ปีแรก
1: ครับ
0: นะโฟกซองเพราะว่าคือตอนอย่างที่ผมได้นําเรียนนะสํานักงานประชาชนจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยทํางานกับนักเรียนนะครับใน2ปีแรกเนี่ยเราจะใช้โฟกซองเพราะว่าการจัดการบริหารจัดการจะง่ายหน่อยพอทําไปได้2ปีเราประเมินแล้วมันเครื่องมือดนตรีเพื่อการเข้าถึงน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นทําได้นะคร
1: ับ
0: เราก็เลยประกวดวงดนตรีวงใหญ่นะครับวงใหญ่ตอนนี้ทําไมเราเลือกแบบนี
1: ้
0: นะครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับเพราะว่าการเข้าถึงการรับรู้การยอมรับจะเป็นวงกว้างกว่านะครับถ้าเกิดเราเรียกดนตรีไทยก็เข้าถึงได้แต่จะเป็นการเฉพาะกลุ่ม
1: ครับ
0: เฉพาะกลุ่มวงก็จะแคบนะครับดังนั้นพอมันเป็นวงดนตรีสตริงวงใหญ่เนี่ย สตริงวงใหญ่นะครับมันก็จะทำให้น้องๆที่เข้าถึงของเราเนี่ยก็จะเป็นวงกว้างขึ้นนะอย่างที่ผมได้นำเรียนเพราะว่าเราไม่แค่ได้จัดไม่ได้แค่ประเมินแค่จุดจัดงานแต่ตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางสื่อสารการไลฟ์สดการอะไรทั้งหมดนี้นะครับดังนั้นน้องๆที่ไม่สามารถเดินทางมาอยู่ที่บริเวณเราจัดงานก็สามารถที่จะดูผ่านไลฟ์สดอย่างนี้นะ
1: ก็เชียร์เพื่อน
0: ๆใช่ดังนั้น
1: โซเชียล
0: ครับดังนั้นก็การเข้าถึงเนี่ยจะมีวงกว้างในการเข้าถึงมากกว่าครับอย่างนี้นะครับที่ก็เลยเลือกที่จะเป็นสตริงสองปีแรกเป็นพวกสองสองปีที่สามปีที่สี่ครั้งนี้เป็นวงสตริงวงใหญ่
1: ครับอันนี้ฝากถามท่านผู้ว่าผมเห็นว่าในงานเนี่ยท่านผู้ว่าเหมือนให้แบบดูให้ความสําคัญกับเด็กๆมากท่านผู้ว่าฝากอะไรถึงเด็กๆบ้างมั้ยครับ
0: โอ้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวริษฐาสงวนเสริมศรีนะครับ ท่านมีความเมตตาและท่านกรุณาต่อเด็กมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ในช่วงก่อนหน้านี
1: ้
0: นะครับท่านให้โอกาสวงที่ไปได้ชั้นรางวัลชนะเลิศสต็อปดิ้ง
1: คร
0: ับ ที่ส่วนกลางวง Follow Me เข้าพบท่านก็ก็หลักคิดเดิมนะครับว่าเยาวชนเนี่ยอยากเก็บปัญหาไว้ที่น้องๆเองนะครับว่าถ้าเกิดพบว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนถ้าเกิดพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ยกระดับมาก็ต้องคุยกับพ่อแม่นะครับต้องคุยกับพ่อแม่ถ้าเกิดน้องๆเยาวชนถ้าเกิดพบปัญหาหรือไปเกี่ยวข้องไปพลาดท่าเสียทีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยคิดว่าครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวเนี่ยยังมีความสําคัญดังนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัว
1: ค่ะ
0: ครับสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงไป
1: คำว่าเข้มแข็งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยครอบครัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลูกมีปัญหายาติดเข้ามาเลยนะจริงเข้มแข็งหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรได้ให้ความอบอุ่นกับเขาหรือว่าสร้างความเข้าใจในครอบครัวเพราะนั้นเนี่ยเราเรียกชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะไปแก้ปัญหาเนี้ยได้ในที่สุด
0: ครับผมครับ
1: นะครับสุดท้ายอะไรฝากสั้นๆสัก1นาทีฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังดูหรือว่าในครั้งถัดๆไปก็จะมีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นก็ฝากเชิญชวนคร
0: ับ ครับครับก็นะครับในนามของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็สํานักงานพัฒนาจังหวัดนะครับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํางานได้โดยคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะอย่างที่ผมได้นําเรียนไว้แล้วก็พูดติดตามไว้ในต้นนะครับปัญหายาเสพติดจะหมดไปได้ก็คือเราต้องช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนะครับสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะฮะแล้วก็ดังนั้นทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราก็มั่นใจเครื่องมือที่ทําให้น้องๆที่ทําให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงน้องๆเยาวชนดนตรีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับดังนั้นก็คงคิดว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะพูดคุยเข้าถึงน้องเยาวชนนะครับในแต่ละปีครับ
1: ครับผมนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องดนตรีว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรก็มาจากที่มาก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ทุกคนกําลังทุกหน่วยงานภาคราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็น้องๆก็มาช่วยกันผ่านสื่อกลางก็คือเรื่องของดนตรีนั่นเองนะครับก็วันนี้อาจจะนั่งฟังเสียงเรือฟังเสียงอะไรเพราะว่าวันนี้เรามาในกิจกรรมของทางพัฒนาการชุมชนที่จัดขึ้นที่ศาลา60พรรษามหาราชอยู่ที่ใกล้เรียกว่าท่าน้ําหน้าเมืองกาญจนบุรีนั่นเองนะช่วงนี้ขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับขอบพระคุณ
2: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพิษณุสอนยางสุ่มด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามชมวิถีชีวิตที่นาบุญข้าวหอมตําบลไร่โซมจังหวัดเพชรบุรีกับการดํารงชีวิตและถ่ายทอดผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสาวิตรีกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเพชรบุรีนะคะก็จะมีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆด้วยแต่วันนี้พามาอีกที่นึงค่ะที่นี่เค้ามีการนําเรื่องราวในวิถีชีวิตของชุมชนเรามานําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดนะคะซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับผู้นําชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: แนะนําตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
4: สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หน่วยนะครับผู้ใหญ่หน่วยนายธวัชชัยจันทนาเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตําบลไร่ส้มบ้านไก่พันธุ์นิหดครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ชุมชนเราเนี่ย ได้เป็นอะไรนะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านเล็ก
3: ๆ
4: มีประชากรไม่มากอยู่ประมาณ300กว่าคน300กว่าคนเท่านั้นเองฮะแล้วก็มีทั้งไทยทรงดำมีลาวโซ่งไทยพวนอยู่ในนี้ตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วนานมากปัจจุบันเนี่ยหมู่สองก็ยังอนุรักษ์ในเรื่องการทำนามีการไถนาด้วยธรรมชาติปลูกข้าวทำนาด้วยมือยังมีอยู่นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็พยายามดึงชุมชนให้กลับมาสู่พื้นฐานที่เรามีอยู่อย่างเช่นเราช่วยกันทำขนมครกพื้นบ้านขึ้นต้นตาลทำตาลตะโนดที่มีรสชาติที่ของเราเนี่ยได้อันดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยที่เป็นคนที่ทำที่อร่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดที่เราก็มีอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้นะฮะอยากได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยที่จะได้คือมาแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายปลูกผักแล้วก็การทำนาแบบเกษตรอย่างแรกที่พวกเราอยากได้คือการทำนาด้วยการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับจากกิโลละ20บาท30บาทกลายเป็นกิโลละ50 80หรือ100กว่าได
3: ้
4: อันนี้กำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าชุมชนเราก็เข้มแข็งอยู
3: ่
4: แต่ตอนนี้นะหมู่2เราก็เข้าสู่ผู้สูงอายุซะเยอะทำให้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเจนใหม่นี้ค่อนข้างจะเลือนหายก็พยายามผมเองก็พยายามคุยกับลูกบ้านทุกบ้านเนี่ยพยายามเนี่ยดึงมาคนไหนที่ยังไม่มีงานทำให้มาเข้ากลุ่มซ
3: ะ
4: มาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนากิจกรรมในชุมชนกันไม่ว่าเรื่องการทำเพจการท่องเที่ยวแล้วก็เวลาเรามีงานประจำปีไม่ว่างานจะล่าสุดเนี่ยจะเป็นของงานพัฒนา
3: ค
4: อนคีรีเราก็เข้าร่วมด้วยโดยการเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนโบราณสมุนไพรแล้วก็การจักสานหรือไม่ก็แม้แต่การประดิษฐ์สินค้าต่างๆไปร่วมงานด้วยเป็นการแสดงด้วยเป็นการโชว์ว่าชุมชนเราเนี่ยยังใช้วิธีแบบพอเพียงได้อยู่กับธรรมชาติได
3: ้
4: ประมาณนั้น
3: ค่ะ
4: อ
3: ่
4: ะฮะ
3: ก็เรียกว่าเป็นการดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นบ้านเราในชุมชนมานําเสนอ
4: ใช่อย่างก็มีครับก็ยังมีพวกไทยทรงดําด้วยว่าเวลามีประเพณีต่างๆเนี่ยเรากลุ่มก็จะมีการใส่ชุดไทยทรงดําเพื่อไปฟ้อนรําการแสดงต่างๆเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรามีอยู่ประมาณนั้นก็มีอยู
3: ่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่มาบอกมาว่าในส่วนของมาปัจจุบันเนี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุถูกไหมคะทีนี้เรามองเรื่องนี้ไหมว่าสิ่งที่เราสืบสานกันตรงเนี้ยมันจะหายไปเราจะมีการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง
4: มันก็ต้องเข้าไปในชุมชนบ้างแล้วก็เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยให้มาใช้ชีวิตแล้วก็ลองกลับมาดูพื้นเพน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วหลายๆครอบครัวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเพราะบางทีเนี่ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดมาไปอยู่กรุงเทพมาแล้วก็รายได้กับค่าใช้จ่ายไม่ค่อยพอเพียงกันแล้วปัจจุบันหลายครอบครัวหันกลับมาสู่บ้านแล้วก็ชวนครอบครัวมานั่งคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างพวกเราก็ชวนกันมาทำเพื่อไม่อยากให้เหงาแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะทำอะไรกันต่อว่าชุมชนเรามีอะไรดีนะครับล่าสุดนี้ก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าแจ่วด้านแจ่วด้านตอนนี้กำลังรวมตัวกับคนหมู่บ้านเนี่ยมาทำตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแจ่วด้านเป็นน้ำพริกรุ่นเก่าที่ตั้งแต่สมัยโบราณทำกันมาเป็นเขาเรียกว่ามะแขนอะไรพวกนี
3: ้
4: เอาไว้เป็นน้ำจิ้มเป็นอะไรสามารถเอาเป็นเบสไปทำอย่างอื่นได้ทั้งต้มยำแกง หรือไม่ก็เป็นน้ำจิ้มสำหรับทานกับขนมปังยังได้เลยตัวนี้น่าจะ

0: น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วยตรงนี้นะครับกำลังคุยกันอยู่แล้วก็เริ่มที่จะทำกันคนในชุมชนเห็นด้วยว่าอยากจะทำตัวนี้ด้วยนะครับอีกไม่น่าจะสักไม่กี่วันนี้ก็คงเริ่มมาพูดคุยกันแล้วเรื่องตัวนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆตรงนี้เราส่งเสริมให้เขาได้มีการไปออกแบบเป็นตลาดชุมชนหรือว่ามีจุดให้เขาได้ไปแสดงสินค้ายังไงบ้างไหมคะ
0: ก็ตามประเพณีตามงานวัดต่างๆงานแสดงของจังหวัดบางทีเขาก็เชิญไปแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปออกบูธด้วยแล้วแสดงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ต่อเนื่องนะครับชุมชนก็ดีใจแล้วก็เหมือนคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ลูกหลานได้กลับมาได้พูดคุยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็คงดีขึ้นนะครับแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ทำแนวนี้มาเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยเรื่องยาเสพติดก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได
1: ้
0: นะครับตอนนั้นดีขึ
1: ้
0: น
1: ในส่วนนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ไปโชว์ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะดึงคนเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนตอนนี้เรามีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดออนไลน์นะครับสร้างเพจมีอยู่แล้วเพจนามบนก็หอมเพียงแค่ว่าเราพยายามทำกิจกรรมอะไรแล้วก็กระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นเพจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติก็มาเริ่มมาใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตติดทำกิจกรรมในที่นาบุญก็หอบอยู่เรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นกระบอกเสียงหรือไม่ก็เป็นเพจที่สามารถเริ่มขยายไปถึงต่างประเทศคนต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาบ้างตัวนี้ก็เป็นจุดที่ดีครับ
1: ค่ะตอนนี้นอกเหนือจากในส่วนของเพจของนาบุญข้าวหอมแล้วในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านชุมชนตอนนี้มีช่องทางอื่นในการติดต่อด้วยไหมคะ
0: ก็ติดต่อก็ส่วนใหญ่ก็ทางเพจลูกบ้านเองก็ทํากันเกือบทุกคนพยายามกระจายกันตามเพจแล้วก็มีงานแล้วก็ไปทําตามบอร์ดตามไปทุกที่อ่ะฮะตอนนี้
1: เป็นป้าย
0: ป้ายด้วยแล้วก็ทําแล้วก็ไปแปะตามงานบ้างอะไรบ้างที่เค้ามีงานแล้วก็เริ่มไปแล้วก็เริ่มถ่ายรูปแล้วลงตามเพจไปเรื่อย
1: ๆ
0: เริ่มขยายไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นการขยายช่องทางในการรับชมให้กับหลายๆคนได้เข้ามาหมู่บ้านเรา
0: ใช่แต่จุดใหญ่ก็คือตลาดออนไลน์นี่แหละครับตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับ
1: เดี๋ยวสุดท้ายจะให้ผู้ใหญ่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสำหรับการที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้านตรงนี้ค่ะมันส่งผลดีกับทั้งเราแล้วก็คนภายนอกยังไงบ้าง
0: การอนุรักษ์นะฮะมันก็มีผลดีถึง1ทางด้านจิตใจแล้วก็สุขภาพจิตของครอบครัวและครัวเรือนของชุมชนเนี่ยดีขึ้นนะครับทําให้การรักสามัคคีการมีการรักกันชุมชนรักกันทําให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การที่จะชวนมาทําอะไรเนี่ยมันก็ง่ายหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีความร่วมมือมาตลอดนะครับแล้วก็ผู้ใดที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถติดต่อทางเพจเรามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าผ่านเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนเราเนี่ยมันไม่ยากจากกรุงเทพลงมาล่องใต้มานิดเดียวเองฮะเพียงแค่ชั่วโมงกว่าก็สามารถมาท่องเที่ยวได้อะไรเงี้ยแล้วปีประมาณเดือนเมษาเราก็จะมีกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงสารคุณพ่ออันนี้คือกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเลยครับเป็นประเพณีของคนลาวทำมาตั้งแต่เป็นร้อยๆปีแล้วตรงนี้นะครับ
1: ในส่วนนอกเหนือจากการที่จะมาที่นาบุญข้าวหอมแล้วในโซนของหมู่บ้านเรามีกิจกรรมตรงอื่นที่น่าสนใจด้วยไหมคะ
0: ก็พาไปเที่ยวทางตามซุ้มต่างๆตามแหล่งที่เขาปลูกผักสวนครัวมีสวนมะพร้าวมีสวนอะไรต่างๆก็มีอยู่ฮะแล้วก็การทำขนมตาลทำน้ำตาลทำการขึ้นตาลสดๆตอนเช้าถ้าอยากจะมาดูการขึ้นตาลก็มาดูได้นะครับแต่ต้องมาเช้านิดนึงสักตีห้ากว่าหรือไม่หกโมงช่วงฟ้าสางอะไรเงี้ยฮะขึ้นมาได้เลยจะได้เห็นวิธีการขึ้นตาลเอาน้ำตาลลงมาทำน้ำตาลตนดยังไงตัวเนี้ยก็มีมาคนมาชมด้วย

0: เป็นคนให้ข้อมูลให้แหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งเขาก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนฮะสามารถเข้ามาแล้วก็มาดูได้เลยทุกคนเป็นต้อนรับนะไม่ว่าผมหรือว่าลูกบ้านทุกคนสามารถพามาชมได้หมดเลยฮะ
0: ค่ะก็เรียกว่าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาได้ที่ชุมชนแห่งนี้นะคะเพราะจะมีหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะวิถีชีวิตชุมชนต่างๆไปเรียนรู้เรื่องของวิถีตาลตะโหนดต่างๆด้วยก็คือคนเมืองเพชรโดยแท้เลยนะคะหรือจะเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทซุงดำต่างๆก็สามารถมาเรียนรู้ได
1: ้ได้ครับ
0: วันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่เป็นสูงที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนด้วยที่นาบุญข้าวหอมตรงนี้นะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับทางด้านของเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมนฤทธิ์เกียมอุ่ยนะครับก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้นาบุญข้าวหอมที่นี่นะครับก็หรือบางคนก็อาจจะเรียกลุงจี๊ดก็ได้ครับหรือครูจี๊ดครับ
0: ครูจี๊ดค
1: ่ะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันในพื้นที่ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับทางด้านของผู้นำชุมชนเนาะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามีการนำเสนอเรื่องราวแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นพื้นที่ของที่นี่เอาไว้แต่ทีนี้พอเรามาพูดคุยถึงที่นี่เราใช้คำว่านาบุญข้าวหอมถูกไหมคะแต่วิสาหกิจชุมชนเราชื่อจริงๆชื่ออะไรคะ
1: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม
0: ไร่ส้มนี่คือชื่อของ
1: ตำบลของเรานะครับเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีของเรา
0: อนุรักษ
1: ์วิถีไทย
0: ใ
1: ช่ครับ
0: คือตรงตัวเลย
1: ใช่อ
0: นุรักษ์ความเป็นไทย
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็คือโซนทางบ้านนี้คือเราจะเป็นไทยทรงดำถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ของหมู่บ้าน
1: จริงๆถ้าพูดถึงหมู่บ้านสะพานยี่หนจะเป็นไทยทรงดำอยู่ที่ประมาณ 70% ของชุมชนซึ่งชุมชนไทยทรงดำเนี่ยเป็นประวัติที่มีมาพร้อมกับสมัยเราสร้างวังพระนครคีรีซึ่งในบันทึกนะครับได้พูดถึงชาวไทยทรงดำเนี่ยได้เป็นทั้งเป็นคนสนิทที่รับใช้ในหลวงรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงเป็นแรงงานที่ไปช่วยกันก่อสร้างวังพระนครคีรีตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา
0: ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ค่อนข้างจะยาวนาน
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เรามากลับมาพูดถึงที่นี่ที่นี่เรามีหน้าที่ยังไงบ้างแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงบ้าง
1: คือปัจจุบันเนี่ยเราภายใต้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย6ไร่นะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเราตัวเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาทีหลังแต่บังเอิญนะครับการจัดสัดส่วนการใช้พื้นที่เนี่ยเรามีการวางแผนการขุดบ่อนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำนะครับแล้วมีจัดสรรพื้นที่ทำนาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคอกสัตว์ที่พักที่อาศัยแล้วเป็นอาคารที่ใช้สอยต่างๆเนี่ยพอเรามาดูนะครับไปตรงกับตัวเกษตรทฤษฎีใหม่พอดีเราก็ใช้พื้นที่เราก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็สามารถดำเนินการหรือว่ามีแหล่งน้ำมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในแปลงแล้วมีการปลูกข้าวซึ่งเราดูเกษตรทฤษฎีใหม่เขาให้ปลูกข้าวถึง 30% ของพื้นที่แล้วเราก็แบ่งพื้นที่ในเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นความบังเอิญความพอดีนะครับไปในสุดแล้วเราก็สามารถที่จะมาออกแบบกิจกรรมต่างๆเรามันเน้นในเรื่องของข้าวเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเรามามองเรื่องของว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนนะครับต้องกินข้าวแล้วเรามองเรื่องของข้าวที่เรากินเนี่ยมันอาจจะเราไม่สามารถที่จะรู้ที่มาของข้าวได้เราก็สร้างพื้นที่แห่งนี้ขึ้นมาเป็นนาบุญข้าวหอมเพื่อให้คนที่มีโอกาสมาร่วมมาเป็นลูกค้าที่มาดูกิจกรรมการปลูกข้าวของเราแล้วสามารถซื้อในรูปแบบของ

0: เอิร์ธได้ข้าวเปลือกที่เราจัดเก็บในแปลงซึ่งผ่านขั้นตอนการมาเรียนรู้การดำนาซึ่งเราก็ใช้วิธีการดำด้วยมือทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรับขวัญท้องข้าวเสร็จจากรับขวัญท้องข้าวก็จะมาใช้การเกี่ยวด้วยขนแรงงานคนหลังจากนั้นเราก็ใช้มีการนวดข้าวในร้านข้าวแล้วก็เรายังจัดประเพณีบุญลานข้าวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ข้าวที่ลูกค้าจองครับมันข้าวทุกเมล็ดเนี่ยมันผ่านกลับมาวิธีที่เหมือนกับทนุถนอมเราส่งต่อเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดให้ลูกค้าที่ได้บริโภคข้าวของเราเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวที่เขาเรียกว่าเป็นการดูแลแบบพิถีพิถันพิถีพิถันนั้นการที่ลูกค้ามีโอกาสได้จองสินค้าในแปลงเนี่ยจะได้ข้าวที่หนึ่งมีเรื่องราวมีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆมีเรื่องของข้าวที่ปลูกเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะนั้นกรณีที่ลูกค้าจองเนี่ยครับมันจะเป็นข้าวที่มีเสน่ห์และเป็นข้าวที่มีเสน่ห์และที่สำคัญคือข้าวที่เรานำมาปลูกเนี่ยเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่นำมาหุงแล้วมันจะมีรสชาติหอมอร่อยเพราะว่าเราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นข้าวหอมทั้งหมดแล้วมีการศึกษาเรื่องของการกินข้าวนะครับว่าในการบริโภคข้าวเนี่ยเราต้องเลือกจัดสัดส่วนข้าวที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้าวสีขาวข้าวกล้องนะครับแล้วข้าวสีดำและข้าวสีแดงซึ่งเราสามารถที่จะนำผลผลิตในแปลงเนี่ยเรียกว่าผสมให้ส่งต่อให้ลูกค้าที่จองแปลงกับเราซึ่งเมื่อเราคิดเฉลี่ยนะครับราคาต่อกิโลกรัมเป็นข้าวสารเนี่ยกิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ60บาทนะเฉลี่ยนะครับจากราคา 5,000 บาทเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ70กิโลในราคา 50,000 บาทครับซึ่งถ้าหากว่าลูกค้ามาซื้อเดี่ยวๆไม่ได้มีการจองแปลงราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าเราถ้าจองแปลงจะได้อยู่ที่ประมาณ62บาทเพราะฉะนั้นข้าวของนาบุญข้าวหอมเนี่ยมันจะมีสตอรี่มีความเป็นมานะครับแล้วมีเสน่ห์มีความน่าสนใจมาก
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวนาปีไหม
0: ปกติเราจะทำเฉพาะนาปีอย่างเดียวเราจะทำฤดูกาล
1: แต่ว่าคือเป็นข้าวหอม
0: ใช่ครับเราจะทำข้าวหอมซึ่งมันจะมีทั้งข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิดำแล้วมีข้าวหอมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหอมมะลิหอมรันจวนที่เรามีอยู่แล้วหอมอ่อนที่เราเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้พร้อมๆกัน
1: ก็คือมีหลากหลายสายพันธ
0: ุ์
1: แต่ส
0: ่
1: วนใหญ่จะเป็นข้าวหอม
0: ใช่ครับจะเห็นว่านาบุญข้าวหอมเนี่ยทำกิจกรรมเป็นองค์รวม
1: เ
0: ป็นกิจกรรมองค์รวมที่มีการอนุรักษ์มีการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฟูภูมิปัญญามีการให้การท่องเที่ยวให้ความรู
1: ้
0: เราทำกิจกรรมเป็นองค์รวมทั้งหมด
1: ค่ะแล้วทีนี้ในการไม่ได้ทั้งการดำนาการดูแลต่างๆการเก็บเกี่ยวผลผลิตสีข้าวต่างๆเนี่ยทำกันกี่ท่านคะที่พูดมาทั้งหมดกี่ท่าน
0: จริงๆมันมีโอกาสหลายๆโอกาสเช่นกิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียนในต่างจังหวัดนะที่เขาสนใจก็คือกิจกรรมเช่นถ้าเขาอยากดำนาเขาจะได้มาเรียนดำนาซึ่งการดำนาเนี่ยก็คือในแปลงจริงๆไม่ได้เป็นการดำแล้วปล่อย
1: ไม่ใช่เป็นแปลงสาธิตถูกไหม
0: ไม่ใช่ครับเด็กที่ได้ดำจะได้ผลผลิตจากข้าวออกมาแต่ว่าเด็กได้ความรู้แต่ว่าผลผลิตข้าวเนี่ยจะเป็นของพื้นที่ของเราซึ่งกิจกรรมนั้นมันก็จะมีอย่างหลักก็คือผมเป็นคนดำเองก็จะมีเรื่องของทีมใครว่างก็จะมาดำได้แต่ว่าก็หลักๆเราก็จะเป็นแกนอยู่ในการทำพื้นที่ส่วนการเกี่ยวข้าวก็เช่นเดียวกันก็จะคล้ายๆกันครับมันจะมีกิจกรรมช่วงฤดูกาลช่วงเกี่ยวข้าวก็จะมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาฝึกการเกี่ยวข้าวก็จะมีบางครั้งเราก็ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเกี่ยวสนุกมากเกี่ยวไม่ยอมเลิกอะไรซึ่งจริงๆแล้วก็ช่วยให้การเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้น
1: ก็เรียกว่าเป็นการดึงเอาความสนใจของนักท่องเที่ยวมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพื้นที่เราด้วยทีนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้านข้างเราก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าจะมีเยอะมากหลากหลายกิจกรรมตรงนี้จะมีอะไรบ้างคะ
0: ครับวันนี้ที่เราเห็นก็คือกิจกรรมที่ถ้าเป็นกิจกรรมหลักๆที่เรามาในพื้นที่เนี่ยเราจะได้หลังจากที่เราได้กิจกรรมในการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวแล้วเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการแปรรูปด้วยเครื่องมือโบราณ

0: การนะครับที่อยู่ด้านไหนด้านนี้นะครับหรือการตำซึ่งเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเรียนรู้แล้วกิจกรรมการตำข้าวซึ่งมันสนุกมากหลังจากที่นักท่องเที่ยว
1: ส่วนใหญ่มันสนุกมากแต่ถ้าเกิดทำจริงมันจะใช้เวลามากเลยนะ
0: คือเราก็เชื่อว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นความเขาเรียกลำบากน
1: ะ
0: อาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำไมแลนด์แคนต้องมานั่งตำข้าวหลังจากที่เราพยายามวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนรู้ว่าโอ้กิจกรรมตำข้าวเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยใหม่นะครับมันไปตรงกับกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไปซื้อครอสในฟิตเนสจริงๆวิถีชีวิตชาวบ้านในโบราณเขาใช้ชีวิตที่เป็นการ
1: ออกกำลังกายไปในตัวเลย
0: เป็นออกการออกกำลังกายทุกกิจกรรมของชุมชนของคนสมัยโบราณคือมันมีกิจกรรมเหล่านี้ครับมันตอบเรื่องของเรียกอะไรแบบความต้องการของร่างกายเนา
1: ะ
0: ค่ะอันนี้ในเราก็มาออกแบบว่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่โอ้มันกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาร่างกายฝึกให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีเราก็เสริมด้วยจังหวะเข้าไปให้การฝึกการตำแบบคนเดียวตำแบบ2คน3คนเขาวิธีการตำเทคนิคการตำ2คนตำยังไง3คนตำยังไงก็เกิดกิจกรรมท้าทายกับเอาความสามารถของคนรุ่นใหม่ๆนะแล้วคนต่างถิ่นที่ไม่เคยรู้จักในที่สุดแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกในเรื่องของการตำข้าวซึ่งกิจกรรมตำข้าวเนี่ยเรายังเอาไปโชว์นะครับโชว์ในกิจกรรมอย่างเช่นงานจังหวัดเพชรบุรีของเราโดยเฉพาะงานพระนครคีรีเนี่ยเราเอากิจกรรมตำข้าวเนี่ยเป็นงานโชว์แล้วนะครับให้นักท่องเที่ยวมาดูนักท่องเที่ยวจะชอบเพียนชอบแล้วก็ยืนดูกันแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นการท่องเที่ยวให้ได้แค่นั้น
1: ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทุกกิจกรรมไม่ได้เกิดขึ้นในทุกครั้งที่คุณผู้ชมมา
0: ถูกต้อง
1: ก็ต้องเป็นช่วง
0: เป็นช่วงตามฤดูกาลแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมหลักอย่างเช่นการแปรรูปการตำข้าวการทำขนมครกและจบด้วยมีการมาฝึกโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวครับจะมีครอบครัวชอบนำบุตรหลานมาเรียนรู้ที่นี่มากเพราะว่าหลังจากที่เขาเจอปัญหาเรื่องของยุคปัจจุบันเด็กๆอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเนาะเขาจะบอกว่าที่นี่คือที่ตอบโจทย
1: ์
0: อย่างเช่นเด็กมาทำกิจกรรมกับเราให้เด็กได้ทำกับข้าวทำอาหารกับเรา
1: ได้ลองทำ
0: และที่สำคัญคือเราสอดแทรกเรื่องของวิธีการบริโภคอย่างรับผิดชอบเนาะการลดใช้เรื่องของพลาสติกต่างๆให้ลงมาเพราะการกิจกรรมออกแบบในโต๊ะอาหารของเราจะปราศจากพลาสติก 100% เพราะในข้าวห่อใบบัวเนี่ยเราจะมีเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยส่วนที่มันจะต้องแยกนะครับเราใช้ใบตองทั้งหมดด้านในครับ
1: ก็มีการเขาเรียกว่าลดการใช้เรื่องของพลาสติกต่างๆขยะต่างๆเราลดไปเลยก็คือมาใช้เป็นวัตถุที่เป็นธรรมชาติ
0: ใช่คร
1: ับ น้องๆก็จะได้เรียนรู้ด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอาหารต่างๆนะคะที่นี่เขาก็มีสัตว์เลี้ยง
0: ใช่ครับ
1: น่ารักมากเดินอยู่ตามท้องทุ่งตรงนี้มีน้องควายมีประมาณกี่ตัวคะเนี่ย
0: น้องควายปัจจุบันนี่ก็น้องควายเดิมเรามีตัวเดียวนะครับเราก็ถือว่าไปถ่ายชีวิตมาตั้งใจจากการถ่ายชีวิตจากนั้นเราก็เห็นว่าเขาได้น้องควายตัวผู้มา1ตัวก็เลยอยากจะให้น้องควายเนี่ยมีเพื่อนก็ตัดสินใจว่าก็ทําหนังสือไปขอสนับสนุนน้องควายอีกตัวหนึ่งจากโรงเรียนของในจังหวัดเพชรบุรีของเราที่มีควายค่อนข้างเยอะเนาะก็ได้รับการอนุเคราะห์มาหลังจากนั้นน้องควายก็อยู่ด้วยกันจนในสุดแล้วก็ได้ลูกน้อยออกมา1ตัวส่วนน้องควายตัวผู้ที่เราถ่ายชีวิตมาชื่อเจ้าสมโชคก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นาบุญกระหอบของเราเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะต้องได้ขี่ควายจริงๆเรายังมีน้องจุ๊บจิ๊บนะครับ
1: น้องจุ๊บจิ๊บ
0: คือ
1: น่ารักมาก
0: เขาเป็นไฮไลท์เลยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆที่มาจากหลากหลายจังหวัดเนี่ยเรียกว่าเคยมากับโรงเรียนมาเจอจุ๊บจิ๊บมาแล้วมารู้จักกับจุ๊บจิ๊บหลังจากนั้นกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับนักเด็กๆที่มาจากต่างจังหวัดให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถพามาหาจุ๊บจิ๊บนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นจุ๊บจิ๊บเป็นไก
1: ่
0: อีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วจริงๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องวัวนะครับแล้วก็ใช้กิจกรรมว่าพิธีแรกนาขวัญอย่างนี้เขาจะใช้ประจําการนวดข้าวและใช้น้องวัวมาดูแลกัน
1: ค่ะ
0: ประมาณ
1: ก็เรียกว่ามีครบ ครบวงจรรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะมีการทํานาเนาะการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทํานาการมีกิจกรรมการมีบ่อน้ําต่างๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไว้คอยนําเสนอด้วยไว้คอยรับแขกด้วยทีนี้เวลาที่เราเปิดรับลูกค้าเราเปิดรับยังไง
0: จริงๆเปิดรับลูกค้าเนี่ยจริงๆมันก็หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีหน่วยงานรัฐที่รับทราบข้อมูลนะครับก็อาจจะส่งคณะมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรั่วกรณีที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลทางเพจนะครับหลักๆนะครับแล้วก็จะมีการประสานงานกันมาจากโรงเรียนที่หนึ่งจะส่งต่อข้อมูลไปก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลไปส่วนกรณีที่เป็นผู้ปกครองก็จะเห็นเขาจะมีการเซิร์ชค้นหากิจกรรมเขาจะมาเจอข้อมูลกิจกรรมในพื้นที่เขาจะเป็นก็ตัดสินใจพิจารณาที่จะให้พามาซื้อกิจกรรมเลยมาซื้อทริปเลยครับส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเขาก็จะดูเขาจะมีเป็นเหมือนกับว่าเอเจนต์ที่เป็นจัดทําทัวร์เขาจะพานำนักท่องเที่ยวมาหรือปัจจุบันเนี้ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เดินทางมาพักที่เพชรบุรีเขาจะเซิร์ชข้อมูลว่าเที่ยวชุมชนเขาจะเจอข้อมูลของเราขึ้นแล้วเขาตัดสินใจมาวอล์กอินเข้ามาเลย
1: วอล์กอินเข้ามาได
0: ้ใช่ครับ
1: อันนี้เรามี
0: อันนี้จุ๊บจิ๊บ
1: จุ๊บจิ๊บมาแล้วค่ะ
0: จุ๊บจิ๊บมาครับ
1: จุ๊บจิ๊บมาโชว์ตัวนิดนึง
0: นิดนึงครับ
1: นี่คือน้องจุ๊บจิ๊บให้หนูจับได้
0: ได้ครับอุ้มได้ครับอันนี้คือฝ่ายต้อนรับ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะน้องจุ๊บจิ๊บนะคะท่านใดที่มาที่นาบุญข้าวหอมก็จะมาเจอน้องจุ๊บจิ๊บนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อ
0: ก็จะเป็น
1: เบอร์โทรเพจยังไงบ้างคะ
0: ครับก็สำหรับช่องทางติดต่อนะครับก็เบอร์โทรตรงก็คือ0955370607นะครับและถ้าต้องการติดต่อทางช่องทาง Facebook นะครับก็จะเป็นนาบุญข้าวหอมหรือเพจนาบุญข้าวหอมสามารถที่จะติดต่อหรือเซิร์ชดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของที่นี่กับน้องจุ๊บจิ๊บนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
2: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น

0: สาววัย17ปีลูกจ้างแผงทุเรียนเข้าร้องทุกข์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีหลังตกเป็นผู้เสียหายถูกเจ้าของแผงทุเรียนอนาจารขณะที่ภรรยาผู้ก่อเหตุห้ามไม่ให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความและเชื่อว่ายังมีผู้ตกเป็นเหยื่ออีกหลายคนผู้ประกอบการ Walking Street เมืองพัทยาคาดหวังเงินสะพัดผู้วิกฤต Low Seasonกรณีกำลังพลราว 5,000 นายจาก USS Abraham Lincoln เยือนไทย 2-6 กันยายนนี้ช่วยเติมสีสันและกระตุ้นเม็ดเงินท่องเที่ยวเมืองพัทยาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วติดตามการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะ
2: จังหวัดจันทบุรีหลอมรวมใจจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่วัดท่าหลวงบนตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางจารุณีกาวินรองผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชโดยได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าและพระครูโกศลเมธีวัดผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมพิธีพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีและอำเภอมะขามเพื่อเปิดโอกาสให้

0: ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระเมตตาคุณตลอดจนพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทั้งสองพระองค์ทรงบำเพ็ญอุทิศเพื่อสร้างประโยชน์สุขความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดมา
1: ในเรื่องของสภาพฟ้าฝนนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะทางสธนช.ได้มีประกาศเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะโดยหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะในภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้มีประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569หลังจากที่พบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรีขลุงโป่งน้ำร้อนเขาคิจกูฏและมะขามส่วนจังหวัดตราดค่ะอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่อำเภอเมืองตราดบ่อไร่เขาสมิงและคลองใหญ่นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแขวน้อยและลำน้ำยางทางสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบและซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและแหล่งเก็บกักน้ำให้เหมาะสมพร้อมกับเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนรวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถเตรียมตัวและอพยพได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผนึกกำลังทุกพื้นที่ส่งต่อข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วพร้อมย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไม่ต้องใช้เอกสารค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569จากอิทธิพลของสภาพอากาศที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครอบคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดบึงกาฬนครพนมเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครยโสธร101และอุบลราชธานีประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ในบางพื้นที่ด้านกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือโดยบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการเน้นย้ำแนวทางรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วโดยประสานข้อมูลจากพื้นที่โดยตรงจากผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้ปภ.ยังได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมรับกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงหรือดินโคลนถล่มจะได้รับค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทโดยปภ.ได้กำชับ

0: ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่นๆจากผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นขอรับความช่วยเหลือพร้อมให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยโดยตรงป้องกันความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และให้ประชาไม่ให้ประชาชนตกหล่นจากการเยียวยาร
1: ัฐมนตรีศึกษาธิการได้สั่งสพฐและสชให้กำกับโรงเรียนทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยใช้ระบบแพ้ชนะหรือว่าจัดอันดับคะแนนค่ะโดยชี้ชัดนะคะว่าในกรณีแบบนี้มันขัดต่อกฎหมายแล้วมันก็เป็นการสร้างความกดดันเกินวัยทำให้ในเรื่องของการประเมินพัฒนาการเด็กผ่านการสังเกตและแฟ้มสะสมผลงานแทนค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ขวบหรือเด็กชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ต้องได้รับการดูแลและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามช่วงวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาขณะที่สพฐได้กำหนดแนวทางการรับเด็กอายุ 3-6 ปีเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษารวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ไม่ให้ใช้การสอบวัดความสามารถทางวิชาการเนื่องจากนอกจากจะอาจขัดต่อกฎหมายแล้วนะคะยังอาจสร้างความกดดันให้เด็กเกินวัยส่งผลต่อความเครียดพัฒนาการทางสมองตลอดจนสภาพจิตใจและพฤติกรรมในระยะยาวค่ะโดยแนวทางการประเมินนะคะจึงให้เน้นในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อเป็นการรวบรวมผลงานและภาพกิจกรรมติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขคะแนนมาตัดสินค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการระบุนะคะว่าการยกระดับการศึกษาปฐมวัยในแนวทางนี้จะเป็นการช่วยลดแรงกดดันของเด็กลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งเด็กเล็กไปกวดวิชาแล้วก็มุ่งให้เด็กไทยนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยและมีความสุขค่ะ
0: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนายกิติศักดิ์หมื่นศรีสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานเดินทางลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการโดยมีนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับโดยคณะได้รับฟังและติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์ที่ได้รับความเสียหายบริเวณทำนบดินพังทลายส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนอีกทั้งได้ติดตามความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการแก้ไขและฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังไปติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่ดินทำกินรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและสร้างความชัดเจนให้แก่ประชาชนการรับฟังและติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโคกสูงเพื่อนำปัญหาพื้นที่ไปสู่การผลักดันและแก้ไขในระดับกับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
1: จากนั้นนะคะคณะสมาชิกวุฒิสภาภาคตะวันออก8จังหวัดได้ลงพื้นที่จุดนันทวงศ์บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็ได้สอบถามถึงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา

0: เจ้าหน้าที่ค่ะในพื้นที่เนี่ยเขารายงานนะคะว่าขณะนี้ยังไม่พบการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายกำลังทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชานอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีการรังวัดพื้นที่ไปแล้วจำนวน16รายขณะที่การบริหารจัดการพื้นที่ยังต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเนื่องจากว่ายังมีวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจเก็บกู้และทำลายให้เรียบร้อยก่อนนะคะจึงจะสามารถพัฒนาหรือว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ค่ะโอกาสนี้คณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่กำลังพลพร้อมกับสอบถามถึงความเป็นอยู่และอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจรวมถึงรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยประเด็นสำคัญก็คือการขาดแคลนน้ำเนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สูงส่งผลให้การจัดหาและก็กระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการดำรงชีพของประชาชนนั้นยังมีข้อจำกัดโดยทั้งนี้ทางคณะกรรมการก็จะรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการจากพื้นที่เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านน้ำด้านความปลอดภัยและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนค่ะสมาชิกวุฒิสภาได้นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมกับติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรและเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาถนนสายสำคัญที่ชำรุดต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนค่ะนายุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีในฐานนะหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานรับฟังปัญหาของประชาชนและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมณอบต.วังตโนดจังหวัดจันทบุรีโดยมีนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยคณะกรรมการนะคะได้ให้ความสำคัญในการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยเฉพาะประเด็นในด้านของความมั่นคงทางอาชีพและคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่สมาชิกวุฒิสภานั้นให้ความสนใจและก็ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็จะมีการติดตามอยู่2ประเด็นสำคัญซึ่งได้แก่ประเด็นแรกนะคะคือการติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์การบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโครงการสำคัญค่ะในการยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดโดยจะเป็นการมุ่งพัฒนาระบบการผลิตการตลาดการรวบรวมผลผลิตและการบริหารจัดการด้านราคาเพื่อสร้างศูนย์กลางการซื้อขายผลไม้อย่างเป็นธรรมโปร่งใสรองรับผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวส่วนประเด็นที่2ค่ะคือการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดบริเวณทางเข้าท่าใหม่บนถนนบนทางหลวงนะคะหมายเลข3เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข3152ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่มักจะประสบปัญหาผิวทางชำรุดแล้วก็ซ่อมแซมซ้ำซากส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้มาร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปโดยทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ระบุด้วยค่ะว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่นั้นจะนำไปสู่การผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในด้านนโยบายกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: โครงการศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ไทยจันทบุรีแบบโคร ครบวงจร One Stop Service และโครงการนี้ได้ผ่านครม.เห็นชอบถึง2ครั้งวันนี้เป็นกระบอกเสียงที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนมาติดตามเรื่องนี้เฉพาะประเด็นที่2โครงการทางยกระดับท่าจุ้ยที่พี่น้องรู้จักทั้งจังหวัดโค้งท่าจุ้ยโค้งมรณะเราได้ปิดตำนานเรื่องนี้และเป็นสะพานยกระดับเราอยากจะเห็นโค้งท่าจุ้ยให้สวยที่สุดของจันทบุรีเป็นหน้าตาคนจังหวัดจันทบุรีแล้วเกิดปัญหาการร้องเรียนกับผู้ใช้รถใช้ถนนมามากให้แฝงทางหลวงได้ชี้แจงสรุปว่าเขาจะต้องรีบดำเนินการอยู่ในระหว่างการดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมทางหลวงเขาได้มาตรวจสอบอะไรเรียบร้อยและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนที่ท่านได้ตอบให้กับ
0: จากนั้นนะคะนายยุคนชินวัตรปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกพร้อมด้วยนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีบริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านน้ำใสตำบลวังตะโนดอำเภอนายายอามโดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ385ไร่อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเพียงประมาณ500เมตรค่ะโดยนายยุคนนะคะในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบริหารจัดการระบบผลไม้จะต้องมีการศูนย์การตลาดซื้อขายและมีพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีประชาชนหลายท่านค่ะสอบถามเข้ามาในเรื่องของการจำหน่ายถ้ามีศูนย์การจำหน่ายจะมีพื้นที่เกษตรกรซื้อขายอย่างปลอดภัยและสิ่งสำคัญก็คือทำให้เกษตรกรไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเป็นศูนย์กลางการประมูลระบบออนไลน์เป็นศูนย์รองรับรับรองคุณภาพผลไม้ไทยที่มีห้องเย็นมีห้องแลบตรวจสารตกค้างการส่งออกซื้อขายต่างประเทศสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายผลไม้สู่ระดับโลกมีการกำหนดราคาที่ชัดเจนเปิดระบบการซื้อขายมีระบบการขนส่งโลจิสติกอยู่เบ็ดเสร็จในที่เดียวแล้วก็มีการแปรรูปผลไม้มีโรงคัดบรรจุครบวงจรเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลไม้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางบัญชาผลไม้แห่งชาติโดยทุกกระทรวงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ
2: ตำรวจสภ.อรัญญประเทศระดมชุดสืบสวนไปไล่ล่าคนร้ายที่บุกชิงทองกลางห้างโลตัสอรัญญประเทศสามารถกวาดสร้อยทองและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวมประมาณ72บาทมูลค่ากว่า5ล้านบาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบเสื้อลายสก็อตหมวกและวิกผมลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายใช้นะคะถูกนำไปเผาทิ้งรวมกับกองขยะริมทางพร้อมกับพบไฟแช็กที่มีลักษณะเป็นของสถานบันเทิงในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นของคนร้ายต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านของท่านพันตำรวจเอกวีพงษ์กงแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศท่านเปิดเผยค่ะว่าชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสระแก้วและสภ.อรัญญประเทศได้มีการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเตรียมการมาอย่างดีและคุ้นเคยกับพื้นที่เนื่องจากใช้เส้นทางที่เป็นซอยลัดและทางแยกหลายจุดสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะคนร้ายมีการสวมหมวกและวิกผมอำพรางใบหน้าพร้อมกับใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง4ลูกเปิดทางเข้าก่อเหตุโดยทำงานไปแล้วเนี่ย2ลูกและอีก2ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บกู้และรวบรวมวัตถุพยานส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ตำรวจมีการเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีสอบพยานและตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดหวังที่จะปิดเกมแล้วก็ลากตัวโจรปล้นทองมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ

ในเรื่องของการซื้อของเนี่ยบางครั้งเราก็อยากจะซื้อของที่มันแบบราคาถูกนะคะอันไหนถูกเราก็ชอบเลยอยากจะซื้อมันแต่ทีนี้ค่ะของถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกจริงนะคะจากที่ตั้งใจจะซื้อที่นอนราคาเพียง 2,400 บาทแต่ทีนี้ค่ะกลับถูกชักชวนเข้าสู่กรุ๊ปไลน์แล้วก็เป็นหลอกให้ทำภารกิจต่างๆนะคะหวังว่าจะได้เงินคืนเป็นรางวัลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสูญเสียเงินเกือบ 200,000 บาทค่ะที่นอนยางพาราดีๆสักผืนแต่ว่ากลับโดนหลอกเงินหายไปเกือบ 200,000 บาทเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยล่ะค่ะหลังจากมีผู้เสียหายนะคะไปเจอเพจขายที่นอนยางพาราแท้ลดราคาเนี่ยเหลือแค่ 2,400 บาทแต่ว่าพอกดโอนเงินเสร็จเพจกลับบอกว่าให้แอดไลน์ฝ่ายจัดส่งเพื่อติดตามพัสดุค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนจะปกติใช่มั้ยล่ะคะแต่ว่าพอแอดไปปุ๊บนะคะแอดมินเนี่ยกลับชวนทำภารกิจกดรับออเดอร์อ้างว่าจะได้เงินคืนแถมกำไรสูงค่ะพอลองทำครั้งแรกเนี่ยได้เงินกลับมาจริงทีนี้พอเริ่มไว้ใจก็หลอกให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักพันเนี่ยเป็นหลักหมื่นจนยอดนะคะพุ่งไปเกือบ 200,000 บาทเลยแต่ว่าพอจะถอนเงินก็ถูกกลับอ้างว่าทำผิดเงื่อนไขต้องโอนเงินเพิ่มอีกถึงจะปลดล็อกได้สุดท้ายค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สูญเงินไปแสนกว่าบาทแล้วค่ะฝากเตือนทุกคนไว้เลยนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในยุคนี้ชอบจะใช้อุบายล่อลวงเราด้วยของถูกแล้วก็ดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อทำภารกิจดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเจอใครชวนย้ายไปคุยในแพลตฟอร์มอื่นๆขอให้ตั้งสติแล้วก็เอกใจทันทีเลยค่ะเพราะว่านั่นนะคะอาจจะเป็นมุกที่ดึงเราเข้ากลุ่มหน้าม้าเพื่อหลอกให้โอนเงินเช็คให้ดีก่อนโอนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเงินที่เสียไปอาจจะไม่ได้กลับคืนมาค่ะ

0: หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่ช่วยกันรักษาทรัพยากรทางทะเลทำให้เห็นว่าปูม้าที่ตั้งใจวางอวนยังคงมีให้เห็นและเป็น
2: วันนี้ก็ถือว่าพอได้เยอะอยู่นะครับส่วนมากก็เนี่ยก็น้ำเสียน้ำไม่เสียอะไรเงี้ยดีหน่อยครับพออยู่ตองอะไรเงี้ยเหมือนปูไข่นกกระดองอะไรเงี้ยเขาก็จะ
1: ทรัพยากรทางทะเลที่ชาวบ้านชาวประมงยังคงช่วยกันอนุรักษ
3: ์เดือนตุลาไปแล้วเราก็จะมีธนาคารปูอาชีพบนปูเพาะพันธุ์ลูกปูคือจับแม่ปูมาแล้วก็พอมันสลัดไข่แล้วก็เอาไปปล่อยแล้วก็วนกุ้งก็เนี่ยก็ทำมาหากินกันแบบว่าวางทิ้งไว้แต่จะให้ยังยืนมันก็นะก
1: ็ทั้งชุมชนที่มองเห็นตรงกันว่าทะเลคือแหล่งอาหารและอาชีพก็จะยังส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับลูก
4: เองนะครับโดยไม่ได้เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองครอบครัวนะครับก็ชาวบ้านเพื่อจะเป็นการยังยืนต่อชีวิตชาวประมง
1: ทำกินของตัวเองปูที่ได้

0: จากทะเลจึงไม่ได้หมายถึงเพียงรายได้นี้เพื่อให้ยังคงเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์และเป็นชีวิตของชุมชนต่อไปจันทบุรีจัดโครงการศึกษาดูงานด้านนายวุฒินันท์จันมาพื้นที่ไปศึกษาดูงานณเขื่อนเจ้าพระยามุ่งเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการในการสื่อสารวิกฤตน้ำแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งน้ำท่วมฉับการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับศักยภาพอุทกภัยจึงนับเป็นต้นแบบสำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร
1: ปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมพิธีสายให้มีความมั่นคงและปลอดภัยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสุขและความประทับใจโดยการที่ผ่านมานั้นได้สนับสนุนแรงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตสุขอัน
0: ผู้พิการประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการทำน้ำหยาบอาชีพโดยเลือกการทำน้ำยาล้างได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการผลิตตั้งบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าต่อในเขตเทศบาลตำบลบางพระเข้าร่วมโครงการ
1: โดยขณะนี้เนี่ยในการดำเนินงานถนนพัทยาสาย2มีความยายนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันพัทยามาราธอนซึ่งเดิมเนี่ยเมืองพัทยามีแผนดำเนินโครงการโอเวอร์เลย์ถนนทั้ง3สายมาตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ค่ะแต่ระหว่างการดำเนินงานเนี่ยมันพบอุปสรรคอยู่หลายประการหลายอย่างนะคะก็เลยทำให้สามารถเริ่มดำเนินการบนถนนพัทยาสาย2ได้ก่อนส่วนถนนสุขุมวิทเนี่ยพบปัญหาการทรุดตัวของชั้นดินใต้ผิวถนนบริเวณเกาะกลางทรุดตัวลงไปเป็นแนวยาวค่ะเลยจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากหากว่าดำเนินการโอเวอร์เลย์ทับไปทั้งที่ยังมีปัญหาการทรุดตัวอยู่เนี่ยอาจจะต้องกลับมาขุดซ่อมแซมใหม่ในอนาคตส่งผลให้เกิดปัญหาและกระทบต่อการใช้งบประมาณและการจราจรโดยทางนี้นายกเมืองพัทยาได้กำชับให้ดำเนินโครงการอย่างรอบคอบโดยเฉพาะพื้นที่ถนนทั้ง3สายที่มีการขุดวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและปรับปรุงระบบต่างๆไปแล้วทั้งระบบระบายน้ำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารสำหรับถนนพัทยาสาย2นะคะที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานก่อสร้างและขุดปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณ3ปีจนได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมากค่ะโดยในการขุดในช่วงแรกเนี่ยเป็นการวางระบบท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยบัวขาวซึ่งปัจจุบันนี้นี่ถ้าหากว่าเกิดฝนตกในระดับปกติปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวลดลงอย่างมากเลยนะคะจากนั้นก็ยังมีการดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินรวมถึงปรับปรุงระบบประปาทำให้ถนนพัทยาสาย2เนี่ยต้องผ่านการขุดแล้วก็การก่อสร้างหลายครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะโดยนายมาโนชเปิดเผยอีกนะคะว่าปัจจุบันงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินในพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จจึงเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงผิวจราจร

0: จราจรโดยเมืองพัทยายืนยันว่าหลังจากดำเนินการปรับผิวถนนแล้วเนี่ยจะไม่มีการขุดถนนอีกเว้นแต่เกิดเหตุจำเป็นเช่นกรณีท่อประปาแตกซึ่งหากเกิดเหตุจำเป็นก็จะเร่งซ่อมแซมและคืนพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วการดำเนินงานโอเวอร์เลย์ถนนพัทยาสาย2ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่บริเวณพัทยากลางถึงวงเวียนปลาโลมาและช่วงที่2ตั้งแต่บริเวณวัดชัยมงคลถึงพัทยากลางขณะนี้ภาพรวมของโครงการก็มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 80% ค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าเรามีแผนงานที่จะโอเวอร์เลย์ถนนทั้งหมด3เส้นอย่างที่เราให้ข่าวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าจะมีการดำเนินงานตั้งแต่หลังสงกรานต์ก็เราท่านนายกก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าจะเริ่มดำเนินการแต่ว่าอุปสรรคหลายๆเส้นเนี่ยมันทำให้เราลงตรงพญาสายสองได้ก่อนนะครับส่วนที่ตรงจอมเทียนสายสองแล้วก็สุขุมวิทเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าระหว่างที่จะลงงานเนี่ยสุขุมวิทเนี่ยเราไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าชั้นใต้ดินเนี่ยมีการซุดนะครับชุดตัวนะครับบริเวณเกาะกลางเป็นทางยาวนะครับทำให้ไม่สามารถจะโอเวอร์เลย์ไปได้เพราะว่าถ้าเราโอเวอร์เลย์ไปเนี่ยถ้าถนนมีการชุดตัวอีกมันก็จะเป็นปัญหาของการซ่อมแซมอีกจะกลับมาขุดอีก
2: ผู้ประกอบการ Walking Street พัทยาใต้ก็อดควรถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวปลายเดือนสิงหาคมที่ซบเซานะคะโดยฝากความหวังกับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกับกำลังพลราว 5,000 นายที่จะเดินทางมาไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้หวังที่จะช่วยเติมสีสันและกระตุ้นเม็ดเงินการท่องเที่ยวของพัทยาค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้พบว่าบรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการค่อนข้างบางตาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในพื้นที่กำลังจับตาการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของกองเรือบรรทุกเครื่องบินUSS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมเรือร่วมขบวน3ลำซึ่งมีกำหนดเข้าเยือนท่าเรือแหลมฉบังระหว่างวันที่2-6 กันยายน2569การเยือนครั้งนี้เป็นการแวะพักเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ได้เป็นการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับประเทศไทยสำหรับ USS Abraham Lincoln มีกำลังพลประมาณ 5,000 นายหากกำลังพลได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งและเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาผู้ประกอบการมองว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ธุรกิจในพื้นที่ทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆก่อนหน้านี้นายกเมืองพัทยาประเมินว่าหากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทอาจก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ราว 5 ถึง 15 ล้านบาทอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นนะคะโดยเม็ดเงินจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนญาติให้ขึ้นฝั่งระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่และพฤติกรรมการใช้จ่ายทั้งนี้ผู้ประกอบการต่างจับตาการมาเยือนของกองเรือสหรัฐในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ว่าจะสามารถช่วยเติมสีสันให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่าง Walking Street กับ

0: พร้อมกับผู้ปกครองค่ะเดินทางมาพบพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับถูกเจ้าของแผงทุเรียนหลอกลวงเข้าโรงแรมม่านรูดและกระทำยังมีกลุ่มผู้เสียหายกว่า20รายเข้าไปร้องทุกข์กับดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร้องเรียนเข้ามาว่าถูกเจ้าของแผงทุเรียนรายนี้ล่อลวงคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศหลังเข้าไปสมัครทำงานในระยะเวลาสั้นๆค่ะโดยผู้เสียหายวัย15ปีเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายน2569เมษายนปีนี้เนี่ยนะคะเจ้าของแผงทุเรียนได้มีการโพสต์ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งเสมียนทำงานในลักษณะจดน้ำหนักทุเรียนแล้วก็คิดเงินให้ลูกค้าที่แผงทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพอเห็นประกาศรับสมัครแบบนี้ก็ไปสมัครนะคะเข้าไปทำงานเพื่อหวังจะมีรายได้ซึ่งหลังจากมาทำงานได้ไม่นานนายจ้างแจ้งว่าจะพาไปดูสวนทุเรียนเพื่อติดต่อมาจำหน่ายในล้งและต้องการให้ตนเนี่ยเดินทางไปด้วยเพื่อทำข้อมูลเปรียบเทียบราคาแต่ระหว่างเดินทางนายจ้างกลับขับรถยนต์กระบะพาเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและบังคับให้ตนเข้าไปในห้องก่อนที่จะเริ่มลวนลามตนพยายามขัดขืนและพยายามกดโทรศัพท์เพื่อโทรหาแม่หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันกับนายจ้างนายจ้างจึงหยุดลวนลามและเมื่อมีจังหวะที่นายจ้างเผลอตนได้ถ่ายภาพเก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งภาพโรงแรมทะเบียนรถนายจ้างที่ขับพามาก่อเหตุหลังจากเกิดเหตุนะคะตนตัดสินใจค่ะทักข้อความส่งข้อความไปหาภรรยาของนายจ้างก็คือผู้ก่อเหตุเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวเล่าพฤติกรรมพร้อมกับแนบหลักฐานภาพรถกระบะป้ายโรงแรมที่เธอถ่ายภาพเอาไว้ที่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยล่อลวงพามาก็ส่งภาพส่งหลักฐานส่งข้อความต่างๆนะคะไปให้กับภรรยาของผู้ก่อเหตุได้รับทราบว่าสามีเนี่ยทำแบบนี้กับนะคะทำแบบนี้กับลูกจ้างแต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุตอบกลับมาค่ะว่าอย่าเพิ่งแจ้งความและกำลังจะเดินทางไปหานอกจากนี้นะคะยังพบแชทของผู้ก่อเหตุที่พยายามพูดคุยกับผู้เสียหายหวังเจรจาไม่ให้ผู้เสียหายแจ้งความอ้างว่าสำนึกผิดแล้วก็อยากจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่าปัจจุบันหลังมีข่าวเกิดขึ้นผู้ก่อเหตุไม่สามารถกลับบ้านได้ในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมทางด้านท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีระบุว่าในวันนี้พนักงานสอบสวนได้รับข้อมูลพร้อมกับสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยอายุ15ปียังเป็นผู้เยาว์ค่ะส่วนฐานความผิดที่จะสามารถเอาผิดผู้ก่อเหตุได้นั้นจะแบ่งเป็นฐานความผิดในฐานพรากและพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารและมีการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่ถึง18ปีและกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กผู้ก่อเหตุน่าจะมีความผิดเข้าข่ายของการกระทำผิดตามมาตรา26การกระทำอนาจารทำร้ายร่างกายและจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนและผิดพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานตามมาตรา47เพราะในระหว่างที่รับเด็กเข้าไปทำงานมีการให้ทำงานในห้วงเวลาที่กฎหมายห้ามไว้ก็คือตั้งแต่4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าและอาจมีความผิดในเรื่องนายจ้างคุกคามทางเพศด้วยซึ่งผิดพ.ร.บ.ตามมาตรา147ส่วนจะมีรายละเอียดมากกว่านี้จนถึงเรื่องของการผิดตามพ.ร.บ.ปราบปรามการค้ามนุษย์หรือไม่นั้นก็จะต้องขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีค
1: ่
0: ะ
1: ในรายนี้นะครับที่มีพฤติการในการก่อเหตุกับเด็กผู้หญิงนะครับทั้งที่อายุต่ำกว่า18แล้วก็เกิน18นะครับโดยลักษณะของการที่มีการรับเข้าทำงานแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศนะครับการกระทำลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดในเรื่องของตามประมวลกฎหมายอาญานะครับในเรื่องของการพากและพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารนะครับแล้วก็มีการกระทำอนาจารด้วยสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังด้วยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเนี่ยก็คิดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเข้าข่ายของการกระทำผิดตามมาตรา26ด้วยคือมีการกระทำอนาจารนะครับอาจจะมีการทำร้ายมีการกระทำที่ทำให้เกิดจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ จะผิดในเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

0: ด้วยตามมาตรา47ก็คือในระหว่างที่รับเด็กเข้าไปทำงานเนี่ยมีการให้ทำงานในห้วงเวลาที่กฎหมายห้ามไว้
1: HIA Forum 2026ได้ปักหมุด ปฏิญญาบางแสนนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อน Climate HIA สู่ท้องถิ่นไทยค่ะนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนานรองผู้ราชการจังหวัดชลบุรีได้เปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประจำปี2569หรือว่า HIA Forum 2026ณหอประชุมธรรมรงค์บัวศรีมหาวิทยาลัยบุรพาภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งบูรณาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้เข้ากับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทางด้านนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาได้ร่วมเปิดงานพร้อมกับผู้เข้าร่วมงานอีกกว่า 1,200 คนโดยมีผลงานวิชาการ94ผลงานครอบคลุมประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาเมืองในพื้นที่ EEC สิ่งแวดล้อมสุขภาพชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพร้อมนำแนวคิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการจัดงานโดยมีการประเมินอีเวนต์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไฮไลท์สำคัญก็คือการประกาศปฏิญญาบางแสนว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate HIA นะคะเพื่อท้องถิ่นไทยพ.ศ. 2569เพื่อผลักดันให้ HIA ก้าวจากการเป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบไปสู่ระบบเฝ้าระวังและกลไกสนับสนุนการตัดสินใจของท้องถิ่นทางนี้เพื่อเป็นการมุ่งเชื่อมโยงวิชาการนโยบายพื้นที่และประชาชนเพื่อให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะจังหวัดนครนายกนะคะคุมเข้มรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินค่ะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะนายกองโทสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยนายอำเภอเมืองนครนายกนำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดชุดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บริเวณถนนสายนย5036ปากทางขาเข้าเมืองนครนายกเพื่อกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างเข้มงวดโดยการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะจังหวัดนครนายกได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับทางแขวงทางหลวงนครนายกสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายกกอรมน.จังหวัดนครนายกสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกและสถานีทางหลวง2กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงสระบุรีนครนายกโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครนายกมาร่วมสังเกตการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมโดยทั้งนี้การตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนครนายกให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: เทศบาลตำบลทับมาก็เดินหน้าจัดโครงการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวของผู้สูงอายุในชุมชนค่ะนายสุทินแก้วประถมเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกิจกรรมเดอะแมนเทียคาเฟ่โดยมีผู้บริหารเทศบาลทับมาและผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายความเครียดและกิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มความเข้าใจการดูแลอย่างถูกวิธีและการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายสนับสนุนสร้างสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุดังกล่าวอีกด้วยสำหรับโครงการดังกล่าวก็คาดหวังนะคะให้ผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมที่มีภาวะสมองเสื่อมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมรวมไปถึงผู้ดูแลและคนในครอบครัวสามารถรับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
1: สวนพฤกษศาสตร์ระยองค่ะชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้มาสัมผัสแล้วก็มาชมพื้นที่ชุมน้ำโลกสถานที่สุดอันซีนค่ะซึ่งถูกยกให้เป็น1ใน25แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของไทยเนื่องด้วยความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่กว่า 3,800 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
2: โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะคะก็จะสามารถพายเรือคายักพายซับบอร์ดและล่องเรือโดยจะมีเรือของกลุ่มชาวบ้านมาให้บริการพร้อมกับไกด์นำเที่ยวเพื่อไปชมบึงน้ำและทัศนียภาพรอบบึงน้ำทั้งทุ่งดอกบัวสีม่วงชมพูที่กระจายอยู่เต็มบึงน้ำค่ะแล้วก็ยังมีนกน้ำนานาพันธุ์พร้อมกับสัมผัสแพหญ้าหนังหมาซึ่งเป็นพืชน้ำขนาดใหญ่นะคะที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตามธรรมชาติซึ่งมันหนามากค่ะหนาจนเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปได้เลยนะคะเดินขึ้นไปเหยียบไปยืนได้โดยที่ไม่จมลงไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีป่าเสม็ดขาวที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีด้วยรูปร่างลำต้นที่แปลกตาหาดูยากแล้วก็พอมองเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นดินแดนลึกลับที่หลุดไปอีกโลกนึงเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีทางเดินไม้กลางน้ำให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินชมความหลากหลายทางชีวภาพและพืชพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำและปั่นจักรยานชมวิวโดยรอบบึงน้ำได้อีกด้วยนะคะก็สุดสัปดาห์สิ้นเดือนนี้ถ้าหากไม่รู้จะไปไหนก็มาลองสัมผัสกันดูนะคะกับความงามทางธรรมชาติที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองพื้นที่ชุ่มน้ำโลกค่ะซึ่งก็มีช่วงที่น่าเที่ยวก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศดีมากเย็นสบายไม่ร้อนนะคะและทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์ระยองก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ค่ะ
3: ส่วนจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ร่วมกับมูลนิธิ Our Rescue และมูลนิธิฟีอักเกิลจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิตเด็กณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองภายในงานก็มีการสนับสนุนและส่งมอบลาน BBL พร้อมกับอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อให้เด็กๆมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การเล่นและทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกจากนี้มีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มไอศกรีมแจกขนมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆสำหรับลาน BBL ได้รับการออกแบบให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวและการเล่นโดยมีกิจกรรมนะคะทั้งการวิ่งปีนโหนลอดและกระโดดซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับสมองรวมไปถึงส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสผ่านพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เด็กได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอน5ลำดับโทษอาญาบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำผิดนะคะโดยนางสาวฝันชนกทับทิมทองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดหนองเสม็ดตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ท่านผู้ชมครับมีท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดนะครับท่านนั้นจบการศึกษาจากวิทยาลัยสงจันทบุรีซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของกระผมเองนะครับฉะนั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณนะครับมีคุณูปการในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทุนการศึกษาแก่เยาวชนการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งท่านนั้นได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเสมาธรรมจักรเป็นต้นนะครับอย่างนั้นเลยครับวันนี้ท่านดร.สุรัตยาศรีมะเรือนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสม็ดนะครับจะได้นำทุกท่านไปชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนนะครับซึ่งมุ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนราชการที่เรียกว่าบวรขอเชิญท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

ค่ะโรงเรียนวัดหนองเสม็ดของเรานะคะมีความเชื่อว่าการศึกษาที่มีพลังจะต้องนำรากเหง้าเข้าสู่โรงเรียนไม่ใช่นำเด็กออกจากรากเหง้าซึ่งแน่นอนค่ะโรงเรียนวัดหนองเสม็ดก็นำทรัพยากรธรรมชาติหรือรากเหง้าของตำบลหนองเสม็ดสู่โรงเรียนนะคะซึ่งรากเหง้าแรกที่เด็กๆได้รู้จักนะคะก็คือทรัพยากรท้องถิ่นคือพี่ลังกาสาดอกนี้นะคะซึ่งมีสรรพคุณทางยาเยอะมากๆแล้วก็สู่การจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จะไว้สำหรับจุดแรกที่ท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมหรือคณะดูงานมาเยี่ยมชมนะคะเด็กๆก็จะมอบดอกพี่ลังกาสาช่อนี้เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเราไม่ลืมรากเหง้าของตำบลหนองเสม็ดค่ะจากจุดที่เราไหว้หอพระประจำโรงเรียนมานะคะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ต้องแนะนำท่านเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินที่จะสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์นำรากเหง้าสู่โรงเรียนนำโดยคณะกรรมการสภานักเรียนและที่ปรึกษาสภานักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรรักโลกหรือ SDG นะคะซึ่งเรานำทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องพี่ลังกาสาพี่ลังกาสาเกิดขึ้นได้จากป่าชายเลนแต่จากป่าชายเลนนั้นเด็กๆต้องซึมซับในการดูแลรักษาอย่างไรจากที่จะปล่อยไปให้มีแต่ซากขยะเด็กๆสภานักเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนค่ะจุดนี้

นี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์และมีความสําคัญมากๆค่ะบ่งบอกถึงความเป็นรากเหง้าของเราเป็นอัตลักษณ์ที่รวมความเป็นชุมชนหนองเสม็ดไว้ที่นี่โดยการออกแบบของคุณครูฝ่ายเทคโนโลยีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวงอบนะคะเริ่มจากมาสคอตตัวนี้ชื่อว่าน้องหนองเม็ดจอมซนนะคะจะประกอบไปด้วยสเม็ดแดงนะคะแล้วก็สเม็ดขาวแล้วก็จะมีดอกพิลังกาสาใบพิลังกาสาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เป็นโลโก้ที่จะนำสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงเรียนค่ะ

จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่สร้างบรรยากาศให้กับโรงเรียนของเรามีความเป็นไทยสมกับที่เราจะต้องเปิดเรือนเยือนหนองเสม็ดนะคะจุดนี้คุณครูได้ทำการสอนเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือพหุปัญญาซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลต้อนรับบรรเลงแขกที่มาในงานนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามีความสุขในการทำสมกับโรงเรียนแห่งความสุขค่ะ

นี้ถือเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดก่อกำเนิดของหลักสูตรท้องถิ่นอู่ก้าวพระเจ้าตากโรงเรียนจึงนำรากเหง้าทางประวัติศาสตร์สู่การเรียนการสอนโดยให้นักเด็กได้ศึกษาตั้งแต่ในหนังสือสู่สถานที่จริงพื้นที่จริงวัดลำดวนโดยปราชชาวบ้านเกิดการเรียนรู้โดยนำสู่โรงเรียนโดยคุณครูผู้สอนประวัติศาสตร์คุณครูเกศรยุจเจริญค่ะจากปีการศึกษา2565สู่ปีการศึกษา2566ในธีมคุ้มฟ้าคุ้มฝนคุ้มชนชาวหนองเสม็ดนั่นก็คือการขำงอบค่ะกิจกรรมโรงเรียนเรายังเหมือนเดิมค่ะใช้กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยต้นน้ำนั้นคุณครูผู้รับผิดชอบการขำงอบนะคะคุณครูพัทรานิตปริพัฒน์ตันติกรท่านได้พาเด็กๆลงป่าจากซึ่งอยู่ในป่าชายเลนในชุมชนของเรานะคะงอบของเรานะคะจะมีความแตกต่างจากงอบของภาคกลางเนื่องจากว่างอบของเรานั้นจะมีความลาดเอียงเวลาฝนตกมาก็จะไม่โดนตัวเรานะคะในปีการศึกษา2567ถึง2568เราทำนำเสน่ห์มีชีวิตเสน่ห์จังหวัดตราดที่มีชีวิตตั้งแต่3ชายชายเขาชายเลนชายเลมาเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเรียกว่า SLC School as Learning Community เป็นการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยโรงเรียนเรานะคะได้ทุนทรัพยากรที่ลังกาสานำมาเป็นตัวกิมมิคเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราในอีกปีนี้โดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์3 F ด้วยกัน F แรกก็คือการเป็นเรื่องของฟู้ดเด็กๆจะนำ3 F ก็คือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้โดยเริ่มตั้งแต่ F แรกนะคะคือเรื่องของอาหารเราเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลเริ่มปลูกผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นมะปี๊ดนะคะซึ่งเด็กๆอนุบาล นะคะจะได้เรียนรู้มาปีดแล้วก็พืชสวนครัวต่างๆนำสู่อาหารของนักเรียนอนุบาลโดยคุณครูครีมนะคุณครูอนุบาลได้จัดการเรียนการสอนหลังจากนั้นนะคะชั้นอื่นๆจะนำอาหารจากพี่ลังกาสาโดยคุณครูก็ได้ทำเกิดเป็นสำรับหนองเสม็ดคือเราคัดสรรวัตถุดิบจากพืชป่าชายเลนเรียกว่าลูกไม้ป่าเลนมาชูความเป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะและที่สำคัญในฟู้ดที่สองคือแฟชั่นคุณครูนัดนะคะได้ทำการสอนผ้าลิฟปิ้นซึ่งเป็นผ้าลิฟปิ้นที่ไม่ได้ทำใช้จากสารเคมีนะคะนำสู่ห้องเรียนซึ่งเป็นเด็กๆชั้นโตที่มีศักยภาพในการทำได้เกิดผ้าผืนนี้นะคะซึ่งผ้านี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้หลายส่วนตั้งแต่ผ้าปูโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นผ้าพันคอได้นะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นใบซึ่งมีตั้งแต่ใบในชุมชนเรานะคะใบพิลังกาสาแต่พิลังกาสาเนี่ยจะต้องทำมีเทคนิคที่ต่างกันจากการทำลิปปิ้นปกตินะคะแล้วก็นำมาสู่ของการทำพิมพ์เสื้อซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เราใช้ในส่วนของโรงเรียน3ชายชายเขาชายเลนชายเลผลิตภัณฑ์นี้เราร่วมกับโรงเรียนวัดหนองคันทรงและโรงเรียนทุ่งไก่ดักรวมทั้งโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อในการเรียนรู้

ทำร่วมกันแล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของการแสดงเฟสติวัลเราได้นำงอบนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดตราดวิถีชาวนาสู่การแสดงซึ่งเป็นเอฟสุดท้ายคือเฟสติวัลซึ่งเด็กๆจะได้ทำการแสดงในขณะที่แขกมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็แสดงให้ชมค่ะจากรากเหง้าของเราสู่ห้องเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนนอกกำแพงนะคะวันนี้เรานำรากเหง้าของเราเข้าสู่โรงเรียนเด็กๆจะได้ทำชาพิลังกาสาซึ่งพิลังกาสานี้เป็นกิมมิกหนึ่งกิมมิกที่โดดเด่นของเรียนวัดหนองเสม็ดซึ่งเป็นเมนูชาพิลังกาสาเทคนิคในการชิมพิลังกาสานะคะชิมน้ำชิมชาพิลังกาสาก็คือสูตรดมอมกลืนโดยกระบวนการเด็กก็ทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำนั้นเด็กๆก็จะปลูกธนาคารพิลังกาสานะคะซึ่งพิลังกาสานี้จะอยู่ด้านหลังของท่านนะคะค่ะอันนี้คือต้นพิลังกาสาซึ่งเด็กๆได้ทำธนาคารพิลังกาสาค่ะแล้วก็เด็กๆก็จะมาทำสู่การแปรรูปนะคะขั้นกระบวนการแปรรูปก็คือขั้นกลางน้ำเด็กๆจะเริ่มจากคัดใบของพิลังกาสามาแล้วก็มาหั่นเพื่อให้คั่วได้ง่ายนะคะสู่การคั่วเทคนิคของอาหารเราทั้งหมดนี้นะคะจะมี3กิมมิกหรือเป็นซิกเนเจอร์ก็คือว่า1วัตถุดิบเป็นยานะคะส่วนที่2ก็คือวิธีการปรุงยังคงรักษาตัวยาเด็กๆจะทำวิธีการยกโยงนะคะเพื่อให้เป็นกับดักอากาศฟองอากาศจะทำให้เนื้อมีซิกเนเจอร์อยู่ในนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เด็กๆก็จะทำสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายน้ำคือจะสู่แพ็กเกจเป็นชาได้นะคะสู่การตลาดเดี๋ยวจะลองเชิญทุกท่านนะคะลองสูดดมอมกลืนดูนะคะว่าชาของเรามีรสชาติยังไงจากพิลังกาสาค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูของสำรับหนองเสม็ดเรานะคะคือช่อพิลังกาสาซึ่งนำสัดส่วนของน้ำพิลังกาสามาผสมกับแป้งนะคะแล้วก็ฝึกทักษะเด็กๆให้ได้ฝึกจับจีบแล้วก็นำไปนึ่งไส้ข้างในนั้นจะเป็นเพื่อสุขภาพก็คือมีไส้ของถั่วไส้ของมะพร้าวแต่ถ้าไม่สุขภาพบางคนชอบทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นไส้หมูนะคะผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่โรงเรียนไม่แนะนำไม่ได้นะคะก็คือยาดมเคิ้มสงาดเคิ้มสงาดได้มาจากการเรียนรู้ชาติพันธุ์ของจังหวัดตราดคือชาวชองกระซองสำเรนะคะเคิ้มแปลว่าหอมสงาดเป็นภาษาตราดที่แปลว่ามากนะคะทีนี้หอมมากๆนั่นเองนะคะซึ่งเสน่ห์ของชาติพันธุ์ชองกระซองสำเรเนี่ยเขาจะเด่นพวกสมุนไพรเราจึงให้เด็กๆเรียนรู้สมุนไพรนะคะที่สามารถนำมาเป็นเครื่องหอมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระวานการพูพริกไทยเป็นต้นนะคะแล้วก็เด็กๆก็นำมาสู่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเคิ้ม

เมนูสุดน่ารักกับน้องๆ อนุบาลนะคะซึ่งสร้างสรรค์รังสรรค์พิลังกาสาสู่เมนูสำหรับเด็กๆก็คือกรีกโยเกิร์ตพิลังกาสาซึ่งนำนมที่เขาชอบนะคะมาหมักผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะผ่านบ้านวิทยาศาสตร์น้อยสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุดอร่อยของเด็กๆอนุบาลค่ะเมนูนี้รังสรรค์จากคุณครูผู้สอนอนุบาลนะคะคุณครูวิภาพรมิ่งจันทร์สร้างผลิตภัณฑ์ที่สุดว้าวให้กับหนูน้อยได้ลิ้มลองความอร่อยค่ะนี่อีกหนึ่งเมนูสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูเบญญาดาศรีดีเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมกันหาสูตรเคล็ดลับเฉพาะที่มีความอร่อยนะคะโดยนำกิมมิคเหมือนเดิมค่ะตัวพิลังกาสาสู่การทำรังสรรค์อาหารที่สุดแสนอร่อยแล้วก็มีความต่างจากที่อื่นนะคะค่ะและนี่คือบ้าบิ่นพิลังกาสาค่ะ

0: ประกอบไปด้วย3สมุนเพราะชื่อว่าข้าวผัดตรา3สมุนสมุนแรกก็คือได้มาจากข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่เราทำเมื่อขั้นต้นน้ำปี2565นะคะแล้วก็สมุนที่2ก็คือพืชสมุนไพรต่างๆแล้วก็สมุนที่3คือเห็ดนะคะซึ่งแทนหมูเพราะว่าเราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะโดยเด็กๆนะคะได้ทดลองสูตรกับคุณครูผู้สอนคุณครูพัชรินทร์ชูพันธ์นะคะซึ่งเป็นครูสอนคณิตศาสตร์แต่บูรณาการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่การทำข้าวผัดตราสามสมุนโดยใช้ที่ลังกาสามาเป็นส่วนผสมในการหุงข้าวจากข้าวกล้องงอกนี้จากน้ำธรรมดาก็ใช้น้ำข้าวกล้องน้ำข้าวกล้องงอกนี้นะคะข้าวกล้องงอกนี้สู่น้ำที่ลังกาสาหุงเป็นข้าวแล้วก็ดำเนินการผัดข้าวตามสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกับเมนูข้าวผัดตราสามสมุนค่ะ
1: ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรับชมการแสดงสุดพิเศษที่มีชื่อชุดว่าดรุณหันษาลีลาชาวนาหนองเสม็ดและต่อด้วยวิดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอู่ข้าวพระเจ้าตากค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยค่ะ

0: โรงเรียนได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าโรงเรียนสามารถเป็นตัวเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างในการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้บวรบ้านวัดราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมครับทางรายการธรรมสัญจร

จะได้กราบอาราธนานะครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณธงชัยฉันทะวิริโยเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดนะครับได้ให้หลักคติธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ทุกท่านที่รับชมรายการของเราขอกราบอาราธนาครับ

เอาเรื่องขอขอบคุณช่อง11ที่ได้มาถ่ายทำธรรมะพุทธศาสนาวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดหนองเสม็ดจะได้วัดหนองเสม็ดก็เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งเหมือนกันมีถาวรวัตถุที่เก่าแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมเช่นต้นไม้ก็เก่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือที่วัดเราเนี่ยวัดหนองเสม็ดเนี่ยจะยึดหลักบวรบ้านวัดฉะนั้นจะพูดวันนี้จะพูดถึงเรื่องโรงเรียนเรื่องเยาวชนวัดเราตอนนี้ส่งเสริมเรื่องเยาวชนตอนนี้เรางดเรื่องการก่อสร้างถาวรวัตถุไว้ก่อนตอนนี้เราสร้างบุคลากรก็คือคนนี่แหละแต่ก็สร้างบุคลากรคือวัยรุ่นแล้วก็หลานหลานลูกหลูกหลานหลานที่อยู่ในโรงเรียนฉะนั้นโรงเรียนวัดหนองเสม็ดอัตพรสงเคราะห์เนี่ยที่วัดหนองเสม็ดไปดูแลอยู่เนี่ยอยู่ในความดูแลของวัดหนองเสม็ดเนี่ยก็จะไปให้ธรรมะไปถอนธรรมศึกษาปีนี้ก็จะสอบได้เป็นหลายหลายสิบคนทั้งครูด้วยเรียกธรรมศึกษาตรีโทเอกและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงเรียนวัดหนองเสม็ดเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสภานักเรียนเขาเรียกว่าสภานักเรียนที่ได้รับการยกย่องระดับประเทศนะเป็นรุ่นไปฉะนั้นถึงวันพระทีงเนี่ยคุณครูผอ.จะนำนักเรียนมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชั้น2ชั้นบ้าง20คน30คนทุกวันพระ8ค่ํา15ค่ํามาหิ้วปิ่นโตมาแล้วก็มาใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่มัคคนายกเองนําให้คนว่าตามรับศีลถวายทานอย่างนี้เป็นต้นนี่ทํามาหลายปีรุ่นต่อรุ่นบางรุ่นก็ย้ายโรงเรียนไปแล้วแต่รุ่นน้องก็ทำตามอีกฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้ปกครองเนี่ยพอมาเห็นความสำคัญของลูกแล้วเนี่ยก็ส่งเสริมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมาส่งนะให้มาส่งที่วัดยังไม่ค่อยมาวัดซื้อปิ่นโตให้นะซื้อปิ่นโตให้คนละเถานะเอาไว้ที่โรงเรียนเนี่ยที่ผอ.หิ้วมาเด็กหิ้วมาของวัดอ่ะฉันเองเนี่ยซื้อถวายญาติโยมซื้อถวายหัดเขาแล้วก็ได้ผลจนเป็นที่ประจักษ์โรงเรียนหนองเสม็ดเราเนี่ยจะเก่งหลายๆอย่างเก่งภาษาด้วยพูดได้3ภาษานะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเขมรปีที่แล้วนี่ที่วัดหนองเสม็ดเราได้เขาอนุมัติให้จัดศีล5ระดับภาคระดับผลโรงเรียนหนองเสม็ดเราก็มีบทบาทและได้ที่1ระดับภาคนะที่1ระดับจังหวัดได้โล่2โล่ปี68ผลประจักษ์ก็คือโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนมาสวดมนต์มาแสดงออกถึงธรรมะให้พระกรรมการให้วิทยากรให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้เห็นแล้วก็มาแจ้ว่าเขาต้องประกวดประขันกันทั้งภาคอ่ะชลบุรีระยองจันทร์ตราดเนี่ยตราดได้ที่หนึ่งอ่ะวัดหนองเสม็ดเนี่ยก็เพราะเด็กนักเรียนเนี่ยเยาวชนเนี่ยเก่งเป็นพิธีกรเองนำสวดมนต์เองแล้วเราก็เอาธรรมะใส่ให้ด้วยเราก็สอนว่า

เราอยู่ก็โรงเรียนเนี่ยอยู่มากเพราะอยู่บ้านนะเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียนมากเพราะอยู่บ้านนะอยู่โรงเรียนวันหนึ่งแปดตั้งแต่เข้า8 โมงกับ4 โมงเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวถึงบ้านก็มืดก็จะนอนแล้วเช้าก็มาอีกฉะนั้นเราก็สอนเขาว่าให้รู้จักอยู่โรงเรียนยังไงกลับไปบ้านต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแล้วรู้จักออมรู้จักประหยัดอย่าสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็อย่าไปทําตามเขาเราไม่มีก็อย่าทําตามเขามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทราบดีว่าเศรษฐกิจหรือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยข้าวยากหมากแพงแล้วก็ได้ผลพอสมควรนะเด็กก็พอใช้ได้ก็พ่อแม่เสียงสะท้อนมาพ่อแม่ก็บอกว่าเออต่างเข้าวัดเข้าวามาเนี่ยลูกเต้าเขาก็นิ่งขึ้นแล้วก็ว่าง่ายสอนง่ายแถมยังเรียนได้ดีอีกด้วยนะเวลาย้ายห้องไปเนี่ยไปเข้าโรงเรียนดีๆด้วยเพราะเราสอนก็ธรรมะอยู่โรงเรียนครูก็สอนมาวัดพระก็สอนกลับไปบ้านพ่อแม่ก็สอนนี่คือเราใช้ธรรมะนำเด็กคือบ้านวัดโรงเรียนก็ให้สอนให้รู้จักให้อภัยกันรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญภาวนาเนี่ยอย่างเขาฮิปินโตมาก็เรียกว่าให้ทานพอเดี๋ยวตักบาตรเสร็จแล้วก็ไปรับศีลกันรับสารศีลก็สวดมนต์รักษาศีลเสร็จก็สวดมนต์รับศีลเสร็จศีล5เนี่ยแล้วก็สวดมนต์เขาเรียกภาวนาเนี่ยครบทั้ง3 อย่างเด็กก็ทำบ่อยๆอย่างเงี้ยทำตลอดไปมันก็เลยติดทีนี้มาวัดไม่มีกระด้างกระเดืองทำทุกอย่างเอาใจคนในตำบลหนองเสม็ดนี่ยอมรับนี่คือบ้านวัดโรงเรียนและบวรที่เราให้ธรรมะแก่เยาวชนจนเป็นที่ประจักษ์ว่าการศึกษาก็ดีแม้จะเป็นทางโลกและทางธรรมผลปรากฏว่าออกมาเป็นที่น่าพอใจก็เลยกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่านี่คือเราต้องอบรมตั้งแต่ยังเล็กอายุน้อยๆแล้วก็ฝากพ่อแม่เยาวชนก็ช่วยกันดูแลลูกของเราเพราะลูกเนี่ยลูกของคุณแต่มาฝากวัดบ้างฝากโรงเรียนบ้างเขายังดูให้ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องช่วยกันดูนี่คือสิ่งสำคัญสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ที่ช่อง11กำลังถ่ายทำเนี่ยเผยแพร่หรือว่าเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงสื่อมวลชนจงมีความสุขความเจริญเป็นนิจมีดวงจิตมั่นในสัจธรรมนำผลทั้งสุขอันไปบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยการทุกท่านเทอญ

ท่านผู้ชมครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับธงชัยฉันทะวิริโยท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเจ้าวาดวัดหนองเสม็ดได้ให้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาและก็เน้นให้เห็นว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนและก็บวกราชการเข้าไปด้วยนะครับได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะตามที่ท่านผู้อำนวยการสุรัตยาศรีมะเดือนะครับได้พูดไปแล้วว่ากิจกรรมของนักเรียนที่นี่นะครับมีการทำบุญนะครับสวดมนต์นะครับมีการประกวดกิจกรรมมีการแสดงต่างๆนะครับซึ่งท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนั้นท่านก็ยังมีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทุนการศึกษาชมรมผู้สูงอายุกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่างๆมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับท่านเป็นพระเถระที่มุ่งส่งเสริมในการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นอย่างดีและท่านก็จบจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีทุกท่านสามารถนำหลักบ้านวัดโรงเรียนบวรเอาไปประยุกต์ใช้เกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับได้ชมวัดหนองเสม็ดนะครับตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดจันทบุรีโดยท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเจ้าวาดวัดหนองเสม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับผมและทีมงานจะไปธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

วันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่บ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทำเกษตรแบบเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้มีนัดกับป้านะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เลยซีฮาฟาร์มที่นี่ค่ะรับรองวันนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรที่เชื่อว่าใครที่ดูในตอนนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะมันเป็นเกษตรแบบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะค่ะมาเลย

0: ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้พี่ต้นอยู่ในส่วนของแปลงเกษตรถือว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆค่ะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ต้นอยู่กับพระนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟาร์มซีฮาฟาร์มแห่งนี้ในพื้นที่ของบ้าน
1: ตะโล
0: บ้านตะโลนะคะตำบล
1: ยะตะ
0: อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จะเห็นบรรยากาศนี่คือแบบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นแบบการทำเกษตรที่แบบผสมผสานเพราะพี่ซอนมองรอบๆนี่คือมีทั้งต้นทุเรียนต้นอ้อยแล้วก็แปลงผักก็คิดว่าน่าจะแบบทำไว้บริโภคเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยกับพ่อไหนลองเล่าพี่ต้นฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำเกษตรเนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแบบทำตามที่เรารู้ว่าน่าจะทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะได้เริ่มปลูกผักนี่เดิมเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วแต่แบบปลูกแบบไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับ
0: องค์ความรู้
1: ใช่ไม่รู้องค์ความรู้อย่างเช่นปลูกยังไงขนาดไหนองค์ความรู้ไม่มีเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเหมือนกับว่าแรกๆก็คือทำแบบ
1: ทำ
0: เกษตรเขาบอกว่าให้ปลูกผักก็ปลูกผัก
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้แบบว่าเทคนิคหรือองค์ความรู้จริงๆมันต้องมียังไง
1: ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าได้พืชผลพืชผักไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนพี่ซ่อนแหละสงสัยคิดว่าปลูกก็ปลูกไปดูแลก็ดูแลไปรดน้ำไปแต่อาจจะแบบว่าได้ผักอ่ะคือไม่สามารถที่จะขายได
1: ้
0: แต่สามารถที่แบบกินเองได้แล้วเราไปเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดที่ไหนคะ
1: องค์ความรู้นี้ก็คือก่อนเริ่มที่จะได้องค์ความรู้นี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการของสสส.
0: คือโครงการ
1: โครงการส่งเสริมสุขภาพของโหนดแฟลตชิพยะลาค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านตะโลได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มค่ะ
0: ก็ไปเอาองค์ความรู้ที่นั่นมา
1: ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ด้วยสวพ.มาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชโรคแมลงต่างๆของในแปลงได้ค่ะ
0: ก็คือว่าการทำเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกับพ่อเองที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำเกษตรให้มันแบบประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่แบบขายได้ที่นอกเหนือจากที่เราไว้กินเองแล้วอ่ะสิ่งสำคัญก็คือการที่เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแปลงเกษตรของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ผักที่สามารถแบบเจริญเติบโตเอาแบบไปขายได้ถ
1: ู
0: กต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงผักแล้วก็รวมไปถึงไปดูเทคนิคง่ายๆที่เชื่อว่าวันนี้เราแบบเรามาในคอนเซ็ปที่แบบว่าสามารถทำเกษตรได้แบบในครัวเรือนเกษตรแบบวิถีบ้านๆเดี๋ยวจะให้กับพ่อนะคะเริ่มตั้งแต่ดินจะต้องแบบทำยังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วก็รวมไปถึงต้นกล้าแล้วก็จนสามารถที่ผักเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างน่ะสิ่งสำคัญก็คือดินเลยนะกับพะน้ำมันคือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือดินนี่เราพร้อมที่จะปลูกได้หรือยังรู้ยังไง
1: อันนี้ดินที่เราเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เราต้องมีการพักดินเพ
0: ื่
1: อเชื้อโรคในดินเขามีค่ะแล้วก็เราต้องดักตากดิน
0: ให้มันตายไป
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พูดง่ายก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงเนี่ยมันเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวยกทั้งแปลงเราก็ต้องทำการพักดินเพื่อให้แบบสิ่งที่มันเป็นแบบ
1: เป็นโรค
0: ที่มันอยู่ในดินน่ะมันตายไปสลายไปแล้วเราจะต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ไหมคะหรือว่าแค่พักมันเฉยๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราต้องพักก่อน
0: พักประมาณกี่วันคะ
1: ประมาณถ้าให้ดีก็ประมาณ2 สัปดาห์
0: พัก2 สัปดาห์เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องกลับแบบนี้ไหมหรือว่าต ั้งมันเลย
1: ต้องกลับค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แดดส่อง
0: ถึง
1: ใช่
0: ไอตัวที่อยู่ข้างใต้เหมือนดินที่อยู่ชั้นล่างก
1: ็ใช่ค่ะ
0: ประมาณว่าสัปดาห์นึงอาจจะสัก 2-3 ครั้งที่จะมาพักมาแบบกลับดินอย่างนี้ใช่ไหม
1: พลิกไปมา
0: พลิกดินไปมา
1: แล้วก็เราจะเห็นได้ว่
0: า
1: ดินเราแห้ง
0: โอ้ต้องแห้งแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเบาๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเหมือนดินหนักนี่ไม่ได้หรอคะเหมือนกับชื้น
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: มีความชื้นจะทำให้โรคราต่างๆที่เราจะปลูกถัดไป
0: มันตาย
1: มันจะเป็นโรคอีกครั้ง

0: ันก่อนแล้วก็ดินที่เราจะปลูกนี้มีการหมักเรียบร้อยแล้ว
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราหมักอะไรบ้างคะ
0: เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูลขี้
1: ว
0: ั
1: ว
0: ใช่
1: ใส่เยอะไหมมูลขี้วัว
0: อันนี้อันนี้10เมตรกว่าเราใช้1กระสอบค่ะ
1: แล้วเราผสมขี้วัวอย่างเดียวหรือว่า
0: ก็แกลบเผา
1: อ๋อใส่ทั้งขี้วัวแกลบเผาแล้วต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะดินที่จะพร้อมปลูกเนี่ยค่ะ
0: หมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อต้องหมักทิ้งไว้อีกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี้ยพี่ต้องเข้าใจว่าพอผสมเสร็จปลูกเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าม
1: ันไม่ดี
0: เหมือนกับว่าดินที่เรากำลังหมักนี่มันกำลังมีการปฏิกิริยาเหมือนกับว่า
1: ผสมประสานกันระหว่างดินกับปุ๋ย
0: ใช
1: ่
0: จะทำให้รากของเรารากผักของเราจะเดินไม่ค่อยดีแล้ว
1: เดินแบบไม่ทะลุ
0: ใช่เพรา
1: ะ
0: ว่าดินที่เราผ่านการบอน
1: มันจะทำให้รากเวลาที่มันเจริญเติบโตไม่สามารถที่แบบช้อนใช้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบบหมักไว้ก็คือมีปุ๋ยอะไรนะขี้วัวแกรบแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก่อนปลูกก็ต้องทำให้มันดินร่วนๆแบบนี้ค่ะ

0: ราก็มาดูในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะจะต้องมีเนี่ยมี
1: ดิน
0: พร้อมปลูกดินเพาะแล้วแล้วก็ตะแกรง
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมล็ด
0: นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่ไหนคะ
1: สั่งจากแม่โจ้ค่ะ
0: อ๋อต้องสั่งจากนู่นเลยนะแถวบ้านเราไม่มีหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจะราคาแพงหน่อยค่ะ
0: อันนี้เอาง่ายๆเลยถุงเท่าไหร่
1: ถุงละ20บาทค่ะ300เมล็ด
0: 300เมล็ด20บาทก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดของมันเราไม่ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหม
1: ไม่ต้องค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยก็คือว่าทำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นดินเพาะทำเองค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้าง
1: มีดินมีดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบเผาแล้วก็มูลวัวแล้วก็กากมะพร้าวละเอียดครับที่บดนะ
0: แล้วต้องตั้งไว้ในถุงอีกไหมอันนี้
1: ต้องหมัก
0: ทิ้งไว
1: ้หมักหนึ่งเดือนค่ะ
0: โอ้หมักเป็นเดือนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราอ๋อเพื่อที่จะให้มันร่วนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ไ
0: หมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ

0: ียบร้อยอันนี้แล้วก็ใส่เมล็ดเลยไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเพาะเป็นเมล็ดอะไรเดียววันนี้นี่คุณผู้ชมการปลูกผักแต่ละชนิดอ่ะไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะมันต้องดูสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยว่าผักแต่ละชนิดอ่ะมันชอบอากาศแบบไหนอันนี้เราจะลงเป็นคะน้ากับผักกาดขาวเราโรยเลยไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทำหลุมอีก
1: ไม่ค่ะโรยเลยค่ะ

0: อันนี้หลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้แล้วอันนี้ประมาณกี่สัปดาห์คะ
1: อันนี้ประมาณ20วันค่ะ
0: 20วันแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงที่กะได้บอกพี่ส้นเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราจะขุดหลุมปลูกลึกกี่เซนกี่นิ้วคะ
1: ประมาณเราจะมีการ
0: เดี๋ยวเราต้องวางแปลง
1: เราต้อง
0: วัดก่อนใช่ไหม
1: ขนาดหลุมก็ขนาดเนี้ยค่ะ
0: ประมาณน่าจะ2นิ้วต้องห่างจากขอบคืบนึง
1: ประมาณคืบนึง
0: อ๋อเพื่อที่เวลามันโตมันจะได้แบบบานแบบไม่ต้องมาแย่งกันซ้อนกัน
1: ผักสลัดนี่เขาจะมีการทรงพุ่มแล้วก
0: ็บานบาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักคืบนึงใช่ไหมคะต
1: ่
0: อต้น
1: แปลงนี้ประมาณได้5แถวค่ะ
0: ได้5แถว
1: แล้วก็เราเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้20วันลงปลูกเลย
0: โอเคเลยค่ะเอาออกมาเลย
1: อันนี้เป็นต้นกล้าน
0: ี่เอาค่ะได้แล้ว
1: อันนี้คือคอสสลัดคอส
0: เป็นได้2ต้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แยกเลย
1: ต้องแยกเลย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมีหน้าที่เอาออก
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสลัดคอส
0: นี
1: ่สลัดคอส
0: แล้วต้นนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะต้นที่เล็กๆเราก็ปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเราปลูกทำไมตรงนี้เพื่อเราป้องกันบางทีเราปลูกไปแล้วมีการนอนกิน

0: ี้เราก็จะมาดูในส่วนของการทำปุ๋ยกันเพราะปุ๋ยมันก็สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวันนี้เราดูทุกอย่างเลยเอาปุ๋ยมีอะไรบ้างคะ
1: น
0: ี่เดี๋ยวจะบอกก่อน
1: แก
0: นี
1: ่
0: นะคะแบร์ซีฮาเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะที่ได้ชื่อว่าฟาร์มซีฮาฟาร์มใช่ไหมคะเอาเรามีอะไรบ้างนะคะกะกับปะ
1: มี
0: แกลบ
1: แกลบดิบค่ะ
0: ใส่เยอะไหม
1: แกลบดิบ
0: ใส่เลย
2: แกลบดิบ
0: ดินใส่ดินก่อน
2: ใส่ด
0: ิน
2: ก่อน
0: ด
1: ิน ดินปลูก
0: อ๋อดินปลูก
2: ทำปุ๋ย
1: นะอันนี้ทำปุ๋ย
0: ทำปุ๋ยก็คือแกลบ
1: แกลบดิบ
0: ค่ะแกลบดิบใส่ลงไปเลย
1: แกลบดิบ
0: แกลบดิบแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ปุ๋ย
1: ขี้วัว
0: ขี้วัว
2: โอ้ก็ส่วน
0: เท่ากันไหม
1: จำนวนเท่ากันค่ะ
0: แกลบเท่าไหร่ก็ต้องมูลวัวเท่านั้นใช่ไหม
1: ขี
0: ้วัวเท่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ
1: มีจุลินทรีย์ค่ะ
0: จุลินทรีย์ใส่เยอะไหมใส่
1: จ
0: ุ
1: ลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใส่เท่าไหร่กี่ส่วน
1: อันนี้เราใส่
0: อันนี้เราทำเองด้วยไหมจุลินทรีย
1: ์ทำเองค่ะ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากไข่ประมาณ
0: ผสมน้ำ
1: ขนาดนี้ค่ะ1แก้ว
0: ประมาณ1แก้วใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือหัวเชื้อนะคุณผู้ชมใส่มากไม่ได้ใช่ไหมกะ
1: ถ้าใส่มากก็ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือแล้วแต่
1: แล้วแต
0: ่แล้วก็มีอีกมีอะไรอีก
1: น้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลาพวกพุงปลาใส่ปลาหัวปลาใช่
1: ค
0: ่
1: ะอย
0: ู่
1: ตรงนู้น
0: อ
1: ๋อแต่ว่ากลิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อน
1: ใช
0: ่ใส่เลยแบะเอาจอบมาพวนเลยนี่คือปุ๋ยหมักทิ้งไว้เท่าไหร
1: ่หมักเราต้องกำไว้ค่ะ
0: เราต้องมากำให้มันแน่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่
0: ให้เป็นก้อนใช้ได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามันร่วนเราต้องเพิ่มอะไร
1: ต้องเพิ่มน้ำค่ะ
0: เราต้องเพิ่มน้ำก็คือว่าพูดง่ายคือปุ๋ยที่เดียวต้องพอเราบีบมันจะเป็นก้อนแบบน
1: ี
0: ้ถ้ามันร่วนอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมักทิ้งไว้กี่วัน
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่ได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมเป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับ

0: ันนี้ก็คือว่าในส่วนทุกอย่างที่เราได้พามาดูว่าบอกแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูในส่วนของการทำแบบเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบชาวบ้านชาวบ้าน และตอนนี้ก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวซึ่งที่กับพาได้ลงก็จะเป็นพวกผักสลัดผักชีแต่ผักชีเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล
0: ้วมันต้องปลูกเนี่ยกี่วันผักชีเนี่ยค่ะ
1: ผักชีนี่ประมาณ50วัน
0: 50วันโอ้ยก็จะเยอะกว่าพวกผักสลัดประมาณ5วันแล้วเรานำไปขายที่ไหนคะผักทุกอย่างที่กล้าปลูกอ่ะ
1: ผักทุกอย่างที่เราปลูกนี่ส่วนมาก
0: เป็นออเดอร
1: ์ก็จะโพสต์ออเดอร์ใน Facebook มากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าพอเรารู้ว่ามันใกล้เวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็จะรับออเดอร์ตามโซเชียลเลย
1: ใช่
0: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไหนที่
1: ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมากกว่าแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกที่โกตาร
0: ับประจำ
1: รับประจำค่ะ
0: ก็คือว่ากะจะลงเหมือนกับผักชีเนี่ยก็จะลงแบบตามความต้องการของพื้นที่ด้วยว่าเรามีแหล่งรับ

0: แน่นอนขายกิโลละ
1: 150บาท
0: กิโล150บาทโอ้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะแล้วผักสลัดเราขายยังไงคะ
1: ผักสลัดเราก็ขายกิโลหนึ่ง120บาทค่ะแล้วก็เราแบ่งขายแบบขีด2ขีด
0: ก็มี
1: ก็มีค่ะ
0: ถ้าเป็นขีดก็อยู่ที่ขีดกี่บาทคะ
1: ขีดละ12บาท
0: 12บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนกับป้านะคะเราจะเก็บผักกันค่ะกับผลผลิตที่ปลูกขึ้นมาของ C5 Farm

0: ันนี้มีเทคนิคของการเก็บผักสลัดมาฝากกันเพราะบางคนน่ะไปเจอแบบพอเรากินน่ะมันจะออกขมๆมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเพราะว่ากับป้านะคะก็คือว่าต้องเก็บยังไงนะคะที่ไม่ให้ผักขม
1: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเก็บหัวรุ่ง
1: ใช่เพราะถ้าเราเก็บเวลาสายยางของผักมันจะขึ้นบนใบจะทำให้มีรสชาติขม
0: ขมแล้วสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บตอนหัวรุ่งเช้ามืดได้มันจะมีวิธีแก้ไหมคะที่ไม่ให้ผักมันขม
1: วิธีแก้ก็เราเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กินได
0: ้อ๋อค่อยทาน
1: ใช
0: ่แล้วเหมือนสมมุติว่าเหมือนเนี่ยพอเราเก็บไปใช่ไหมคะเราก็คือว่าเก็บทั้งถุงแบบนั้นเลยพอจะกินแล้วก็ค่อยล้างเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าล้างหมดทีเดียวกินไม่หมดนี่มันจะทำให้ผักเน่าไหม
1: เน่าอาจจะเน่าค่ะเพราะเราอยู่ในพลาสติกนานๆแล้วก็น้ำเยอะมันจะ
0: ไอขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเทคนิคนะคะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการเก็บผักที่ถูกต้องเลยก็คือเก็บตอนเช้ามืดแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาผักไปทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วเราค่อยกินในวันรุ่งขึ้น

0: นี้นะคะเชื่อค่ะว่าเรานะคะได้รับความรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆที่แบบว่าใครดูอยู่พี่ต้นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมในส่วนของซีฮาฟาร์มนะคะในบ้านตะโลกค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลากับป้าคะอยากจะให้กับป้าได้ให้แง่คิดหน่อยเพราะเนี่ยวันนี้เรามาดูตั้งแต่ตอนต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการนี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถที่แบบทำเกษตรได้แล้วก็ทำออกมาดีด้วยคือได้กินเองที่แบบปลอดสารเคมี 100% แล้วที่สำคัญอ่ะสามารถที่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้อีกด้วยเพราะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะเหมือนผักชีเมื่อกี้ก็กิโลละ150ถ้าพวกผักสลัดนี่ก็กิโลละ120บาทถ้าเราแบบศึกษาดีทำออกมาดีให้ผักแบบมีคุณค่าแบบได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการอ่ะพี่ซ่อนก็เชื่อว่ามันสามารถที่เป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะบอกเทคนิคเลย
1: เทคนิคแรกคือต้องมีใจรักค่ะแล้วก็มันต้องดูแลการเอาใจใส่แล้วก็อย่างหนึ่งต้องเป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อผักของเรามีรสชาติเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปเราต้องรับฟังลูกค้าด้วยค่ะ
0: นี่เลยค่ะใจรักแล้วก
1: ็
0: เป็นมิตรกับลูกค้าพี่ซ่อนว่าสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเลยคือมันสำคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดว่าเราสามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือหลักๆค่ะแค่เปิดใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของกับป้าแล้วก็กะแล้วก็ฝากขอบคุณในส่วนของแบร์ซีฮามากๆค่ะที่พาเยี่ยมชมซีฮาฟาร์มในพื้นที่ของบ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรแล้วก็กับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปบุกพื้นที่เกษตรที่ไหนแล้วก็จะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับแปลงผักสวยๆที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
3: ์เ
4: อ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
5: แล้วปอดหนูล่ะ
6: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
7: ้ซอซอซอ
8: โอตามาตามา
9: โอเคเซอร
8: ์ไปฆ่ามัน
9: ไอ้ฝอย
8: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกรนฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
10: คลิก now
11: ไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสนน่าสน
12: นี่ไงนี่ไง
13: นี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
14: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจเหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน
15: เจ้าสื่อนะ
16: เอ๊ะ
17: ก่อนเชื่อ
18: รู้ทัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและสถานที่แห่งนี้คือบ้านเขาเต่าเป็นสถานที่ที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ

คือเรื่องราวที่การสร้างโบสถ์เนี่ยต้องย้อนไปที่หลวงพ่อสุเมธคือเจ้าอาวาสองค์แรกองค์ที่เริ่มสร้างวัดขึ้นมาท่านมาจากวัดธรรมิกานามท่านมาอยู่ที่นี่เป็นสมภารแล้วก็เห็นว่ามีชาวบ้านศรัทธาอยากให้ลูกหลานได้บวชก็เลยไปนิมนต์อุปัชฌาย์มาเพื่อจะบวชพอเห็นว่ามันไม่มีอุโบสถเพราะสมัยก่อนต้องบวชก็คือต้องไปบวชในสีมาที่เป็นทะเลเขาเรียกว่าอุทกะสีมาคือบวชในแม่น้ำในทะเลได้แต่เขาได้ความว่าอุปัชฌาย์เห็นว่ามันอันตรายเกินไปเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยมันแรงแล้วก็มันยากต่อการบวชก็เลยคิดว่าอยากจะมีการสร้างอุโบสถขึ้นมาแต่การสร้างอุโบสถไม่ใช่ง่ายมันต้องใช้ทุนจำนวนมากแต่เมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงถวายพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้เป็นทุนสำรองภายในวัดจำนวน 3,000 บาทก็เห็นว่าเรามีทุนบ้างแล้วก็ควรจะหาทุนเพื่อให้มากขึ้นก็เลยมีการทอดกฐินเมื่อได้ทุนที่ครบแล้วพอจะสร้างได้แล้วพอดีในหลวงรัชกาลที่9ทราบความก็เลยมาร่วมถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถึงวันที่1พฤษภาก็เลยมีการจัดให้วางศิลาฤกษ์พอวางศิลาฤกษ์แล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเพื่อจะอุโบสถให้สำเร็จไปแล้วในวันที่20เมษายน2502เนี่ยก็มีการผูกพันธสีมาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปิดทองฝังลูกนิมิตก็ทำพิธีเกี่ยวกับสงฆ์แล้วก็พอวันที่7พฤษภาคม2504ก็มีการสมโภชคืออุโบสถได้เสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินีนาถก็จะมาดูแลกิจกรรมนี้ทั้งสองพระองค์ท่านจะไปดูแลที่โรงเรียนมาก่อนจะมีการสร้างโรงเรียนก่อนที่จะมาสร้างวัดเนี่ยแล้วก็จะมีการทราบจากผู้ตามเสด็จหลายๆทางที่ว่ากราบทูลท่านว่าทางวัดจะมีการทำอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านเสด็จมาที่เขาเต่าบ่อยก็คือที่หัดใหญ่คือพระราชวังหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จมาประจำอยู่จากตรงนี้ไปก็ประมาณสัก3-4กิโลท่านจะมาทุกอาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ท่านจะเข้ามาดูชาวบ้านบ้างเรื่องน้ำเก็บน้ำโรงเรียนอนามัยแล้วก็วัดแล้วก็ศูนย์ทอผ้าเนี่ยคือการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวบ้านเนี่ยเพื่อจะให้ชาวบ้านได้อาศัยแบบที่สะดวกเพราะชาวบ้านต้องหาบน้ำไกลน้ำเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสมัยที่โยมพ่อโยมแม่อาตมาเนี่ยก็ยังต้องมาตักน้ำหาบน้ำอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำเค็มติดทะเลส่วนใหญ่น้ำจะเป็นน้ำกร่อยจะใช้ไม่ได้จะมีบ่อแต่ละบ่อก็จะคือต้องมาหาบน้ำเอาแล้วก็กลับไปใช้ที่บ้านด้วยความที่ว่ามันอันตรายด้วยแล้วก็ลำบากด้วยพระองค์ก็เลยให้สร้างดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นมาส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีมาก่อนแล้วพระองค์ก็มาทำนุบำรุงให้มันดีขึ้นโดยการสละทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารแล้วก็สร้างที่ว่าสร้างอนามัยให้ชาวบ้านสามารถดูแลชาวบ้านได้สมัยก่อนที่ว่าชาวบ้านจะไปฝากคันหรือว่าเพราะว่าตลบทเนี่ยเขาจะไปที่อนามัยก็ไม่ต้องไปถึงหัวหินส่วนเรื่องศูนย์ลงทอผ้าก็คือให้ชาวบ้านมีรายได้ใช่ไหมอันนี้เพราะแต่ส่วนใหญ่ก็มีประมงส่วนใหญ่เป็นประมงแล้วก็ทำเกี่ยวกับไร่สับปะรดต่อมาก็มีศูนย์ลงทอผ้าที่ดูในรูปภาพเนี่ยจะเป็นหน้าอุโบสถที่ดูแล้วรู้สึกว่าอ๋อเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละที่ท่านเสด็จมามันจะเป็นภาพของการยืนพูดกับชาวบ้านว่าเราสร้างที่นี่มาเนี่ยเพื่อจะไม่ต้องลำบากที่จะต้องออกเรือไปบวชใน

เพราะศาสนาจะได้ยืนยาวด้วยก็คือคำปราศัยของท่านในวันนั้นนะวันที่4คือที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่จะคุ้นเคยกับวัดมากทุกอย่างเวลาจะมีกิจกรรมอะไรหรือจะทำบุญหรือจะบนบานศาลกล่าวก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อในโบสถ์ก็คือหลวงพ่อสมเด็จพระสมุทรคิริเขตแต่ที่ชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพ่อสุขเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมาขอมาบนบานศาลกล่าวในเรื่องของสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วเขาอยากจะให้มันผ่านไปได้ก็มีความเชื่อเรื่องนี้มากก็เวลามีอะไรก็ลูกหลานก็จะให้เข้ามาบวชที่นี่สมัยก่อนเนี่ยตั้งคือต้องบวช1พรรษาถวายท่านมีความเชื่อจึงมีการบวชมากสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อชิดมีการบวชถึงปีละ40รูปจำนวนมากบางพรรษานี้พระอยู่ถึง40รูปยังเป็นสัญลักษณ์ของอยู่ว่าเพราะ

ยังอยู่ในช่วงที่ท่านมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะเข้าใจว่าอ๋อท่านเสด็จมาบ่อยๆมาเวียนเทียนมานั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์พระองค์จะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อชิดหรือพระราชยานีหลกพระราชยานีหลกเนี่ยคือมีช่วงหนึ่งที่เจ้าอาวาสวัดเขาเต่าเนี่ยท่านน่าจะมรณภาพก็ว่างเว้นก็เลยให้พระผู้ใหญ่เนี่ยหาพระที่มีพรรษามีคุณธรรมมีความสามารถสั่งสอนญาติโยมได้ก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อชิดกันตศีโลท่านอยู่จำพรรษาที่นครศรีธรรมราชก็นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่พระองค์เห็นว่ามีคุณธรรมมีความสามารถก็เลยให้มาเป็นเจ้าอาวาสในภาพเนี่ยจะมีหลวงพ่อชิดเจ้าอาวาสองค์ที่สองเนี่ยไปร่วมกิจกรรมอยู่เสมอเวลามีกิจกรรมระหว่างชาวบ้านกับทางพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีทางวัดเนี่ยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเช่นพิธีเจริญพุทธมนต์ไปทำให้ชาวบ้านได้เข้าใจในเรื่องของส่วนต่างๆโรงเรียนจะมีทางวัดก็แค่ไปช่วยแต่อย่างวันวิสาขะเนี่ยเราก็ต้องดึงเข้ามาแล้วว่ามาช่วยเรานะมาพาเด็กๆมาปฏิบัติธรรมนะธรรมะอย่างเช่นการรักษาศีลการภาวนาการสวดมนต์การเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงอย่างน้อยก็กับพ่อกับแม่เขาก็จะดีขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีตรงนี้ได้มีพระองค์ท่านได้เข้ามาช่วยสร้างดีที่สุดละในสำหรับที่ว่าหลวงพี่เห็นนะในว่ามันดีที่สุดละไม่ว่าสถานที่ไม่ว่าผู้คนไม่ว่าบรรยากาศไม่ว่าวัดโรงเรียนอะไรแบบนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วก็คือถ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เห็นความสำคัญของชาวบ้านจริงๆท่านเห็นตรงนี้เป็นสิ่งแรกเลยการที่ท่านเข้ามาพัฒนาชุมชนเนี่ยท่านมองได้อย่างแบบอย่างน่าทึ่งว่ามีความเข้าใจในพุทธศาสนามาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันท่านเป็นผู้รู้แจ้งแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงว่าอะไรสำคัญอะไรและการที่พี่มองเนี่ยพี่มองตามท่านองค์ท่านพัฒนาได้อย่างครอบคลุมอ่ะปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านก็ยังรู้อยู่ว่าท่านทำอะไรไว้บ้างอย่างที่ไม่สามารถจะลืมได้ไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าอ่างเก็บน้ำไม่ว่าศูนย์ทอผ้ามันยังอยู่เลย

อยู่ถึงปัจจุบันนี้มันยังมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านอยู่เลยมันยังอยู่ในจิตใจของชาวบ้านในชุมชนอยู่ถึงท่านจะจากไปแล้วแต่ก็มันยังมีความผูกพันโดยการได้ยินได้ฟังได้เห็นก็คิดว่าแต่ละคนน่าจะจดจําพระองค์ท่านได้อย่างดีอ่ะเนาะแต่ว่าเราจะจําแล้วเราเอามาพัฒนาเอามาใช้เอามามองมาเป็นมุมมองที่พัฒนาตัวเองอย่างที่พระองค์อยากให้เราพัฒนาแต่ท่านเอื้อเฟื้อนะท่านเอื้อเฟื้อแบบอย่างยิ่งใหญ่พัฒนาชุมชนได้อย่างแบบได้สวยงามและสวยงามตลอดท่านไม่เคยปล่อยให้มันเปลี่ยนไปอย่างชาวบ้านเนี่ยท่านก็จะมีกฎหมายเลยว่าห้ามสร้างบ้านเกิน2ชั้นตั้งแต่เลยวัดไปเนี่ยมีพระราชบัญญัติของเทศบาลหัวหินว่าห้ามสร้างบ้านที่เป็น2ชั้นท่านต้องการให้คนในชุมชนเนี่ยคงอยู่ไว้ไม่อยากให้นายทุนเนี่ยเข้ามาซื้อเพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยแล้วสร้างโรงแรมสร้างอะไรที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยชาวบ้านก็จะหายไปก็พอใครมาซื้อแล้วก็จะเจอกฎตรงนี้ก็คือสร้างไม่ได้ก็คือต้องเป็นบ้านชั้นเดียวได้แต่ถ้าเป็นก่อนวัดเนี่ยอาจจะได้อยู่สองชั้นได้เพราะที่ข้างในไปแล้วเนี่ยจะสวยงามติดทะเลติดภูเขาติดอ่างเก็บน้ำแปลว่าไงท่านวางให้ชาวบ้านได้คงอยู่ได้ใช้แล้วก็อยู่ใช้ไปนานๆอันนี้เห็นความสำคัญและส่วนใหญ่ที่เห็นชาวบ้านเนี่ยก็คือยังคงชุดเก่าๆที่ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปจะมีด้านเนี้ยด้านนอกเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านใหม่ๆที่เข้ามาครับจะแต่ชุมชนเก่าๆของคนเขาเต่าก็ยังอยู่ที่เดิมก็เป็นการวางกฎไว้เพื่อชาวบ้านเอง

สวัสดีค่ะบุญยิสาชูแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะคะอย่างมากนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะมีเหตุการณ์นึงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราชาวเขาเต่านะคะแล้วก็ชาวหัวหินประทับใจมากก็คือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จส่วนพระองค์ได้ขับรถมาเลาะทางริมหาดนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าทางเขาเต่าเนี่ยเป็นในส่วนที่กันดารมากนะคะไม่มีน้ําประปาใช้ในส่วนตรงนั้นนะคะก็ท่านก็เลาะมาปรากฏว่ารถท่านไปตกหลุมนะคะไปตกหลุมท่านก็มองซ้ายมองขวาไม่รู้จะหาใครช่วยเหลือบังเอิญว่าในส่วนตรงนั้นจะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเนี่ยตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะคะ3คนนะคะประมาณ3คนหนีเรียนนะคะด้วยความที่เป็นเด็กนะคะเค้าก็ไปวิ่งเล่นอยู่แถวชายหาดนะคะสมัยนั้นเป็นสมัยของครูใหญ่แลนะคะเค้าก็ได้ติดตามเด็กนะคะเด็กปรากฏว่าเด็กน่ะไปเจอผู้ชายคนนึงนะคะรถติดลมอยู่ที่ชายหาดเขาก็ด้วยความเป็นเด็กเขาก็วิ่งเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปช่วยว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ารถติดลมช่วยทีจะให้ทำยังไงก็ได้ไปตามผู้ใหญ่มาให้หน่อยท่านก็หยิบแบงค์บาทนะคะในสมัยก่อนท่านก็หยิบบอกว่าเนี่ยไปบอกกับคุณครูนะนี่เป็นนักเรียนใช่ไหมไปบอกคุณครูนะว่าเนี่ยมีคนรถติดลมอยู่เนี่ยผู้ชายคนที่อยู่ในรูปเนี่ยรถติดลมอยู่ยังไงให้มาช่วยหน่อยเด็กก็ด้วยความที่ไม่รู้จักนะคะเป็นเด็กชาวบ้านไม่รู้จักว่าพระมหากษัตริย์หน้าตาเป็นยังไงเขาก็วิ่งแล้วก็เอาแบงค์บาทเนี่ยมาให้กับคุณครูผู้ใหญ่แลในสมัยนั้นผู้ใหญ่แลก็ด้วยความที่แหมก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์มาที่นี่ท่านก็เลยแต่ด้วยความที่เป็นครูเขาก็เลยว่าไปให้ความช่วยเหลือคราวนี้เขาก็เข้าไปช่วยเหลือก็ไปปรากฏว่าไปเจอพระองค์ท่านต้องบอกว่าทุกคนคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าได้เจอพระองค์ท่านแบบเป็นอย่างใกล้ชิดนะคะเขาก็ตามที่คุณครูใหญ่เลยเคยเล่าให้ฟังคือคุณครูเขาก็เข่าทรุดลงไปเลยนะคะแล้ว

ก็กราบพระองค์ท่านแล้วก็เหมือนกับว่าสั่นแทนที่จะช่วยเหลือกับกลายเป็นอะไรที่แบบตกใจดีใจประมาณนั้นก็พอหลังจากที่ได้คุยแล้วอะไรแล้วท่านก็เลยได้ไปช่วยนะคะก็ไปหาคนมาช่วยรวมทั้งเด็กคนนั้นด้วยเด็กคนนั้นนะคะเด็ก3คนนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่1คนนะคะนอกนั้นเสียชีวิตไปแล้ว2คนนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ1คนก็พอหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็จะมีความที่แบบอะไรเอ็นดูกับโรงเรียนก็จะมาโรงเรียนบ่อยขึ้นนะคะก็ไปเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นอาคารไม้เก่าๆนะคะท่านก็เลยมอบทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะได้ประมาณ2,700,000นะคะแล้วก็ของทางจังหวัดด้วยอะไรด้วยรวมทั้งหมดก็ประมาณ400,000 สมัยก่อนเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะคะก็มาสร้างอาคาร1อาคารนะคะอาคารหลังเนี้ยนะคะอาคารเรียนหลังนี้นะคะแล้วก็ท่านก็เสด็จมาดูการก่อสร้างเองนะคะถึงจำนวน6ครั้งนะคะมาดูแล้วเสร็จพอเสร็จแล้วก็โรงเรียนนี้ก็ได้ดำเนินการเรียนการสอนต่อนะคะแล้วแต่ว่าในช่วงสมัย2544นะคะท่านได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านก็มามอบทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยอีก2ล้านบาทนะคะมาเพื่อที่จะมาให้โรงเรียนซ่อมแซมในส่วนปรับปรุงทุกอย่างในส่วนที่ที่โรงเรียนเห็นสมควรนะคะแต่ก็ในการดูแลของทางผู้บริหารนะคะในช่วงนั้นน่ะโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่านะคะท.4เนื่องจากว่าได้โอนย้ายให้มากับขึ้นตรงกับเทศบาลนะคะในส่วนตรงนี้ฝั่งนึงเราจะเป็นอาคารเรียนของอนุบาลระดับชั้นอนุบาลอีกฝั่งนึงเราก็จะทําเป็นสํานักงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ปรับปรุงอีกห้องนึงนะคะห้องสุดท้ายเป็นห้องงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐานะคะที่ราชเจ้าในปัจจุบันนะคะตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกที่กำลังทำดำเนินการในส่วนตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยได้ร่วมกับโรงทอผ้าเขาเต่านะคะแล้วก็เทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้ส่งมีการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งโรงทอผ้าเนี่ยก็เป็นของพระพันปีหลวงนะคะในส่วนตรงนี้เราก็มีการเรียนการสอนอยู่ตลอดนะคะเด็กเขาเต่าเนี่ยจบป.6ไปนะคะเขาจะต้องทอผ้าได้นะคะเด็กเขาทอผ้าอยู่นะคะทุกวันอังคารเราจะส่งเด็กไปเรียนและก็ใน1ปีการศึกษาเขาก็จะส่งผ้าที่เด็กทอมาให้นะคะก็บางปีเนี่ยผ้าได้มากนะคะเขาก็คุณครูเขาก็จะเอามาเป็นเสื้อฟอร์มของโรงเรียนนะคะบางปีนะคะบางปีเนี่ยได้แล้วแต่จำนวนแล้วแต่ในส่วนตรงนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะคะแต่ตัวของผอ.เองเนี่ยต้องบอกว่ากับโรงทอผ้าเนี่ยผอ.รู้จักโรงทอผ้ามาตั้งแต่บรรจุนะคะผอ.บรรจุในปี2542นะคะบรรจุตอนอายุ32แล้วมาที่นี่ก็ครั้งแรกก็เราสอนที่โรงเรียนบ้านหัวหินนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันตอนนั้นเป็นครูการงานก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาผ้าเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือเป็นสมุดเป็นดอกไม้เป็นอะไรตอนแรกใช้ผ้าขุมพัดค่ะแต่ราคาสูงเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่ก็มาขอที่โรงทอผ้าเนี่ยเขาก็เอาผ้าของโรงทอเนี่ยของผ้าทอเนี่ยมาให้นะคะมาให้เด็กนักเรียนขายให้โรงเรียนในราคาถูกเป็นปลายผ้านะคะก็เอามาทําเป็นของใช้ของเป็นดอกไม้เป็นอะไรในส่วนตรงนี้ก็เลยมีความผูกพันกับโรงทอผ้าแล้วก็โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าด้วยคือตัวเองอยากจะมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะแต่ก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านเพราะได้ขอต้องบอกได้เลยว่าอีกประมาณช่วงประมาณอีก 2-3 ปีเราจะเกษียณเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ก็ขอพระองค์ท่านว่าด้วยที่ตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าท่านพระองค์ท่านเหนือหัวนะคะต้องเหนือหัวเพราะว่าเนี่ยตัวเองก็คล้องพระองค์ท่านอยู่ตลอดนะคะก็มีความรู้สึกว่าโชคดีนะคะที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะและส่วนห้องที่ห้องเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกห้องแดงนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเรียกเป็นห้องเฉลิมพระเกียรติก็ได้ใ
ความรู้เคราะห์กับทุกหน่วยงานนะคะหน่วยงานไหน

0: ที่จะมาขอใช้มาขอดูมาขอศึกษามาขอใช้ห้องเนี้ยมาเรียนรู้นะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็มีความภาคภูมิใจในส่วนนี้มากๆค่ะต้องบอกว่าโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนนี้เราปลูกฝังเด็กอยู่ที่หลักเลยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกเช้าของโรงเรียนเราจะให้เด็กใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าเลยนะคะเด็กเราจะต้องใส่บาตรทุกเช้าในวันทํางานโดยที่พระอาจารย์ที่วัดเขาเต่าท่านจะเป็นคนท่านจะเป็นมาโปรดให้เด็กๆทุกวันนะคะอันนี้แล้วก็เราก็จะมีการฝึกจิตมีอะไรตรงในลักษณะตรงนี้นะคะส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกวันสําคัญนะคะเราก็จะให้เด็กได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทําให้กับเรานะคะต้องบอกได้ว่านะก็กว่าที่เราจะมายืนอยู่จุดนี้เราจะเป็นคนไทยมีครอบครัวมีความอยู่สุขสบายได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์นะคะโรงเรียนเราให้เด็กดูเรื่องประวัติศาสตร์ในวันศุกร์นะคะจะเป็นวันศุกร์เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันในส่วนตรงนี้คือเราปลูกฝังในส่วนตรงนี้มากค่ะแล้วก็พยายามให้เด็กนะคะเป็นคนดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีความสุขในส่วนตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราขาดไม่ได้ก็คือพระองค์ท่านฝากครูให้ดูแลเด็กด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พระราชดำริของพระองค์ท่านว่าให้เราดูแลเด็กแล้วเราก็ใช้ในส่วนตรงนี้สนองพระองค์ท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเราผูกพันนะคะแต่ทุกวันนี้พี่ก็ยังคิดว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไกลเพราะอย่างน้อยก็อยู่ที่ตัวพี่ตลอดนะคะในส่วนตรงนี้ก็ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและก็เป็นคนในสมัยรัชกาลที่9ค่ะ
1: คุณครูเป็นคนที่ภาคอีสานค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็มีโอกาสได้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยไปสอบบรรจุที่จังหวัดเพชรบุรีเสร็จแล้วด้วยอะไรก็ไม่ทราบเทศบาลเมืองหัวหินนะคะสมัยก่อนเป็นเมืองเนาะเขาไปขอแบบขอเอกอะค่ะของหัวหินไม่ได้เปิดเอกอนุบาลทีนี้เขาก็เลยไปขอของเพชรบุรีมาแล้วก็ครูก็เลยได้มาที่หัวหินค่ะก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็มาเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยมาหัวหินแบบว่าคือในความรู้สึกเราหัวหินคือภาคใต้มันไกลจากบ้านเรามากแต่ด้วยความที่ครูไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอการสอบบรรจุเนี่ยค่ะความหวังของคนอีสานอะถ้าเรียนมาสายครูก็ต้องสอบบรรจุครูพ่อแม่ก็หวังเราก็นี่แหละความตั้งใจของเราก็คือครูนะคะเสร็จแล้วครูก็ได้มาอยู่ที่นี่มาครั้งแรกมาที่โรงเรียนเนี้ยพนักงานขับรถที่เทศบาลเขามาส่งนะคะเราก็แบบโอ๊ยตายแล้วแบบไม่น่าอยู่เลยจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอสักพักอยู่ได้ไปแบบสักอาทิตย์นึงเราก็เริ่มแล้วเที่ยวกลับไปหาญาติที่อยู่กรุงเทพไปเดือนนึงไป2รอบคือหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปอะค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยมีคุณครูอยู่คุณครูท่านมีอายุแล้วตอนนี้ท่านเกษียณอายุไปแล้วเป็นคนทางอีสานเหมือนกันท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แบบโชคดีมากๆแล้วคนในเขาเต่าเนี่ยก็โชคดีที่มีแบบที่มีในหลวงอะซึ่งเราก็แบบว่าเราคือเรารักในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแถวอีสานเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เจอแบบทางนี้คือครูครั้งแรกที่ได้เห็นท่านเสด็จไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นส่วนพระองค์จะไม่ให้ใครทราบพระองค์ท่านจะเสด็จหลังจากที่ช่วง6โมงเย็นค่ะคือคนสัญจรน้อยแล้วพระองค์ท่านป้าเขาเคยบอกว่าพระองค์ท่านเคยบอกว่าพระองค์ท่านจะไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรไปมาจะไม่ทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนทีนี้ด้วยความที่เราแบบ ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านก็อยากจะเจอก็เลยตอนเย็นน่ะป้าเขาเลยบอกว่ารอสิวันนี้ท่านเสด็จมาพระองค์ท่านเมื่อก่อนพระองค์ท่านจะเสด็จมาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพอเย็นวันศุกร์เนี่ยรู้แล้วช่วงนั้นพระองค์จะมาบ่อยมากเข้าไปในวังในหาดไซใหญ่ค่ะพอมาประทับที่วังไกลกังวลแล้วพอช่วงเย็นวันศุกร์พระองค์ท่านก็จะเข้าไปที่หาดไซใหญ่ไปทำกิจกรรมอยู่ตรงนั้นเกือบทุกแบบเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะแล้วแต่ว่ามาใหม่ๆยังไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาแต่ทีเนี้ยพอป้าเขาบอกเราก็เริ่มแล้วไปรอรับอยู่ที่หน้าโรงทอค่ะแต่เราก็คือแบบนั่งรอพอมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะบอกคนขับรถอะค่ะบอกว่าให้ช้าๆแล้วก็เขาก็จะแบบขับรถผ่านช้าๆพระองค์ท่านก็จะโบกมือให้แล้วพระองค์ท่านก็จะยิ้มยิ้มแบบสวยมากแบบว่าเราเห็นแล้วแบบน้ำตาคลอคือแบบเราไม่เคยเห็นต่างจังหวัดภาคอีสานน่ะน้อยมากถ้าเราไม่ไปรับปริญญาเราจะไม่เห็นเลยเห็นยากมากที่นี่หัวหินเป็นอำเภอที่โชคดีเป็นอำเภอที่โชคดีมากๆแล้วก็โชคดีกับตัวครูด้วยที่มีโอกาสนะคะได้มาอยู่ที่นี่แล้วโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าในเขาเต่าเนี่ยมีโรงเรียนมีอนามัยมีวัดแล้วก็มีโรงทอผ้าครูอ่ะอยู่28 29ปีคือรักที่นี่มากถามว่าย้ายไหมจริงๆแล้วบางคนต้องย้ายนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่แต่ด้วยความที่แบบมาอยู่แล้วเรารักอ่ะเป็นบ้านพ่อมันเหมือนเป็นบ้านของเราเลยอ่ะถ้าจะให้ครูย้ายก็คือให้ครูเกษียณที่นี่เถอะนี่คือความประทับใจที่ให้กับพ่อหลวงของเราแล้วครูก็จะต้องครูจะรักแบบเทิดทูนพระองค์ท่านจนกว่าชีวิตครูจะหาไม่

และทั้งหมดนี้ค่ะคือความประทับใจของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้จะพาไปพบกับพลังความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆโรงเรียนเทศเสียงดนตรีหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกันอย่างน่าสนใจเมื่อเสียงใสกังวานของอังกะลุงมาพบกับจังหวะร่วมสมัยของกีตาร์เบสคีย์บอร์ดและกลองพร้อมเติมความงดงามด้วยท่วงท่านาฏศิลป์ไทยจึงเกิดเป็นการแสดงที่มีทั้งความสนุกความอ่อนช้อยและเอกลักษณ์ความเป็นไทยวันนี้เราจะไปดูว่ากว่าจะเกิดเป็นการแสดงหนึ่งชุดน้องๆต้องฝึกฝนและทำงานร่วมกันอย่างไรและศิลปะการแสดงช่วยพัฒนาให้พวกเขาเป็นเด็กเก่งและเด็กดีได้อย่างไร

การนำเครื่องดนตรีที่มีบุคลิกแตกต่างกันมาเล่นร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอังกะลุงแต่ละกระบอกมีเสียงเฉพาะตัวผู้เล่นจึงต้องรู้หน้าที่ของตนเองและเล่นให้ตรงกับจังหวะขณะที่วงสตริงต้องควบคุมทั้งทำนองจังหวะและระดับเสียงไม่ให้กบความละเอียดอ่อนของเครื่องดนตรีไทยส่วนนักเรียนนาฏศิลป์ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับอารมณ์และบทเพลงการฝึกซ้อมจึงเริ่มจากการแยกฝึกในแต่ละกลุ่มก่อนนำทุกองค์ประกอบมาประกอบเข้าด้วยกัน

ิฉันอภิรดีกรวยทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาจังหวัดตราดค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองใจกลางชุมชนของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้สังกัดโรงเรียนเทศบาลของจังหวัดตราดนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของนักเรียนเราเนี่ยจะมีเวลามากพอสมควรหลังเลิกเรียนที่จะมีเวลาในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสามารถจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นการตอบสนองให้นักเรียนของเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะซึ่งวันนี้โรงเรียนก็มีบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนในเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดว่าเราน่าจะสามารถทําวงดนตรีหรือสามารถที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ได้ค่ะก็วงดนตรีของเรานะคะอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างที่จะเต็มทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลนะคะโรงเรียนก็มีแนวคิดว่าเราจะสามารถส่งเสริมดนตรีเหล่านี้ได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาของการรวมวงระหว่างวงนาฏศิลป์วงดนตรีไทยอังกะลุงแล้วก็วงดนตรีสากลให้นักเรียนทุกคนให้นักเรียนสามารถจะเล่นดนตรีภายใต้บริบทของโรงเรียนได้ค่ะอย่างที่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์ก็ตามเนี่ยระหว่างทางเราจะต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ผ่านการอดทนอดกลั้นฝึกการมีสมาธิต่างๆแล้วก็ความรับผิดชอบความกล้าแสดงออกถ้านักเรียนสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้อะค่ะก็จะไปส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยนอกเหนือจากการเรียนตามปกติในห้องเรียนค่ะ

การแสดงที่เรามาผสมผสานกันนะคะมันมีดนตรีสากลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นก็จะเริ่มสนใจแล้วก็นำดนตรีไทยที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเห็นได้ยากวันนี้นักเรียนก็จะเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็นำความทันสมัยความเป็นวัยรุ่นของเขาอะค่ะแสดงออกได้อย่างถูกต้องผ่านเครื่องดนตรีนักเรียนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมแต่ตอนนี้ค่ะเด็กๆเราเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้สืบทอดแล้วเขาสามารถที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ไปยังสื่อที่ทันสมัยอยากให้นักเรียนที่อยู่ในวงนะคะหรือนักเรียนที่มีความสนใจเพราะว่าอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นเรื่องของสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์วันนี้ก็ฝากว่าอยากให้นักเรียนเปิดใจนะคะแล้วก็ลองเข้ามาร่วมเล่นดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะพบว่าดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขัดเกลาแล้วก็สร้างสมาธิสร้างทีมงานสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอีกมากมายค่ะ

เสียงอังกะลุงเกิดจากการร่วมมือกันของผู้เล่นหลายคนหากใครเล่นเร็วกว่าหรือช้ากว่าจังหวะเสียงเพลงก็อาจขาดความต่อเนื่องเด็กๆจึงต้องฝึกฟังฝึกสังเกตและเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมวงส่วนดนตรีสตริงทำหน้าที่เพิ่มมิติและพลังให้กับบทเพลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องรู้ว่าเวลาใดควรโดดเด่นและเวลาใดควรลดเสียงเพื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงอังกะลุงและท่วงท่านาฏศิลป์ได้แสดงเสน่ห์อย่างเต็มที่แม้จะเป็นเครื่องดนตรีจากคนละยุคแต่เด็กๆพร้อมเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นความลงตัวได้อย่างงดงาม

สวัสดีค่ะนางสาวสุธาวีเหล็กซีโตค่ะคุณครูเตียมค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าสาระกลุ่มการเรียนรู้สาระศิลปะค่ะโดยบทบาทหลักๆน่าจะเป็นการสอนดนตรีสากลนะคะวงโยธวาทิตวงสตริงคอมโบค่ะถ้าจะย้อนกลับไปก็คือแนวคิดหลักๆน่าจะมาจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาซึ่งอัตลักษณ์ของเรียนของเราเนี่ยก็คืออยากจะให้นักเรียนของเรามีสุนทรีภาพทางด้านไทยดนตรีสากลมีนาฏศิลป์แล้วก็มารวมตัวกันค่ะก็คือเอาคุณครูไงให้อัตลักษณ์ของเราอ่ะมันมีบทบาทกับโรงเรียนมันสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับโรงเรียนของเราได้ก็เลยมาพูดคุยกันน่าจะเป็นในเรื่องของเสียงระบบเสียงอะค่ะเพราะว่าดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยเนาะระบบเสียงของมันต่างกันเพราะว่ามันจะมีคีย์เหลื่อมล้ำกันอย่างเช่นดนตรีสากลเนี่ยมันเป็นคีย์ C ส่วนดนตรีไทยมันเป็น B flat ซึ่งเราต้องปรับในเรื่องของระดับเสียงค่ะก็คือเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ทั้งหมดในส่วนของดนตรีไทยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอการซ้อมด้วยกันเนี่ยแน่นอนความซอฟความละมุนของเสียงเพลงอะค่ะมันก็ต้องน้ำหนักเบาน้ำหนักไดนามิกของเพลงค่ะก็จะต้องมีความโดดเด่นแต่ละประเภทที่มันต่างกันในเรื่องของระดับเสียงค่ะในการซ้อมด้วยกันความยากน่าจะเป็นในเรื่องเดียวคือเรื่องของเวลาค่ะความยากของเราคือในเรื่องของเวลาแน่นอนนะคะว่าดนตรีอ่ะเวลาที่เราซ้อมอ่ะค่ะเสียงมันจะต้องมีความดังกังวานแต่ถ้าเราใช้ระยะเวลาในการซ้อมในช่วงเวลาที่เด็กๆเรียนหนังสือแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเรื่องของเวลาเราจะต้องใช้เวลาตอนเย็นตอนนี้ค่ะเด็กๆซ้อมดนตรีจนถึงเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดนะคะถ้าอารมณ์เพลงในช่วงแรกๆอ่ะเด็กๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีอารมณ์ร่วมเพราะแน่นอนเพราะว่าทุกคนนะคะมีโน้ตเนาะจะต้องกังวลเรื่องโน้ตเรื่องเสียงเรื่องทุกอย่างมันอารมณ์ร่วมไม่ค่อยได้แต่พอเมื่อระยะเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเขาจำโน้ตได้และเขาเข้าใจ

0: แล้วเราก็เลยถ่ายทอดบทเพลงว่าเพลงนี้มันมีบททอดถ่ายทอดยังไงบทยังไงเข้าใจเนื้อเพลงยังไงใส่อารมณ์ยังไงเพลงนี้เป็นเพลงร็อกนะเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปเราจะควรจะใส่บทบาทยังไงเพลงจังหวะเร็วจังหวะช้าความท้าทายก็ปัญหามันมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเวลาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าเรื่องเวลาแน่นอนนะคะเด็กแต่ละคนเนาะต่างคนต่างครอบครัวค่ะพอเรานัดเวลาปุ๊บอ่ะบางคนอาจมาไม่ได้บ้านไกลบางคนมีอุปสรรคปัญหาเพราะว่าจังหวัดตราดแน่นอนนะคะฝนตกหนักมากนะไม่สามารถเดินทางมาได้บ้านน้ําท่วมบางคนนะคะผู้ปกครองต้องไปทํางานหลายๆอย่างมากๆเลยนี่คือปัญหาและอุปสรรคของเราบ่นท้อหรอบ่นท้อก็จะมีแบบเหมือนกับสําหรับน้องบางคนที่เขาอาจจะเพิ่งเข้ามาค่ะมันก็จะมีแบบคุณครูเล่นไม่ได้ร้องไม่ได้มันยากจังคือสร้างกําลังใจให้พวกเขาค่ะพอเราสร้างกําลังใจเราอ่ะเราพุ่งทะยานไปก่อนเพราะเขารับเราได้ปุ๊บเขาเต็มที่เลยเราก็ใส่เข้าไปด้วยโหด้านที่เด่นชัดมากที่สุดคือความสามัคคีมันเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยเองแล้วก็นาฏศิลป์เองพอพวกเรามันมารวมตัวกันแล้วค่ะทุกคนสามัคคีที่แรกทุกคนต่างคนต่างอยู่อยากให้ผู้ชมร้องว้าวนะอยากให้เขาแบบมีความสุขไปกับเราในการที่เราถ่ายทอดบทเพลงให้กับพวกเขาอยากให้บอกว้าวดีจังมันเพราะมันทําได้ด้วยหรอรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาไม่เอื้อยอิงไม่เขาเรียกว่าไม่นิ่งนอนใจว่าเขาจะแบบไม่เอานะหนูจะเล่นกับดนตรีไทยหรอไม่เอานะดนตรีไทยแบบไม่ฉันอยู่ของฉันดีๆไม่ทุกคนมีความรู้สึกว่าจริงหรอคุณครูทุกคนแฮปปี้มากๆมีความแบบรวมอกร่วมใจมีความอยากที่จะทํางานร่วมกันมากๆคุณครูก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆเนาะมาเล่นดนตรีกับพวกเราดีกว่านะสังเกตเห็นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่เนาะที่ไปสู่ในระดับสากลแล้วนะคะเขาก็เล่นดนตรีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวงโยธวาทิตตอนนี้เยอะแยะมากมายนะคะที่เข้าสู่ในระดับสากลแล้วฉะนั้นดนตรีมันมีแรงผลักดันทําให้เด็กก็ระเบียบวินัยเป๊ะแน่นอนนะคะก็อยากเชิญเด็กๆเนาะเข้ามาเล่นดนตรีเข้ามาอยู่ในวงเข้ามาสร้างเสียงเพลงสร้างความสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราค่ะ
1: อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่สอนให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของคำว่าทีมเพราะบทเพลงหนึ่งบทเพลงไม่สามารถสมบูรณ์ได้จากผู้เล่นเพียงคนเดียวเด็กแต่ละคนต้องจดจำเสียงที่ตนเองต้องรับผิดชอบฟังเสียงของเพื่อนและติดตามสัญญาณจากครูอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรนินบุตรขุนเรียนระดับชั้นป.3/3ครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับเล่นเครื่องอังกาลุงครับหนูเห็นเพื่อนๆและพี่ๆซ้อมกันแล้วได้ยินเสียงมันเพราะแล้วผมก็เลยไปสมัครกับคุณครูครับยากตรงที่เราต้องจำโน้ตครับเพราะว่าถ้าเราเล่นไปด้วยแล้วดูโน้ตไปด้วยบางทีเราอาจจะเผลอกดผิดแล้วอีกอย่างคือจังหวะครับบางทีผมเผลอกอยาวทำให้หลุดจังหวะเลยครับผมใช้ฝึกซ้อม1บทเพลงใช้เวลาประมาณ2เดือนครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับพอวงอังกาลุงของเราไปผสมกับวงสตริงมันดูยิ่งใหญ่มากเลยครับต่างกันคือวงสตริงมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้าเปียโนแล้วก็กลองชุดพออังกาลุงของเราไปร่วมด้วยมันดูทันสมัยแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยครับทำให้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้โบราณเลยครับภูมิใจที่พวกเราทุกคนฝึกซ้อมกันมาตั้งนานแล้วพอวันนี้บรรเลงได้พร้อมกันไม่มีใครผิดจังหวะเลยครับอยากให้เพื่อนๆเรามาเล่นวงอังกาลุงวงดนตรีไทยทำจะได้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้โบราณ

หญิงกนกพันธุ์บุญแต่งค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาลเล่นด้วยเสียงที่หนักแน่นจะไปกบเสียงวงอังกะลุงที่นุ่มนวลได้ไหมแต่ว่าพอเล่นรวมกันพอซ้อมด้วยกันเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันดีค่ะมันทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ต้องขึ้นเสียงสูงค่ะเพราะว่าเวลาขึ้นเสียงสูงเราไม่ใช่ต้องดันเสียงให้ดังและกระแทกค่ะแต่เป็นวิธีการที่เราต้องดันเสียงแบบนุ่มนวลให้พอดีค่ะไม่ดังเกินไปและไม่เบาเกินไปค่ะได้เรียนรู้การเล่นเป็นทีมเวิร์คค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเป็นทีมเราต้องมีอารมณ์ร่วมในการเล่นดนตรีค่ะบางทีคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนๆนะคะอาจจะคิดว่าดนตรีไทยและการรำไทยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและไกลตัวค่ะแต่พอเราเอาเสียงที่เราคุ้นเคยและฟังบ่อยเช่นเสียงกีตาร์เบสเสียงกีตาร์ไฟฟ้าและเสียงกลองใส่เข้าไปมันจะทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนี้ค่ะเพราะว่าเราได้เอา